0: ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอดแคสต
3: ์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
4: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่การป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนนี่ก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยจะเป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ได้โอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
6: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนายสุภกิจสุธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนจึงได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

0: ไปอยู่ด้วย
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะแอปพลิเคชันเตอร์รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากฐานในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรม

0: การกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย.17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุดฟูซีนะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจา ยังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุซระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
0: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฐวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์คอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปี นอกจากนี้

0: ประพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิมประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลก2เกมรวด21-17 21-14จากนั้นชายคู่มือ1พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัชกุลแพ้คู่มือ2ของโลก0-2เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้กับอันบีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพลาดอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและเครนแอนเจิร์ด119กิโลกรัมสรัชนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานร้อยเลสบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติเป็นทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22รัศราวุฒิศิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซี่ลุสเซนโก้นักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเลทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-3อย่างไรก็ตามทัพช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที1นาทีกับกปท.อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความ
7: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
8: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้ช่วยกันในทานการกุศลเรื่องพระเรื่องเนรเรื่องคนช่วยจัดในสิ่งต่างๆเสร็จเรียบร้อยไปเมื่อได้ทำบุญกุศลแล้วก็ให้ภาวนาภาวนาก็ให้ไล่ถีนมิทธะความง่วงเหงาหานอนออกไปเพราะวันนี้เป็นวันสร้างบารมีเสียสละแรงกายแรงวาจาแรงจิตให้การงานต่างๆลุล่วงไปชื่อว่าเป็นเจตนาเป็นบุญเจตนาเป็นบุญที่ประกอบกระทำไปนั่นแหละก็เป็นนิสัยปัจจัยต่อเนื่องถึงการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนามาที่นี่เหมือนกันรวมเข้ามาสู่จิตใจให้ได้เพราะที่จะเอาจริงๆนั้นเรียกว่าเอาใจเอาจิตเอาใจของเราเอาศรัทธาความเชื่อเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าเชื่อในคุณพระธรรมเชื่อในคุณพระอริยสงฆ์เชื่อในบุญในกุศลต่างๆเทวาปุเพกตะปุญญาตาคนจะได้ทำบุญสุนทานชีวิตไม่แตกดับเสียก่อนอันนี้ก็เป็นบุญมาแต่ก่อนหนหลังเนี่ยว่ามีปุเพเคยทำมาเคยประกอบมาบุญกุศลนั่นก็ส่งมาถึงจนเวลานี้จะว่าตนเองไม่มีบุญมีกุศลก็ไม่ได้ คนที่ไม่มีบุญคือคนที่ตายไปแล้วถ้ายังไม่ตายอย่างเราทุกคนคนอื่นเขาตายไปพวกเราทุกคนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ได้มานั่งฟังธรรมได้มานั่งขัดสมาธิเพชรรวมจิตรวมใจของตนให้สงบระงับเมื่ออารมณ์ไม่ดีอันใดยังคล้องอยู่ในใจของเราก็ให้รู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นออกไปยังจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดไม่มีความโกรธความขัดเคืองในพวกในหมู่ในเพื่อนสหธรรมิกะย่อมเจริญเมตตาเผื่อแผ่เจือจานจงเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระโมกขัลลาสารีบุตรเหมือนอย่างพระอริยสงสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลสมัยโน้นท่านเป็นญาติเป็นโยมก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลตั้งแต่ญาติโยมขึ้นมาจนถึงนักบวชทั้งนักบวชและนักบ้านสมัยครั้งพุทธกาลท่านพร้อมเพียงกันโดยเฉพาะคือการปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธในใจพุทโธไม่ต้องบอกท่านรู้เข้าใจเองคือมนุษย์สมัยนั้นญาติโยมไม่ว่าอยู่ไกลอยู่ใกล้เขาต้องได้มากราบมาไหว้พระพุทธเจ้ามาทำบุญให้ทานถวายใส่บาตรพระพุทธเจ้าย่อมรอการฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าเทศเขาก็รอฟังพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเมื่อกลับบ้านเรือนแล้วญาติโยมเหล่านั้นก็นำไปประพฤติปฏิบัติผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าญาติโยมในสมัยครั้งกันโน้นสำเร็จธรรมเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอรหันตาก็มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนเพราะคนสมัยโน้นนั้นคนเว้นจากการทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยดวงจิตดวงใจเป็นคนที่มีจิตเจตนาเป็นบุญกายคือการกระทำไหว้พระสวดมนต์ทำบุญสุนทานเขาก็ทำได้ท่านก็ทำได้วาจาจะพูดจาปราศัยอะไรท่านก็มีความสังวรระวังในวาจาที่พูดคิดการงานใดๆ ในการไหว้พระสวดมนต์คนในสมัยครั้งกะโน้นคิดดีพูดดีทำดีชื่อว่ากายก็ทำดีวาจาก็พูดดีจิตใจก็มีเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจิตใจของท่านกว้างเวลาท่านภาวนาแล้วก็ดีกำลังภาวนาอยู่ก็ตามไม่ว่าเมื่อใดเวลาใดจิตใจของท่านมีจิตใจกว้างขวาง พื่อแผ่เจือจานตามกำลังศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของคนในสมัยนั้นแล้วท่านก็มักเจริญเมตตาแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วไปในโลกในสิบโลกธาตุคือว่าเบื้องบนท่านกำหนดไว้ว่าตั้งแต่ภวัคภพลงมาภวัคภพนี้คือว่าภพสูงสุดที่มีดวงจิตดวงใจของพรหมลงมาจนถึงมนุษย์โลกเบื้องต่ำลงไปจนถึงนรกถึงอเวจีที่พระเทวทัตกำลังทรมานอยู่กำหนดจากพระเทวทัตขึ้นมาจนถึงที่นั่งของผู้ภาวนานั้นเมื่อกำหนดส่วนสูงที่สุดและส่วนต่ำที่สุดบรรดาที่สัตว์ทั้งหลายเกิดตายนี่แหละทั้งสุขทั้งทุกข์ทีนี้ลงกลมจากตัวของอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามัญเณรสมัยก่อนโน้นเรียกว่าวงกลมรอบจากตัวของคนเราออกไปเนี่ยว่ากว้างขวางหมื่นจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันตาจักรวาลอนันตาเนี่ยว่านับไม่ได้นับไม่ถ้วนบรรดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายจะทุกข์ที่สุดก็ตามสุขสบายที่สุดก็ตามพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านเพื่อแผ่เจือจานเพ่งเล็งออกจากจิตใจของพุทธบริษัทสมัยโน้นขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้นั้นจงพากันบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาจงพากันอยู่เย็นเป็นสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นมิตรเป็นสหายเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่ญาติกาวงศากันอย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันท่านตั้งจิตตั้งใจอย่างนั้นนอกจากไม่เบียดเบียนกันไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเบียดเบียนตัวเราทุกคนด้วยท่านว่าคือว่าตัวเราหมายถึงเราทุกคนคนสมัยโน้นสมัยนี้ก็เหมือนกันว่าเราไม่เบียดเบียนมนุษย์และเทวดาอินพรหมที่ไหนสัตว์สิ่งเดรัจฉานแม้ยุงจะมาตอมไตก็อย่าฆ่าอย่าทำลายหายากันยุงมาจุดเข้าให้มันบินหนีไปทางอื่นอย่าไปฆ่าไปทำลายเพ่งเล็งให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงพากันอยู่ก็ให้เย็นเป็นมีชีวิตอยู่ก็ให้มีความสุขกายสุขใจทั่วหน้าทั่วตาทั่วจิตทั่วใจกันเถิดจิตใจที่มีความเมตตาอย่างนี้พุทธสาวกอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสงสามมันเนนในครั้งพุทธกาลท่านมีความเมตตาเผื่อแผ่เจือจานซึ่งกันและกันเพราะว่ามีจิตใจอันเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์กัน ดีกว่าจะไปหาเรื่องผิดกันเถียงกันด่าให้กันว่าให้กันไม่มีประโยชน์ฉะนั้นอันนี้แหละเป็นการสมานไมตรีเพ่งเล็งให้มีความสุขความสบายถ้าหากว่าจิตใจคนเราในเวลานี้มันเกิดขัดข้องอย่างไรเคยมีความผิดเถียงกันอย่างไรก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันซึ่งก็มีธรรมเนียมอยู่ว่าในเวลาเข้าสู่เทศกาลจำพรรษาไตรมาส3เดือนก็มีพิธีขอขมาโทษซึ่งกันและกันถ้าได้โกรธได้เครียดได้อิจฉาพยาบาทกันมาในอดีตชาติและปัจจุบันชาตินี้ก็ตามเรียกว่าให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเราไม่เบียดเบียนคนใดคนหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งเราทุกคนให้มีจิตเมตตาสงสารทั้งมนุษย์และสัตว์สิ่งเดรัจฉานว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นเพื่อนเกิดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์สิ่งเดรัจฉานในชั้นใดภูมิใดก็ตามเป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ชราเหมือนกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันบั้นท้ายปลายชีวิตก็เป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีความเบียดเบียนกันอิจฉาตาร้อนซึ่งกันและกันไม่ให้มีอันนี้ท่านว่าเมตตาตนทำตนเองด้วยกายวาจาจิตประพฤติแต่คุณงามความดีอย่างเดียวส่วนใดเป็นบาปหยาบช้าทาล้นแม่เคยทำเคยพูดเคยคิดมาแล้วก็ให้เลิกละเสียมาตั้งจิตเจตนาในเวลาปัจจุบันนี้ให้มีความเมตตาให้มีความกรุณาสงสารมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้มีความมุทิตาพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดิบได้ดีหรือผู้อื่นทำบุญสุนทานอันใดนับตั้งแต่นั่งสมาธิภาวนาก็ให้พลอยยินดีอนุโมทนาเสริมสร้างให้มนุษย์คนเราได้สร้างความดีทำความดีเรียกว่าเมตตากรุณามุทิตาบทท้ายเรียกว่าอุเบกขานั้นคือให้รู้จักการวางเรียกว่าวางเฉยให้ได้ในโลกเหล่านี้มันเป็นธรรมดาอยู่เองกิเลสความโกรธยังมีอยู่กิเลสความโลภยังมีอยู่กิเลสความหลงยังมีอยู่ในจิตใจของปุถุยโนปุถุชนก็ย่อมมีความกระทบกระเทือนกันบ้างเป็นธรรมดาที่ล่วงมาแล้วแต่ว่าตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปอย่าให้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นให้มีแต่คุณงามความดีเผื่อแผ่เจือจานเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่แหละเต็มอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราทุกคนผู้ภาวนาแล้วให้ทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาทำจิตใจของตน ให้มีความสงบระงับเย็นสบายไม่ให้ใจร้อนด้วยกิเลสความโกรธถ้าใครยังมีกิเลสความโกรธลุกไหม้หัวใจอยู่ก็ให้ดับให้ละเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดวงจิตดวงใจก็จะเย็นสบายพุทโธในดวงใจก็จะคล่องแคล่วว่องไวจะสงบระงับตั้งมั่นลงไปในหัวใจภาวนาบทใดข้อใดก็ดีมีประโยชน์จิตใจก็เย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนกิเลสอันใดที่มันเป็นอดีตล่วงเลยมาแล้วก็ให้มันหมดไปสิ้นไปอย่าไปเก็บมาอีกมันล่วงไปแล้วมันหมดไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปวิตกวิจารสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปกลัวนั่นกลัวนี่สิ่งใดมันล่วงไปแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วหมดไปแล้วจิตใจในปัจจุบันให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสอันมีอยู่ในจิตในใจปัจจุบันนี้ให้เต็มที่ตลอดไตรมาส3เดือนให้จิตใจผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ในตัวอยู่ในใจมีภาวนาอยู่ในจิตในใจตลอดเวลาการภาวนานี่แหละเป็นอุบายธรรมในทางพุทธศาสนาแม่องค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยเมื่อพระองค์ท่านยังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านก็เตือนพุทธสาวกในครั้งกะโน้นว่าให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั้นจะต้องนึกภาวนาจะนึกภาวนาพุทโธก็ให้ได้เหมือนกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกลมหายใจเข้าก็ให้ภาวนาพุทโธได้ทุกลมหายใจออกก็ให้ภาวนาพุทโธได้ธัมโมสังโฆก็รวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละฉะนั้นเราจะต้องตั้งอกตั้งใจจริงๆในหัวใจนั้นสิ่งใดที่เป็นอนาคตต่อการข้างหน้ายังไม่ถึงอันนั้นก็อย่าไปทุกข์ไปร้อนเมื่อถึงอนาคตต่องานมันก็เป็นไปเองเวลามันจะเป็นอะไรบาปคนเราก็ทำในเวลาปัจจุบันนั่นแหละเวลาอนาคตมันยังไม่มาถึงก็ทำอะไรไม่ได้อดีตมันล่วงมาแล้วอันนั้นก็ล่วงไปแล้วไม่ต้องคิดคำหนึ่งปัจจุบันมาทำคือธรรมที่เป็นปัจจุบันเราต้องรวมจิตรวมใจสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจดูใจของเราทุกคนก็รู้ได้ถ้าเราภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหรือเรานึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนได้ทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้สำคัญมากเพราะคนเหล่านั้นมักจะตั้งอยู่ในความหลงลืมเป็นส่วนมากคือไม่ค่อยได้นึกถึงว่าตัวเองจะต้องตายตัวเองจะต้องแก่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเองจะต้องพลัดพรากจากทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของบ้านเรือนถิ่นฐานผลที่สุดตัวเองจะต้องจำเป็นจำใจต้องแตกดับตายไป ม่ใช่เราเกิดมาพบนี้ชาตินี้แล้วจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายไม่มีเลยมรณกรรมฐานการนึกถึงความตายพระพุทธเจ้าท่านก็กำชับไว้ว่าให้ภาวนาเตือนใจของตัวเองว่าผลที่สุดเราต้องมีความตายไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่เดือนใดก็เดือนหนึ่งไม่ปีใดก็ปีหนึ่งภายในร้อยปีนี่แหละทุกคนที่นั่งพาฟังธรรมอยู่นี้ต้องตายก่อนร้อยปีทำไมมันเลยนั่นไปไม่ได้หรือถ้าเลยไปก็ลำบากหน่อยต้องอดทนหลวงปู่แหวนท่านก็อดทนมาได้99ปีนับว่าได้สูงส่งเราท่านทั้งหลายที่นั่งหลับตาภาวนาอยู่นี่ตั้งแต่เน้นน้อยขึ้นไปจนถึงเน้นใหญ่ตั้งแต่พระอายุพระใหม่ขึ้นไปจนถึงพระเก่าแก่โบราณก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจในกลางพรรษานี้ภาวนานึกถึงมรณะภัยคือความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราตถาคตหมายถึงพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเตือนสาวกแล้วพระองค์ก็สแสดงออกซึ่งพระองค์ก่อนนึกถึงความตายได้อยู่ทุกลมหายใจไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ปล่อยปากละเลยไม่ได้นึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์พระองค์นึกได้เจริญได้อย่างความตายนี่พระองค์มองเห็นว่าพระองค์ท่านก็ต้องรอความตายไม่นานจะต้องตายพออายุของพระองค์ได้80ปีบริบูรณ์ก็เอาจริงทีเดียวเรียกว่าตามธรรมดาเรียกว่าตายแต่พระพุทธเจ้าตายนั้นเรียกว่าดับขันเข้าสู่นิพพานเพราะจิตใจของพระองค์ละกิเลสราคะหมดแล้วละกิเลสโทสะหมดแล้วละกิเลสโมหะได้หมดสิ้นละกิเลส1,500ตัณหา108หมดสิ้นไปแล้วละกิเลสราคะโทสะโมหะจนหมดสิ้นไม่มีเหลือพร้อมทั้งละวาสนากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เลิกได้ละได้ซึ่งวาสนากิริยาที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีพระองค์ทำได้เลิกได้หมดแล้วนี่แหละการภาวนาในทางพุทธศาสนาอย่าได้มีความท้อถอยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรคนเราถ้ามีความเพียรความหมั่นความขยันแล้วตัวเองต้องการอะไรปรารถนาอะไรย่อมสำเร็จได้ตามบุญบารมีที่ตนทำมาในนั้นอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอแม้จะมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล่าอะไรก็ต้องอาศัยความเพียรคือเพียรพยายามประกอบกระทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งใดจะเกิดบาปเป็นบาปขึ้นมาให้พากันละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบาปนั้นให้พากันละอย่าได้ทำอีกต่อไป เมื่อละบาปแล้วก็ให้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญนั้นอะไรอะไรทุกอย่างมารวมอยู่ที่กายวาจาจิตของเราถ้าเราทำพากายวาจาจิตของเราประกอบอธรรมแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจนมาถึงภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกทุกคนทุกองค์ก็จะมีความสงบสุขเยือกเย็นทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจจิตใจของเราทุกคนก็จะใกล้เข้าไปในทางที่จะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ในจิตใจของเราทุกๆคนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีริสนิจังยุท
9: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
10: เวลา 8:00 น.

ถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

รมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่11เรื่องประวัติการสร้างวัดป่าสารวันบันทึกวัดป่าสารวันได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2474ข้าพเจ้าหลวงชานิคมทองจันทรสอนพร้อมด้วยบุตรภรรยาได้สร้างวัดให้เป็นสำนักสงฆ์ขึ้นวัดหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสเมื่อครั้งเป็นพระพรหมุนีเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมาให้นามว่าวัดป่าสารวันเพราะบริเวณวัดสร้างขึ้นโดยมากเป็นป่าเต็งรังและที่อันนี้เป็นที่ดินสวนของข้าพเจ้าพื้นดินเป็นทรายภูมิฐานสูงกลางทิศเหนือติดทางเกวียนทิศใต้จรดหนองรีทิศตะวันออกจรดหนองแกช้างทิศตะวันตกจรดทางหลวงด้านกว้าง7เส้น10บาด้านยาว10เส้นรวมเนื้อที่75ไร่ปัจจุบันเนื้อที่วัดหายไปเหลือ43ไร่1งาน68ตารางวามีกุฏิ84หลังราคา800บาทห่างหมู่บ้านประมาณ 30-40 เส้นห่างสถานีรถไฟโคราช30เส้นมูลเหตุที่สร้างวัดนี้เป็นความดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ในครั้งเป็นพระพรหมุนีติสสธีระแสวงหาที่ดินที่จะสร้างเป็นวัดอรัญวาสีสำหรับพระฝ่ายวิปัสสนาธุระอยู่อาศัยเพื่อบำเพ็ญวิปัสสนาธุระมิให้เสื่อมท่านพยายามหาที่มาหลายปีแล้วไม่มีที่ใดเหมาะครั้นมาพ.ศ.นี้ท่านได้อารัธนาท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมและพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลและพระอื่นๆอีกรวม 6-7 รูปล้วนเป็นพระวิปัสสนาทั้งสิ้นมาจากขอนแก่นท่านพระอาจารย์สิงห์มาถึงโคราชแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสเมื่อครั้งเป็นพระพรหมุนีได้นำไปปักกลดโปรดสัตว์ที่ป่าช้าที่3ซึ่งอยู่ทิศตะวันตกที่ดินของข้าพเจ้าคนละฝากทางหลวงท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ไปร่วมอยู่ในป่าช้านั้นด้วยมีคนเลื่อมใสศรัทธาไปทำบุญกันมากข้าพเจ้าและบุตรภรรยาได้ช่วยกันปัดกวาดสถานที่สำหรับพระอยู่อาศัยด้วยและมันไปเสมอแทบทุกวันข้าพเจ้าได้ทราบความประสงค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จที่จะหาที่สร้างวัดก็บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขึ้นในขณะนั้นและข้าพเจ้าก็มีอุปนิสัยชอบไปในทางวิปัสสนาธุระอยู่ด้วยจึงปรึกษาบุตรและภรรยาต่างก็มีความร่วมใจกันในอันที่จะถวายที่ดินสร้างวัดจึงนำความกราบเรียนท่านเจ้าพระคุณสมเด็จว่าข้าพเจ้าพร้อมด้วยบุตรภรรยามีใจเลื่อมใสศรัทธาที่จะถวายที่ดินของข้าพเจ้าและจะก่อสร้างให้เป็นสำนักสงฆ์ตามความประสงค์ของท่านครั้นแล้วข้าพเจ้าก็นำท่านและพระอาจารย์สิงห์พร้อมด้วยสงฆ์ตรวจดูที่ดินของข้าพเจ้าเจ้าพระคุณสมเด็จและสงฆ์ตรวจดูแล้วว่าที่อันนี้ถูกต้องเหมาะแก่การสร้างวัดฝ่ายอรัญวาสีเพราะไม่ไกลไม่ใกล้หมู่บ้านถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็เป็นอันตกลงพุทธศักราช2475เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสขณะดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมปาโมกข์ได้เห็นเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณุปมาจารย์จันสิริจันโดป่วยหนักบังเกิดมีความสลดสังเวชใจเห็นภัยในวัฏสงสารใคร่แสวงหาที่พึ่งจึงได้อนุมัติให้ตั้งสำนักสงฆ์วัดป่าสารวันขึ้นหลวงชานิคมกับพวกจึงรับบัญชา
จ้าพระคุณสมเด็จสร้างวัดป่าสารวันขึ้นเป็นวัดแรกพอให้เป็นวัดตัวอย่างเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้ออกมาบำเพ็ญภาวนาเป็นครั้งคราวในเวลาว่างจากการคณะสงฆ์ท่านเจ้าคุณพระยานวิสิทธิ์ได้อยู่จำพรรษาในวัดแห่งนี้ในระยะแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ถึง2479รวมเป็นเวลา5ปีส่วนการสร้างโบสถ์น้ำหรือสิมน้ำพลตรีหลวงโจมจตุรงค์ปลัดสุขามีศรัทธาพร้อมด้วยนายกเกรี้ยงสมุบัญชีและนายมณีรับธรรมได้ราดคอนกรีตต่อเสาไม้ตึงรังพื้นฝาเครื่องบนใช้ไม้จริงหลังคามุงสังกะสีกว้าง8ศอกยาว16ศอกราคา600บาทจากสภาพเดิมของวัดป่าสารวันที่เป็นป่าไ

ที่รกชัดเป็นป่าตั้งอยู่กลางใจเมืองเพราะความเจริญของบ้านเมืองและประชากรต้องการที่อยู่มากขึ้นหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าประวัติของท่านช่วงนี้ต่อไปว่าหลวงพ่อมารับเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513มีศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันถวายสร้างสังฆาวาสและสาธารณูปการต่างๆขึ้นใหม่ในวัดเป็นจำนวนมากเช่นสร้างประปาภายในวัดสร้างกำแพงล้อมรอบวัดสร้างศาลาโรงครัว2ชั้นสร้างห้องสุขาตัดถนนติดต่อกันภายในวัดเทคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างหอระฆังใหม่สร้างกุฏิสงฆ์และกุฏิแม่ชีสร้างกุฏิเจ้าอาวาสสำนักงานกุฏิรับรองปรับปรุงศาลาบุรพาจารย์ชั้นล่างให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งศูนย์สมาธิภาวนาและสร้างวิหารหลังใหญ่ขึ้นวิหารหลังใหม่นี้มีลักษณะเป็นอาคารเทคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นขนาดกว้าง16วายาว40วาวางศิลาฤกษ์วันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2534เวลา 10:19 นาทีและได้สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536ซึ่งเป็นวันเกิดของหลวงพ่อเพราะฉะนั้นคณะศิษยานุศิษย์ได้ทำพิธีฉลองวิหารใหม่และฉลองสมณศักดิ์พระราชสังวรยานพร้อมทั้งวันเกิดในวันเดียวกันคือวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536ลำดับเจ้าอาวาสวัดป่าสารวัน 1. พระยานวิสิทธิ์สมิทธิวีราจารย์สิงขติยคโม 2. พระอาจารย์อ่อนยานสิริ 3. พระสุธรรมคณาจารย์แดงธรรมรักกิโต 4. พระสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยหลวงพ่อพุทธเล่าต่อไปอีกว่าหลวงพ่อลาออกจากเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันเพื่อนฝูงมันด่าตามหลังสมน้ำหน้ามันเขาไล่มันออกจากเจ้าคณะจังหวัดภายหลังต่อมามาเห็นผลงานที่วัดป่าสารวันใครอย่าไปเอาตัวอย่างเจ้าคุณชินเด้อเจ้าคุณชินไม่ดียังไงถึงไม่ให้เอาตัวอย่างก็มันดีเกินไปใครเอาตัวอย่างมันเดี๋ยวมันล้มทับส้นตายดูสิวัดป่าสารวันมันอยู่ 2-3 วันอะไรๆก็สร้างขึ้นยังกับดอกเห็ดนี่แหละโบราณท่านว่าไม้ล้มจะข้ามได้ดังหมายคนล้มจะข้ามปลายหอนได้ปลายปีพุทธศักราช2512ย่างเข้าปีพุทธศักราช2513หลวงพ่อมาอยู่วัดป่าสารวันเป็นปีแรกตอนนั้นโรงเรียนพระสังฆาธิการยังอยู่บังเอิญโรคกระเพาะลำไส้มันก็กลับมากำเริบอีกก็เลยกลับไปรักษาตัวที่อุบลไปรักษาตัวอยู่ได้ประมาณ4เดือนมีพระติดตามไปด้วย2รูปพอไปถึงพระ2องค์นี้ก็ถามว่าหลวงพ่ออยู่องค์เดียวได้ไหมถ้าอยู่ได้พวกกระผมจะไปเที่ยวเสร็จแล้วเราก็บอกว่าได้ทั้งที่ใจมันไม่อยากให้เขาจากไปพอหลังจากนั้นมาเพื่อนสัทธมิกเรานี่พึ่งเป็นพึ่งตายไม่ได้ทีแรกตั้งใจไว้ว่าจะไม่กลับมาโคราชอีกพอดีทางโคราชเขาโทรเลขไปตามลงชื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรไอ้เราก็เลยมาคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอุตส่าห์โทรเลขมาตามเราจะไปฝ่าฝืนก็ไม่ได้ไม่เหมาะก็เลยกลับมาอยู่ที่โคราชต่อพอกลับมาแล้วหลังจากนั้นจิตมันก็คิดว่าคนเรานี่คนยากคนจนคนมั่งคนมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเวลาจะตายมันหามกันเข้าโรงพยาบาลกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องลองสร้างความดีกับโรงพยาบาลเอาไว้เป็นที่พึ่งหลังจากนั้นมาก็ขวนขวายเก็บหอมรอมริบพอจะซื้ออะไรให้เขาได้ก็ซื้อจนกระทั่งสามารถหาเงินเป็นล้าน

ครื่องมือให้เขาแล้วทีนี้ผลสนองตอบมันก็คุ้มค่าจนกระทั่งเวลาเจ็บป่วยมีคนก็ถามว่าไปหาหมอแล้วหรือยังไม่ได้ไปหามีแต่หมอมาหาเช่นอย่างรถไปเกิดอุบัติเหตุปากแตกมานี่ทั้งที่ไม่ได้เชื้อเชิญเขาก็มารุมกันช่วยกันพยาบาลดูแลรักษาเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นการให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลมี2ลักษณะคือจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับตั้งมูลนิธิให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่เคยให้ความช่วยเหลือเช่นโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นอนามัยว่าผู่แก้วอนามัยโนนไทยโรงพยาบาลลำปลายมาศโรงพยาบาลกระสังโรงพยาบาลน้ำหนาวโรงพยาบาลสูงเนินเป็นต้นหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าถึงวิธีจิตของหลวงปู่สิงห์คันตยาขโมเอาไว้ว่าหลวงปู่สิงห์ถ้าไม่มีงานฉลองอะไรท่านก็ไม่จัดงานเลยความอัศจรรย์ของหลวงปู่สิงห์เช่นงานฉลองโบสถ์ตอนที่ท่านหล่อพระพุทธรูป2องค์ชาวบ้านเขาเอาสตางค์แดงมาท่านทำหีบไม้โตขนาดนี้เดี๋ยวนี้ยังมีเหลืออยู่เอาสตางค์แดงใส่เต็มเอาเทินกันไว้ทีนี้พวกผู้ร้ายมันก็มาก็บอกว่าหลวงปู่ขอเงินไปใช้หน่อยท่านก็บอกว่าเงินไม่มีแต่สตางค์แดงสตางค์แดงตอนนั้นมันใช้ได้สตางค์แดงก็เอาท่านก็บอกว่าอยู่นั่นอยากได้ก็เอาไปแต่ว่าเอามากไม่ได้นะเอามากบาปเมื่อก่อนประตูวัดมันอยู่ทางนี้มันก็แบกออกไปพอดีทานอากาศมาเจอเข้าเอ้าพวกนี้สงสัยมันจะไปขู่เอาเงินหลวงปู่มาแล้ววะทีนี้พอเขาสังเกตเห็นมันหลบๆซ่อนๆเขาก็ร้องทานอากาศก็มาหลายคนพอเสร็จแล้วเขาก็รุมซ้อมเอาแล้วบังคับให้มันแบกหีบเงินคืนไปพอไปวางลงมันบอกว่าโอ้ยหลวงปู่บอกว่าเอาไปมากมันบาปจริงๆ

วัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่22เรื่องหลวงพ่อพุทธกับพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐานพระสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านประกอบธรรมะต่อไปอีกว่าพระอรหันต์ก็ยังร้องไห้ได้การร้องไห้มันเป็นกิริยาของกายต่างหากตัวร้องไห้มันก็ร้องไปตัวที่นิ่งเฉยมันก็นิ่งพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระปุถุชนโศกเศร้าเสียใจพระอรหันต์ได้ธรรมสังเวชธรรมสังเวชนี้แหละมันทำให้น้ำตาไหลไม่ใช่ว่าพอสำเร็จอรหันต์แล้วมันจะไม่มีอะไรมันก็เหมือนกับปุถุชนธรรมดานี่แหละแต่สิ่งที่ทำให้ท่านเกิดกิเลสเหมือนเมื่อก่อนนี้มันหมดไปแล้วความตื้นตันความปีติต่างๆมันเป็นองค์ประกอบของสมาธิมันก็ต้องมีอยู่เป็นเรื่องธรรมดามีคำถามถามหลวงปู่ดูลว่าหลวงปู่โกรธเป็นไหมโกรธเป็นแต่ไม่เอาอันนี้คือคำตอบของหลวงปู่ดูลอตุโลก็มันแสดงความรู้สึกขึ้นมาเฉยๆว่าโกรธแล้วท่านก็ไม่เอาหลวงพ่อก็เคยร้องไห้มาแล้วไปสวดมนต์ในวังพอไปถึงแก่งคอยก็ไปนึกว่าพ่อตายอยู่ตรงนั้นไหนจะลองกำหนดจิตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อสักหน่อยพอกำหนดไปพับมองไปข้างหน้าสายตามันพร่าแล้วก็เห็นตาแก่คนหนึ่งแบกเด็กน้อยลอยผ่านหน้าไปทีนี้พอรับสายตาไปจิตก็มานึกว่าพ่อแบกเรามาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นขึ้นมาทันทีคนที่นั่งมาในรถเขาก็ถามว่าหลวงพ่อเป็นอะไรก็โบกมือเฉยๆเดี๋ยวก็รู้พอการอย่างนั้นมันหายไปก็เล่าให้เขาฟังปีติมันเกิดจากกายต่างหากอย่างสมมติว่าเรามีเรื่องขำเราหัวเราะจนไส้ขดไส้แข็งเราเมื่อยเกือบตายเราไม่อยากหัวเราะแต่มันก็อดไม่ได้นั่นคือความเป็นเองของร่างกายอันนี้มันได้หลักมาว่าภายในตัวของเรานี่สมองเป็นผู้สั่งการกองบัญชาการในสมองที่มันสั่งออกมานี่ให้ร่างกายมันเตี้ยให้ร่างกายมันโตให้ร่างกายมันสูงโย่งอันนี้เป็นเรื่องของสมองทั้งนั้นคำสั่งของสมองอันนี้หรือดวงจิตนี้ตามหลักของการสะกดจิตเขาเรียกว่าจิตอิสระจิตอิสระดวงนี้จะคอยบังคับดูแลและใช้เครื่องจักรกลไกต่างๆในร่างกายให้ทำงานแก่เราอย่างตรงไปตรงมาอาการปิตินี่เป็นอาการที่จิตดื่มรสพระธรรมมันเหมือนกับว่าเราอยากได้อะไรอะไรมากๆพอได้สมประสงค์ก็เกิดปิติเหมือนกันแต่ทีนี้สมมุติว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์จริงๆนี่เวลาท่านกำหนดจิตรู้อารมณ์จิตมันก็ปรุงแต่งเหมือนคนธรรมดาทีนี้ภายในสมาธิมันก็เกิดนิมิตขึ้นมาถ้าท่านรู้เรื่องอดีตชาติท่านก็แสดงอาการร้องไห้ร้องไห้ในสมาธิแต่ร้องไห้น้ำตาไม่ออกอย่างคนที่จิตยังไม่พ้นกิเลสพอได้นิมิตว่าชาติก่อนเราได้เกิดเป็นอันนั้นอันนั้นได้ไปทะเลาะตบต่อยตีกันที่ตรงนั้นพอรู้สึกอย่างนั้นก็ลุกขึ้นมากระโดดขโมงโฉงเฉงทีนี้ความรู้สึกของพระอรหันต์นี่ท่านรู้ว่าชาตินั้นท่านเป็นอย่างนั้นได้ทะเลาะเบาแว้งกับคนนั้นคนนี้มันก็แสดงอาการโกรธเครียดขึ้นมาแต่ความโกรธความเครียดกับจิตของท่านมันแยกกันไปคนละส่วนเหมือนกับบางครั้งที่จิตเรามีอารมณ์เกิดขึ้น
แต่มันเป็นกลางเฉยสิ่งรู้เป็นแต่เพียงอารมณ์จิตแล้วตัวเองไม่ได้ไปสวมสอดเข้าไปในเรื่องนั้นมันแยกเป็นคนละส่วนทีนี้ผู้ที่รู้ยังไม่ถึงแก่นพอรู้เข้ามาพับก็สำคัญว่าตนเองอยู่ในปัจจุบันนั้นมีเรื่องเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าเนื่องจากมีผู้ไปถามหลวงปู่แหวนว่าในปัจจุบันนี้สัตว์มันมาเกิดเป็นมนุษย์มากมายจนล้นแผ่นดินเข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายคงบำเพ็ญศีล5กรรมบท10บริบูรณ์กันมากแล้วสิมันถึงมาเกิดเป็นมนุษย์มากมายนักหนาหลวงปู่จึงให้คำตอบว่าคุณแน่ใจไหมว่าคุณเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบทุกลมหายใจแล้วท่านตอบเป็นเชิงตลกว่าเวลานี้มนุษย์ทั้งหลายไปถากถางป่าให้ราบพนาศูนย์ไม่มีต้นไม้ไม่มีป่าไม่มีดงแล้วไปจับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไปฆ่าแจงกินกันหมดแล้วสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีที่เกิดมันก็มาชิงเกิดกับมนุษย์แล้วมันมาเกิดกับมนุษย์ได้อย่างไรหลวงปู่ท่านก็เทศต่อไปอีกว่าคุณแน่ใจหรือว่าคุณเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทุกลมหายใจในบางครั้งเวลาคุณเกิดกิเลสโลภโมโทสันขึ้นมาคุณอยากฆ่าอยากแกงมีไหมคนถามก็ว่ามีครับนั่นแหละสัตว์เดรัจฉานมันฉวยโอกาสมาเกิดในจังหวะนั้นเพราะในขณะที่คุณคิดอยากฆ่าอยากแกงจิตของคุณลดต่ำลงมาสัตว์เดรัจฉานมันก็มาชิงเกิดในขณะนั้นเรามีหลักที่จะพิจารณาตัวเองในสามหลักสี่หลักถ้าหากว่าในช่วงใดเรามีกิเลสโลโภโทโสโมโหขึ้นมาหมายถึงเรามีความโกรธจัดอยากจะฆ่าใครฆ่าอยากจะแจงใครแจงอยากจะด่าทอเสียดสีใครว่ากันให้ตามอำเภอใจในช่วงนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นสิ่งที่ลดต่ำลงไปกว่านั้นคือลดต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ถ้าโมโหไปเกิดฆ่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ลดต่ำลงไปจะถึง 80% เพราะขาดศีล 5ขณะใดที่คุณเกิดความโลภมากคุณไปคิดลักขโมยจี้ปล้นลักช่อโกงทำลายศีลข้ออธินาทานเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ก็ลดลงไป 20% ความเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์สัตว์เดรัจฉานมันก็มาชิงเกิดในช่วงนี้เพราะจิตใจของเราอยู่ในระดับเท่าๆกันในเมื่อสิ่งใดมันมีระดับเท่าๆกันมันก็เข้าขากันได้อันนี้ในขณะนั้นก็แสดงว่ากายของเราเป็นมนุษย์แต่ขอโทษใจของเรามันกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเสียแล้วแต่ว่าในขณะใดที่ใจของเรานี่มันมีศีลธรรมมีความเมตตาปราณีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กว้างขวางในขณะนั้นใจของเราเป็นมนุษย์กายของเราก็เป็นมนุษย์เพราะมนุษย์มีธรรมมีศีล5มีกรรมบท10มีความเมตตาปราณีถ้าหากว่าช่วงใดใจของเรามีหิริความละอายบาปโอตัปปะกลัวสะดุ้งต่อบาปไม่กล้าที่จะทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งในขณะนั้นใจของเราเป็นเทวดาแต่กายของเราเป็นมนุษย์หากว่าในขณะใดที่เราบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำให้จิตมีสมาธิสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานตามลำดับหรือมีสมาธิแน่วแน่รู้ธรรมเห็นธรรมในช่วงนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราก็เป็นพระพรหมพระพรหมคือผู้มีใจสว่างสวยเบิกบานแช่มชื่นถ้าในอันดับนั้นใจของเรานี่ละกิเลสบาปกรรมละสังโยชน์คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสได้เด็ดขาดมีความรักตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลนสามารถสละชีวิตเพื่อบูชา
ข้อวัตถปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม่ย่อท้อในช่วงนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเรามันกลายเป็นพระเป็นพระอริยเจ้าชั้นพระโสดาบันแต่ถ้าหากว่าในขณะใดจิตใจของเรามันเหนื่อยหน่ายท้อแท้ไม่เอาไหนประโยชน์ตนก็ไม่เอาประโยชน์ท่านก็ไม่แลเหลียวปล่อยชีวิตของตัวเองเห็นล่วงเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราเป็นเปรตเปตะแปลว่าผู้ละสละทิ้งซึ่งประโยชน์ทั้งปวงอันนี้คือหลักที่เราจะยึดเป็นหลักพิจารณาตัวเองแต่ผู้ฟังบางท่านอาจจะนึกว่าพระองค์นี้เทศแล้วเอาเรื่องมนุษย์ไปเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ธรรมะของจริงนี่ต้องพูดตามความเป็นจริงหลวงปู่แหวนตอนเราไปกราบท่านว่าเจ้าคุณอย่าไปกำหนดอะไรทั้งสิ้นกำหนดสติอย่างเดียวสติมันเกิดที่จิตสมาธิเกิดที่จิตความชั่วความดีมันเกิดที่จิตอย่าไปเที่ยวดูที่อื่นดูที่จิตอย่างเดียวมันไม่นอกตำราอะไรเลยเมื่อใจชอบก่อนการพูดการจาการคิดมันก็ชอบเมื่อใจสะอาดการทำการพูดการคิดมันก็สะอาดท่านก็บอกว่าจะไปกังวลอะไรใช้จิตอย่างเดียวตอนหนึ่งไปกราบหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวนี่รู้จักกันตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้ากันที่ไปรู้จักกันจริงจังนั้นก็ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีเมื่อปีพุทธศักราช2518เขาไปตรวจนักธรรมที่วัดโพธิสมพรแล้วก็นิมนต์ท่านไปเทศเราก็ไปฟังเทศแล้ววันหลังมาก็เป็นวันโกนท่านถือมีดโกนถือผ้าอาบน้ำพาดข้อศอกเดินในใจมันฉุกคิดขึ้นมาว่าอุ้ยท่านอาจารย์องค์นี้ต้องเดินหาเราพอเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืนพอยืนขึ้นท่านก็เดินเข้ามาหาพอมาถึงท่านก็บอกว่าปลงผมให้หน่อยนั่นแหละเป็นการพบกันครั้งแรกเราก็สาธุทันทีเลยในขณะที่ปลงผมอยู่นั้นท่านถามเมื่อคืนนี้ฟังเทศไหมก็เรียนท่านว่าฟังอยู่แต่ไม่ได้ขึ้นไปบนศาลานั่งฟังอยู่ที่โคนต้นโพด้วยความว่าไงด้วยความว่าภูมิจิตไม่ถึงคำเทศของท่านอาจารย์แต่ฟังรู้เรื่องหมดแต่ว่าชั้นแห่งภูมิจิตไม่ถึงแล้วเราก็ถามท่านว่าทำไมท่านอาจารย์เทศเร็วนักไม่เร็วได้หรือธรรมะมันเกิดไม่รีบพูดเดี๋ยวลืมประเดี๋ยวเราก็จะเจอหรอกหน้าไม่ต้องสงสัยก็ได้คุยกันแค่นั้นหลังจากที่หลวงปู่ฟั่นสิ้นไปแล้วก็มีแต่ไปขอธรรมะหลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศคำสอนของหลวงตามหาบัวที่จับใจของหลวงตามหาบัวก็คล้ายๆกับหลวงปู่แหวนแล้วมาครั้งสุดท้ายเราก็ไปกราบท่านจึงเรียนถามท่านว่าหลวงตาจิตเมื่อเข้าสมาธิที่ถึงขนาดที่ร่างกายตัวตนหายไปหมดมันสามารถรู้เห็นอะไรได้ไหมไม่ตอบก็แสดงว่าหลวงตายอมรับไม่ตอบแล้วท่านก็เทศว่าสมัยที่เราอยู่ปรนิบัติหลวงปู่มั่นท่านจะเทศอะไรเราไม่สนใจเรากำหนดจิตรู้จิตของเราอย่างเดียวเรามีหูท่านเทศเราก็ได้ยินจิตเราก็รู้สรุปลงแล้วก็คือจี้เอาที่จิตเหมือนหลวงปู่แหวนดอยแม่ปังเชียงใหม่เรื่องนี้ไปตรงกับหนังสือหลวงตามหาบัวที่ท่านเขียนที่ตั้งชื่อว่าปัญญาอบรมสมาธิทีนี้ในขณะจิตของเรามันเกิดความคิดถ้าเราไม่ฝืนปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันถ้าความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเองนี่ความรู้ตัวนี่เราไม่ได้ตั้งใจมันจะรู้พร้อมๆกันไปทีนี้ถ้าหากว่าสมาธิมีพลังงานใ
ขณะนั้นความคิดมันก็จะแยกออกไปส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคล้ายๆกับว่ามีผู้เฝ้าดูงานถ้ากายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เราจะรู้สึกว่าจิตส่วนหนึ่งมันเข้ามานิ่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกายมันกลายเป็น3มิติมิติหนึ่งคิดไม่หยุดอีกมิติหนึ่งเฝ้าดูอีกมิติหนึ่งมานิ่งเฉยอยู่ตัวที่นิ่งเฉยอยู่นั่นเป็นจิตใต้สำนึกคอยเก็บผลงานตัวที่มันคิดไม่หยุดยั้งแล้วก็รั้งไม่อยู่ในตัวนั้นเป็นจิตเหนือสำนึกซึ่งมันเกิดขึ้นมาเองโดยพลังของสมาธินี่ธรรมชาติของจิตเมื่อมันเกิดมีปัญญาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อย่างบางทีเราตั้งใจพิจารณากายคตาสติผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกความตั้งใจในการพิจารณาของเราก็รู้สึกว่ามีอยู่สติก็รู้สึกว่าเรารู้พร้อมอยู่ทั้งที่จิตยังไม่สงบถึงขนาดความเป็นเองโดยอัตโนมัติบางครั้งมันก็มีการแยกส่วนของมันไอ้ตัวที่มันนิ่งอยู่ในท่ามกลางก็มีอยู่ตัวที่พิจารณาก็พิจารณาไปตัวที่เฝ้าดูงานก็เฝ้าดูไปมันจะเป็นของมันอย่างนี้ทีนี้ปัญหาที่ว่าเราจะแยกจิตจากอารมณ์ให้อารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งจิตก็เป็นส่วนหนึ่งเราจะทำอย่างไรไม่มีทางที่จะทำได้นอกจากว่าเรามีสติรู้อารมณ์จิตอยู่ในปัจจุบันพอถึงขั้นตอนแล้วจิตเขาจะแยกของเขาเองเราจะไปตั้งใจแยกมันไม่มีทางต้องให้มันเกิดสมาธิถึงขนาดที่เป็นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละมันถึงจะแยกทีติภูตังของหลวงปู่มั่นนั่นแหละคือจุดที่จิตกับอารมณ์แยกออกจากกันในลักษณะอย่างที่ว่านี่จิตสงบนิ่งเด่นสว่างสวยอยู่สิ่งรู้ของจิตทั้งหลายนี่มันมาวนรอบจิตอยู่แต่พอมาถึงความสว่างของจิตแล้วมันตกไปตกไปเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟแล้วอีกอันหนึ่งในหนังสือของหลวงตามหาบัวเขียนประวัติของหลวงปู่มั่นตอนที่ว่าหลวงปู่มั่นคุยกับพระพุทธเจ้าคุยกับพระอรหันต์ซึ่งนักปราชญ์ทั้งหลายนำไปวิจารณ์กันทั้งข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งหนังสือธรรมะท่านทั้งหลายลงความเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นิพพานดับไปแล้วเอาอะไรมาคุยกับท่านพระอาจารย์มั่นสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันท่านก็เคยถามไปเฝ้าท่านท่านก็ถามว่ามาแล้วก็ดีสงสัยปัญหาเรื่องหลวงปู่มั่นที่อาจารย์มหาบัวเขียนว่าหลวงปู่มั่นคุยกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ในหลักตำราก็พูดถึงพระนิพพานว่าดับไปแล้วเอาอะไรมาคุยกับท่านพระอาจารย์มั่นก็เรียนท่านว่ามันเป็นจิตรู้ของท่านพระอาจารย์มั่นในเมื่อจิตสัมผัสถึงคุณธรรมขั้นสูงแล้วถ้าเป็นภูมิของอริยสงฆ์ก็ปรากฏเป็นภาพอริยสงฆ์ขึ้นถ้าจิตถึงพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์แต่ที่แท้จริงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่ได้มาหรอกเป็นจิตรู้ของท่านพระอาจารย์มั่นอ๋อมันเป็นอย่างนั้นหรือทีนี้อีกปัญหาหนึ่งที่ท่านถามว่าทิฏฐิภูตังของหลวงปู่มั่นหมายความว่าอย่างไรก็เรียนท่านว่าธรรมทิฏฐตาธรรมนิยามตาธรรมทิฏฐตาเพราะความที่จิตสงบนิ่งเด่นสว่างสวยอยู่ธรรมนิยามตาหมายถึงอารมณ์จิตที่ละเอียดอันเป็นสภาวะอยู่หนึ่งมาปรากฏให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลามันมีลักษณะเหมือนว่าสิ่งรู้ก็อยู่ประเภทหนึ่งตัวทิฏฐินี่มันก็นิ่งเด่นของมันอยู่หมายถึงในขณะจิตกับอารมณ์มันแยกออกจากกันได้ทีนี้เพราะความรู้ที่มันเกิดขึ้นจิตไม่มีอุปทานยึดมั่นในความรู้นั้นมันจึงปรากฏว่าสิ่งรู้ทั้งหลายนี่เป็นอันหนึ่งจิตก็เป็นอีกอันหนึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นแล้ว
มันแยกออกจากจิตได้มันเป็นตัววิสังขารแต่ถ้ารู้แล้วจิตยังสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรอยู่มันเป็นตัวสังขารมันเป็นสังขาราอนิจจาทิฏฐิภูตังของหลวงปู่มั่นนี่เป็นวิสังขารจิตรู้แล้วไม่ยึดสิ่งรู้มีแต่ปล่อยวางลูกเดียวเพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายถ้าทำสมาธิถึงขนาดที่มองเห็นความตายของตัวเองจะหายสงสัยในธรรมวินัยทั้งหมดถึงไม่สำเร็จเป็นอรหันต์ก็หายสงสัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่มายุ่งกับใครหรอกเพราะท่านนิพพานไปแล้วร่างกายตัวตนท่านก็ไม่มีท่านจะเอากายที่ไหนมาปรากฏให้เรารู้เราเห็นท่านจะเอาปากที่ไหนมาคุยให้เราฟังแต่สิ่งที่เป็นไปได้เช่นนั้นเพราะเป็นจิตรู้ของผู้ทำสมาธิภาวนาไปถึงขั้นหนึ่งซึ่งจิตสัมผัสธรรมซึ่งทำจิตให้เป็นพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ดวงจิตนี้ก็แสดงมโนภาพขึ้นมาให้เราเห็นได้โดยอัตโนมัติซึ่งเราเรียกว่านิมิตนั่นแหละที่ว่าเป็นนิมิตบางทีเห็นเป็นพระพุทธเจ้าพระสาวกเดินเข้ามาหาเราหรือบางทีก็มายืนเทศน์สอนเราอยู่แต่ที่แท้จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกเหล่านั้นเดินมาเทศน์หรือมานั่งเทศน์ให้เราฟังแต่ว่าจิตรู้ของเราเองที่มันถึงธรรมแล้วนี้สารพัดที่เขาจะแสดงปรากฏการณ์ให้เรารู้เราเห็นเพื่อความมั่นใจในความรู้ของตัวเองคล้ายๆกับว่าเขาจะสร้างมโนภาพสร้างนิมิตขึ้นมาเสริมศรัทธาที่เชื่อมั่นอยู่แล้วให้มั่นคงยิ่งขึ้นนิมิตที่ปรากฏจะทั้งพระอาจารย์มั่นนั่นนะมันเป็นไปได้ในภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระวักกลิว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระสงฆ์ผู้ใดเห็นธรรมเห็นพระสงฆ์ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีจิตของท่านบรรลุถึงคุณธรรมที่ทำให้จิตเป็นพุทธะเป็นจิตพุทธะแล้วนี่ก็สารพัดที่จิตของท่านจะสร้างมโนภาพขึ้นมาให้ท่านรู้ท่านเห็นอันนี้เป็นภูมิรู้ภูมิธรรมของท่านเองครั้งสุดท้ายที่ได้เข้ากราบท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรทั้งที่ท่านก็ยังป่วยมีอาการร่อแร่เต็มทีก่อนหน้าที่ท่านจะสิ้นใจประมาณ3วันพอไปกราบแล้วพยายามที่จะไม่ให้ท่านรู้สึกตัวแต่แล้วท่านก็สั่งพระเวรที่เฝ้าปฏิบัติให้เอาท่านลุกขึ้นพระก็เรียนท่านว่าหมอไม่ให้ลุกท่านก็ย้ำว่าเอาลุกเอาลุกในไม่ลุกขึ้นมาแล้วท่านจะพูดอะไรมือไม้ที่ยังสั่นเทาอยู่นั่นแหละอุตส่าห์พยายามพยุงลุกขึ้นมาแล้วก็ชี้หน้าผู้ไปกราบแล้วก็บอกว่านี่อะไรครูบาอาจารย์ก็ถอดแบบสั่งสอนให้หมดแล้วสามารถทำได้ดีด้วยแต่เสียอย่างเดียวมันยังขี้เกียจอยู่ต่อไปเพิ่มความขยันให้มากขึ้นเพราะเมื่อมันหมดรุ่นของพวกเธอแล้วพระธุดงค์กรรมฐานมันจะไม่มีเหลืออันนี้เป็นโอวาทของท่านพระอาจารย์ฟั่นซึ่งท่านประทานไว้เป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ก็ใครขอฝากเพื่อนสัทธมิตรทั้งหลายเอาไปพิจารณาเป็นการบ้านเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับการประพฤติปฏิบัติของเราในสมัยปัจจุบันนี้ว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าคลองหรือว่ากำลังเดินถอยหลังเข้าคลองการทุดงควัตต่างๆเรามีความเคร่งครัดเพียงใดแค่ไหนอย่างไรหลวงพ่อไปเทศที่วัดอโศการามครั้งแรกหลวงปู่อ่อนยังอยู่ตอนนั้นตื่นเช้ามามีคนเขานิมนต์ไปฉันในบ้านท่านก็เอาสำนวนการเทศของหลวงพ่อไปเทศให้โยมฟังพอไปถึงวัด
ท่านก็กล่าวชมว่าเจ้าคุณพุทธนี่เขาเทศอันดับของสมาธิได้ละเอียดละออดีลูกศิษย์ของหลวงปู่อ่อนว่าไงท่านเป็นมหาท่านก็เทศได้สิท่านเรียนมาแล้วหลวงปู่อ่อนก็ไม่รู้จะว่ายังไงเราก็เป็นนักธรรมเอกเหมือนกันทำไมว่ายังเขาไม่ได้ล่ะนี่มันเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ไม่ค่อยเห็นความดีของครูบาอาจารย์และหมู่คณะของตัวเองมันเพราะอะไรเพราะความอิจฉาตาร้อนพระดังๆทุกวันนี้มีแต่ญาติโยมสนับสนุนส่งเสริมถ้าว่าพระองค์ใดมีญาติโยมไปไหว้มากๆมีชื่อเสียงเลียงนามขึ้นมาเอามาแล้ววัดโน้นก็มาขอผ้าป่าวัดนี้มาขอกฐินโรงเรียนโน้นมาขอโน้นโรงเรียนนี้มาขอนี่ถ้าโรงเรียนโรงพยาบาลมาขอนี้เพราะว่าพวกคฤหัสถ์เขาไม่มีใครจะศรัทธากับเขามาขอเรามันก็ชอบด้วยเหตุผลเขาเห็นว่าเราพอจะช่วยเขาได้แต่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์นี่ความดีไม่สร้างแต่กลายเป็นชิงสุกก่อนหามเห็นหลวงพ่อคูณสร้างวิหารได้ใหญ่โตก็อยากจะไปสร้างอย่างหลวงพ่อคูณตัวไปทำเองบารมีมันไม่ถึงมันก็ล้มทับส้น

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ความสุขจากการดำเนินชีวิตถูกทางเหมือนไม้ไผ่แปดลำที่นำมามัดรวมกันเป็นแพใช้ข้ามกระแสน้ำเชี่ยวแห่งผัสสะอันท้าโถมไม่จมลงในวังวนแห่งอกุศลที่หลงเมอเผลอพลายข้ามลำธารไปด้วยความไม่ประมาทด้วยกำลังแห่งความตั้งมั่นจนถึงฝั่งอันเกษมด้วยสันติสุขอันรุ่งเรืองเพราะการใช้ชีวิตของทุกคนนั้นย่อมเป็นไปตามทัศนคติส่งผลสู่การดำรินึกคิดซึ่งพาไปก่อพฤติกรรมทางกายวาจาใจการดำเนินชีวิตให้มีความสุขอย่างถูกทางจึงเป็นการผสานวิถีทางที่ถูกต้องถักทอเข้าด้วยกันเหมือนเกลียวเชือก8เกลียวที่รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างประสานกลมกลืนโดยมีปัญญาคือทัศนคติที่ถูกเป็นเครื่องนำทาง 1. มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงคือเห็นกระบวนการเหตุปัจจัยของรูปนามที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างของชีวิตที่เรียกว่าขันธ์ 5 อันพิงอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแปรปรวนอยู่ทุกขณะคงที่อยู่ไม่ได้และไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใดมีทัศนคติที่ถูกต้องในเบื้องต้นที่จะใช้กุศลวิบากอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ขันธ์ในเบื้องปลายวางความยึดมั่นในขันธ์ลงสิ้นความอยากที่จะให้กายใจเหล่านี้ไปเป็นอะไรเพราะเห็นถูกว่าไม่มีใครเป็นอะไรในขันธ์ห้าเหล่านั้น 2. มีความดำริถูกต้องในเมื่อเห็นถูกว่ากายใจไม่ใช่เราจึงไม่มีความดำริที่จะจ้องหาประโยชน์จากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่มีดำริในใจที่จะประทุษร้ายใครหรือเบียดเบียนใครเพื่อตอบสนองกายใจมีสติเห็นการทำงานของใจว่าหากเผลอดำริร้ายใจจะเกิดความทุกข์เศร้าหมองตามมาทำให้เกิดความดำริในทางที่ถูกไม่สร้างทุกข์ภัยให้แก่จิตใจ 3. เมื่อดำริถูกคำพูดก็ย่อมถูกต้องสอดคล้องกับการดำริของใจเพราะวาจาทั้งหลายล้วนปรุงมาจากความนึกคิดเมื่อรู้ทันจิตที่คิดจะพูดในแต่ละขณะทำให้ใช้วาจานั้นไปในทางที่ไม่ก่อโทษก่อภัยให้เกิดความทุกข์ต่อตนและผู้อื่น 4. การกระทำทางกายจึงถูกต้องงดงามไปด้วยตามความดำริชอบเหล่านั้นเพราะพฤติกรรมทั้งหลายล้วนถูกผลักดันออกมาจากจิตใจเมื่อมีทัศนคติและการคิดไปในทางที่ดีงามประพฤติกรรมนั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น 5. การงานดีงามคือการงานที่เกิดขึ้นในจิตใจที่คอยสอดส่องระวังรักษาใจที่ปกติสุขอยู่ก่อนแล้วให้ได้รับความสุขโดยไม่ก่อการงานภายนอกที่เป็นทุกข์มาปกปิดความปกติสุขของจิตใจแต่ใช้การงานภายนอกให้สอดคล้องกับประโยชน์สุขอันสมควรจะได้รับอย่างซื่อตรง 6. มีความเพียรไปในทางที่ดีงามเพราะธรรมชาติของใจมีความปกติอยู่ก่อนจึงต้องเพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจหรืออกุศลเก่าที่เผลอทำไปแล้วไม่นำกลับมาคิดนึกหรือทำใหม่และเพียรผลิแย้มให้กุศลเกิดขึ้นในจิตใจและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม 7. มีความระลึกถูกต้องคือมีสติระลึกรู้อยู่ที่กายและใจด้วยการตามดูให้เห็นการทำงานของกายและอาการของใจทั้งหลายจนจำสภาวะได้แม่นยำของรูปและนามโดยไม่หลงผิดว่าเป็นอัตตาตัวตนแต่จำได้ถึงความเป็นเหตุปัจจัยที่ประกอบกันเข้าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทำให้มีสติรักษาจิตที่ปกติสุขอยู่ก่อนแล้วไม่หลงไหลไปตามผัสสะที่กระทบเข้ามาในภายหลัง
โดยมีสติคอยระวังอาการปรุงแต่งของใจซึ่งไม่ได้มีมาก่อนเมื่อมีสติทำให้การดำริถูกต้องสอดคล้องกับองค์ประกอบข้างต้น 8. มีใจตั้งมั่นเป็นกลางเพราะธรรมชาติเดิมของใจมีความปกติเป็นกลางมาก่อนเมื่อองค์ประกอบทั้ง8มารวมตัวกันจึงทำให้เกิดความตั้งมั่นขึ้นที่จิตใจไม่ถูกครอบงำด้วยการปรุงแต่งต่างๆทำให้เกิดความตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวเข้าถึงความสงบแห่งสันติสุขอันรุ่งเรืององค์ประกอบที่8นี้เมื่อรวมกันเป็นหนึ่งทำให้ใจไม่สุดโต่งไปในข้างหลายตามความปรุงแต่งและไม่สุดโต่งไปในทางบังคับกดข่มกายใจพบความสุขสงบเย็นของทางสายกลางการพัฒนาองค์ประกอบให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแท้จริงคือการพัฒนาความสุขให้ประณีตลึกซึ้งขึ้นด้วยการพัฒนาชีวิตให้งอกงามสัมพันธ์ไปในฝ่ายดีอย่างต่อเนื่องกันนับแต่การมีทัศนคติที่ถูกต้องย่อมทำให้เกิดความดำริภายในใจที่ถูกต้องส่งผลสู่พฤติกรรมทางกายและวาจารวมไปถึงการเลือกหน้าที่การทำงานอย่างสอดคล้องด้วยความขยันอันถูกทางที่ไม่ขยันสร้างอกุศลแต่ขยันสร้างกุศลโดยไม่เกียจคร้านไม่ประมาทขาดสติทำจิตใจให้มั่นคงลงอย่างลึกซึ้งเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ของใจที่มีความปกติสุขอยู่ก่อนแล้วแต่หากพลาดออกนอกลู่นอกทางไปสร้างทัศนคติที่ผิดพลาดย่อมดำริคิดปรุงแต่งไปในทางร้ายทำให้ใจที่ปกติอยู่แล้วถูกบดบังปกปิดด้วยความหลงผิดคิดร้ายเกิดอารมณ์ชั่วร้ายและก่อพฤติกรรมที่ผิดพลาดทางกายวาจาตามมาโดยก่อโทษภัยแก่ตนและผู้อื่นทำให้มีผลเป็นการแก้แค้นจองเวรไม่จบสิ้นดังนั้นความสุขจากการดำเนินชีวิตที่ถูกทางด้วยองค์ประกอบทั้ง8ดังกล่าวย่อมนำผลลัพธ์แห่งความสุขที่ประณีตลึกซึ้งอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะเมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงมีจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเป็นเช่นนี้ของขวัญอันควรเคารพนอบน้อมต่อทุกวินาทีแห่งเหตุปัจจัยอันจะไม่ย้อนกลับช่วงขณะแห่งการรวมตัวเคลื่อนพลังงานที่เรียกว่าชีวิตการพบกันไม่ใช่สิ่งบังเอิญและการพลัดพรากไม่ใช่การสิ้นสุดการเติมเต็มของขวัญแห่งความเข้าใจที่ได้เรียนรู้จากกันและ

ความสุขที่ไม่ถูกบังคับมิอาจจับต้องหรือค้นหาเป็นธรรมดาเหนือสมมุติที่หลุดเพราะไม่ยึดที่อึดอัดเพราะยึดมั่นที่สำคัญเพราะให้ค่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราลักษณะของคนที่มีความสุขทั่วไปคือไม่ตกอยู่ภายใต้การบังคับของผู้ใดมีใจมีอิสรภาพเบิกบานไม่ถูกบีบบังคับจากผู้อื่นและก็ไม่ได้บีบบังคับตัวเองหรือออกไปบังคับข่มเหงผู้ใดมีอิสระแต่ไม่ได้เป็นทาสตัณหาหรือทำตามใจความอยากซึ่งคนส่วนใหญ่มักคิดว่าการมีอิสรภาพคือการที่จะกระทำอะไรตามใจตัวเองแบบใดก็ได้อิสรภาพเช่นว่านี้ไม่ใช่อิสรภาพที่แท้จริงหากแต่เป็นการขาดสติและถูกบังคับสั่งการด้วยตัณหาต่างหากดังนั้นการบีบบังคับใจหรือการตามใจถูกบีบให้ดิ้นรนทำตามคำสั่งของตัณหาไม่ใช่หนทางของความสุขอย่างแน่นอนแต่เป็นวิถีของความทุกข์ที่ถูกบีบบังคับสั่งการด้วยตัณหาอย่างเงียบๆโดยไม่ทันสังเกตเห็นหรือรู้เท่าทันจึงไม่เคยได้รับความสุขที่เอิบอิ่มเรืองรองด้วยอิสรภาพอันเบิกบานอย่างแท้จริงทดลองชิมรสชาติของการมีความสุขโดยไม่บังคับใจและก็ไม่ไหลตามคำสั่งของตัณหาแต่เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจด้วยใจเป็นกลางเช่นไม่ต้องไปบังคับหรือข่มใจให้ใจห้ามคิดแต่พอใจเผลอคิดได้แล้วรู้เท่าทันถ้ามีคำสั่งด้วยตัณหาทางใดทางหนึ่งก็เห็นด้วยใจเป็นกลางเมื่อไม่ทำตามตัณหาก็จะดับไปจะได้พบกับความสุขใจอันปลอดโปร่งโล่งสบายด้วยความแจ่มใสเบิกบานเป็นความสุขจากอิสรภาพที่มีใจเป็นกลางโดยไม่ต้องสร้างหรือดิ้นรนค้นหาจากที่ไหนๆดังนั้นหากไม่บังคับจิตใจหรือเห็นทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางความทุกข์ทรมานทางใจจะมาจากไหนคือหากไม่หลงทำตามใจตัณหาหรือทำตามคำสั่งให้ชอบชังและก็ไม่ได้บังคับใจไม่ให้คิดเพราะธรรมชาติการทำงานของจิตต้องมีหน้าที่รับรู้รู้สึกจดจำนำมาคิดตัดสินใจในแต่ละขณะของชีวิตมิใช่การบังคับความคิดแต่เข้าใจกลไกและธรรมชาติของจิตหากหลงคิดผิดแล้วรู้เท่าทันไม่ทำตามอกุศลความหม่นมองขุ่นมัวหรือทุกข์ใจจะเข้ามาครอบงำใจด้วยหนทางไหนยามเช้าหยดน้ำค้างมากมายบนแผ่นดินกำลังตื่นจากความแบ่งแยกสลายรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับท้องฟ้าสัมพันธภาพของนิมิตหมายแห่งปรากฏการณ์อันเกิดดับและสิ่งไม่มีนิมิตปรากฏเป็นความงดงามของสัจธรรมระหว่างมวลอนุภาคคลื่นพลังงานและที่ว่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลโดยไร้การครอบครองเกิดดับผ่านไปโดยไร้การผลักไสความเข้าใจถึงสัมพันธภาพแห่งเหตุปัจจัยทำให้เกิดความเคารพอ่อนน้อมต่อปรากฏการณ์อันเคลื่อนผ่านที่ว่าง

ใจกลางเหมือนกลีบดอกไม้ดูดซับพลังแสงอาทิตย์และเมฆฝนมาเปลี่ยนเป็นละอองเกสรที่แบ่งปันน้ำหวานแห่งความสุขส่งต่อไปให้แมลงแปลงร่างเป็นไก่เป็นชาวนาและพืชผลสัมพันธภาพแห่งการแบ่งปันซึ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนจากสถานภาพหนึ่งไปสู่อีกสถานภาพหนึ่งเพราะต้องอาศัยปัจจัยอื่นจึงคงที่อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มีลักษณะแห่งการดูดซับและถ่ายเททุกอนูของจักรวาลจึงล้วนเป็นสายสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นปัจจัยแก่กันและกันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาโดยไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นความตื่นต่อความเข้าใจจึงควรค่าต่อความเคารพอันซาบซึ้งในความเป็นหนึ่งเดียวกันกับรูปและนามทั้งหลายที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นความเข้าใจความจริงไม่ได้ทำให้ชีวิตจืดชืดหรือปฏิบัติต่อชีวิตอื่นอย่างแห้งแล้งแต่กลับนำมาซึ่งความเคารพในความเข้มแข็งต่อทุกขลักษณะที่ทุกชีวิตต้องเจออย่างเสมอภาคเห็นความเสมอภาคของธาตุสี่ในทุกสรรพชีวิตที่สัมพันธ์กันทั้งจักรวาลไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือเคารพในความเสมอภาคของจิตเดิมแท้ในทุกสรรพชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์มาตั้งแต่ดั้งเดิมด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนจะปรุงแต่งแบ่งแยกเป็น3 4 5ด้วยความหลงคิดผิดมาปิดบังอยู่เท่านั้นความเมตตาต่อทุกขลักษณะอันไม่คงที่ซึ่งทุกชีวิตกำลังประสบอยู่เป็นความแบ่งปันความเห็นอกเห็นใจและใช้ชีวิตดังเป็นของขวัญในการแลกกันด้วยความเคารพไม่ได้เข้าไปยึดมั่นในทุกขลักษณะว่าเป็นเราอย่างหมกมุ่นมัวเมาแต่รู้ถึงคุณและโทษทางออกพ้นตามความเป็นจริงด้วยใจเป็นกลางซึ่งอาจสรุปเป็นการเห็นภาพรวมหรือลักษณะที่เหมือนกันในทุกสรรพสิ่งและสภาวะที่กำลังดำเนินอยู่ภายในกายและใจจนเกิดปัญญาเห็นความจริงมีปัญญาเห็นความเกิดดับของรูปและนามหรือการทำงานของกายใจที่สืบต่ออยู่ตรงหน้าในแต่ละขณะทำให้ละความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาตัวตนมีปัญญาเห็นความสลายไปในทุกขณะที่ไม่อาจคงที่อยู่ได้เช่นความคิดที่เกิดขึ้นในใจล้วนสลายไปอยู่ตลอดเวลามีปัญญาเห็นภัยหากหลงเข้าไปยึดมั่นกับสิ่งที่กำลังสลายไปอันเป็นที่พึ่งไม่ได้เห็นภัยของความหลงปรุงแต่งต่างๆมีปัญญาเห็นโทษหากหลงเข้าไปปรุงแต่งก่อกรรมจึงต้องรับผลต่างๆเช่นหากคิดไม่ดีแล้วไม่รู้หลงไปทำกรรมไม่ดีจึงตระหนักว่าเราไม่ดีมีความทุกข์ใจตามมาหากไม่ก่อกรรมไม่ดีคำว่าเราไม่ดีก็มีขึ้นมาไม่ได้มีปัญญาเกิดความเบื่อหน่ายหลงปรุงแต่งอันไร้สาระไม่ว่าปรุงดีหรือปรุงร้ายล้วนดับไปทั้งสิ้นมีปัญญาหาทางออกจากความหลงคิดผิดโดยการมีสติเห็นจิตคิดไม่ใช่เราคิดแล้วพ้นออกมาจากเนื้อหาที่คิดนั้นมีปัญญาหวนเห็นการทำงานของชีวิตที่ผันเป็นความคิดปรุงแต่งว่าความคิดนี้ไม่มีมาก่อนแล้วจึงมีขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะมีร่างกายจึงต้องมีการรับรู้รู้สึกจดจำนำมาคิดล้วนแต่เป็นกระบวนการทำงานของธรรมชาติมีปัญญารู้ว่าไม่อาจบังคับการทำงานของขันธ์ห้าแต่ไม่หลงตามความคิดปรุงแต่งซึ่งตนแต่งเรื่องชอบชังขึ้นมาหากเผลอไปก่อกรรมทำตามต้องเศร้าหมองใจมีใจเป็นกลางต่อความคิดปรุงแต่งทั้งหลายมีปัญญาเข้าใจลักษณะของสัจธรรมอันเปลี่ยนแปลงไม่คงที่อาศัยเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตน
ไม่หลงเข้าไปในเนื้อหาของการปรุงแต่งมีปัญญาเห็นความเป็นกลางที่มีอยู่ก่อนอันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่มีสันติสุขความสุขอันสมควรจะได้รับที่ไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาจากที่ไหนๆจากการมีปัญญาเข้าใจถึงลักษณะที่เกิดดับสืบต่อกันไปในแต่ละขณะแต่ละขณะและวางใจเป็นกลางอันเป็นหัวใจสำคัญของปัญญาที่พาให้ความสุขที่มีอยู่แล้วเปิดเผยอยู่ต่อหน้าอย่างสมควรที่จะได้รับความเสมอภาคสันติภาพมิได้หายไปไหนยังคงบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ภายใต้เปลือกความคิดมากมายที่แตกต่างดุจความแตกต่างของเกลียวคลื่นที่กระทบกระทั่งกันมากมายภายใต้สายน้ำอันไร้ตัวตนที่เป็นหนึ่งเดียว

การรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะ10อย่างกล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเห็นรูปว่า 1. เป็นของว่างจากความเที่ยงความสุขความสวยงามและความเป็นไปตามต้องการ 2. เป็นของว่างเปล่า 3. เป็นของศูนย์ 4. เป็นของไม่ใช่ตัวตน 5. ไม่มีผู้เป็นใหญ่ 6. ไม่เป็นของที่พึงทำได้ตามต้องการมาปั้นเป็นถ้วยไม่ได้หรือเพราะเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่เกิดตามความต้องการของตน 7. เป็นของที่ไม่ได้ตามต้องการ 8. เป็นของที่ไม่เป็นไปตามต้องการ 9. เป็นสิ่งอื่นคือบังคับบัญชาไม่ได้ 10. เป็นของที่สลัดจากความเป็นเหตุและผลคือไม่มีผลในเหตุเหมือนไม่มีวิบากในกรรมและไม่มีเหตุในผลเหมือนไม่มีกรรมในวิบากการรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะ10อย่างของนามขันธ์4มีเวทนาขันธ์เป็นต้นก็เช่นเดียวกันนี้ลักษณะ10อย่างที่แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นต่างจากลักษณะที่ปรากฏในคัมภีร์จุลนิเทศดังข้อความในคัมภีร์จุลนิเทศว่าอันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเห็นโลกว่าว่างเปล่าด้วยลักษณะ10คือ1เป็นของว่า

ของที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งลักษณะ6ประการหลังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์จุลนิเทศไม่ตรงกับข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านผู้แต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคคงจะมุ่งแสดงว่าลักษณะความว่างเปล่าไม่ใช่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องท่องจำสาธยายแล้วกำหนดรู้ตามลำดับที่กล่าวไว้แต่เป็นการเห็นประจักษ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะที่นับเข้าในไตรลักษณ์อย่างแท้จริงการรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะ10ประการนั้นจึงกล่าวตามสภาวะธรรมที่ปรากฏตามบารมีและอัธยาศัยของบุคคลหลายจำพวกจึงทำให้มีข้อความต่างกันได้หากผู้ปฏิบัติธรรมต้องจำสาธยายแล้วกำหนดรู้ตามในที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็จะขาดความบริบูรณ์ตามลำดับที่กล่าวไว้ในคัมภีร์จุลนิเทศและพระอัตถกถาจารย์ก็ไม่น่าจะกล่าวแย้งกับคัมภีร์จุลนิเทศดังนั้นข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจึงน่าจะกล่าวไว้เพื่อแสดงสภาวะธรรมที่ประจักษ์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้เห็นโลกทัศน์ภายในของตนไม่ใช่เพื่อในการท่องจำแล้วพิจารณารู้เห็นตามคำบริกรรมการรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะ12อย่างกล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า 1. รูปไม่ใช่สัตว์ 2. รูปไม่ใช่ชีวะ 3. รูปไม่ใช่คน 4. รูปไม่ใช่มานพ 5. รูปไม่ใช่หญิง 6. รูปไม่ใช่ชาย 7. รูปไม่ใช่ตน 8. รูปไม่ใช่ฉัน 9. รูปไม่ใช่ของตน10รูปไม่ใช่ของฉัน11รูปไม่ใช่ของคนอื่น12รูปไม่ใช่ของใครๆแม้การรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะ12อย่างของเวทนาขันธ์เป็นต้นก็เช่นเดียวกันนี้ในทั้ง12บทนี้8บทแรกมุ่งคัดค้านอัตมันหรือวิญญาณตามที่มีผู้เข้าใจว่าดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์และเป็นผู้สั่งให้ทำอากัปกิริยาต่างๆมีการเดินนั่งเหยียดคู้เห็นได้ยินเป็นต้นไม่ใช่มุ่งคัดค้านความเป็นบุคคลตามภาษาในโลกที่ใช้สื่อสารกันส่วนสี่บทหลังมุ่งคัดค้านความเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอาตมันโดยกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับอาตมันนั้นเลยไม่ใช่มุ่งคัดค้านตามความหมายของภาษาทางสังคมที่เข้าใจว่าเป็นทรัพย์ของผู้อื่นทรัพย์ของเราอวัยวะของผู้อื่นอวัยวะของเราบุตรธิดาของผู้อื่นบุตรธิดาของเราดังนี้เป็นต้นอย่างไรก็ตามมีผู้พบข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้แล้วตำหนิคัมภีร์อรรถกถาว่าพระพุทธเจ้าทรงคัดค้านอัตมันที่ชาวโลกยึดมั่นว่าเป็นเจ้าของแห่งขันธ์และคงอยู่ตลอดกาลเป็นต้นไว้ในพระไตรปิฎกแต่ในคัมภีร์อรรถกถาของพระพุทธโฆษาจารย์ได้คัดค้านตามความหมายของการสื่อสารในโลกที่กล่าวว่าเป็นบุคคลบุรุษสตรีคำตำหนิดังกล่าวคงมาจากการไม่ทราบว่าพระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวตามคัมภีร์จุลนิเทศและท่านไม่ได้มุ่งจะคัดค้านตามภาษาสื่อสารในสังคมเช่นนั้นจะเห็นได้ว่าท่านมุ่งคัดค้านอาตมันเป็นหลักสำคัญดังข้อความในเรื่องอนัตตาของสมสนญาณว่า 1. สามินิวาสิการกะเวทกาคำว่าอาสารกัตเถนะคือเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารหมายความว่าเพราะไม่มีแก่นสารคืออัตตาที่คนเขลาดำริอย่างนี้ว่าอัตตาเจ้าของแห่งขันธ์สิ่งที่คงอยู่ตลอดกาลสิ่งที่ทำกรรมสิ่งที่เสวยผลกรรมสิ่งที่มีอำนาจเหนือร่างกาย 1. โดยเป็นของว่างเปล่าเพราะปราศจากเจ้าของแห่งขันธ์สิ่งที่คงอยู่ตลอดกาลสิ่งที่ทำกรรมสิ่งที่เสวยผลกรรมและสิ่งที่ควบคุมร่างกาย 2.
ดยไม่มีอัตตา

พราะไม่มีความเป็นเจ้าของด้วยตนเองเป็นต้นพระดิกาจารย์ผู้เข้าใจเนื้อหาของพระพุทธพจน์และคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาอย่างถ่องแท้ได้อธิบายเรื่องนี้ว่า 1. ในการกำหนดรู้ว่ารูปไม่ใช่สัตว์เป็นต้นนั้นไม่ได้หมายถึงตามข้อความนี้ว่ารูปไม่ใช่สัตว์ตามคำเรียกของชาวโลกในเรื่องนี้เพราะข้อความนั้นปรากฏแล้วโดยไม่ได้กล่าวไว้ 2. เนื่องจากชาวโลกไม่ได้หมายเอารูปเท่านั้นเป็นสัตว์ 3. แต่หมายเอาอัตตาที่คนนอกศาสนาคาดคิดขึ้น 4. โดยแท้จริงแล้วอัตตานั้นได้ชื่อว่าสัตว์เพราะเป็นที่ยึดติดและยังผู้อื่นให้ยึดติดในรูปเป็นต้น 5. ความหมายก็คือรูปที่ผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นความดับในปัจจุบันไม่ใช่อัตตานั้น 6. ที่แท้จริงแล้วการกำหนดรู้ว่ารูปไม่ใช่สัตว์เป็นการรู้เห็นความว่างเปล่า 7. แม้การกำหนดรู้ว่ารูปไม่ใช่ชีวะเป็นต้นก็มีในเช่นเดียวกันคำอธิบายเกี่ยวกับสังขารุเปกขาญาณพึงทราบดังต่อไปนี้ 1.ถามว่าปัญญาที่ต้องการจะปล่อยวางกำหนดรู้อีกและวางเฉยอยู่เป็นสังขารุเปกขาญาณได้อย่างไร 2. ตอบว่าปัญญาที่ต้องการจะปล่อยวางกำหนดรู้อีกและวางเฉยอยู่ว่ามีความเกิดขึ้นความเป็นไปนิมิตความขวนขวายปฏิสนธิปัญญาที่ต้องการจะปล่อยวางกำหนดรู้อีกและวางเฉยอยู่ว่าความคับแค้นใจเป็นสังขารุเปกขาญาณ 3. ปัญญาที่ต้องการจะปล่อยวางกำหนดรู้อีกและวางเฉยอยู่ว่าความเกิดขึ้นเป็นทุกข์เป็นสิ่งน่ากลัวมีอมิตรคือวัตทุกข์กามคุณและกิเลสความเกิดขึ้นเป็นสังขารคือไม่สงบสุขความคับแค้นใจเป็นสังขารเป็นสังขารุเปกขาญาณหนึ่งในเรื่องนั้นคำว่ามุนจิตตุกรรมยตาปฏิสังขาสันติธนาคือความต้องการจะปล่อยวางกำหนดรู้อีกและวางเฉยอยู่สองเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเบื่อหน่ายด้วยนิพพิทาญาณเบื้องแรกอย่างนี้แล้วความปรารถนาที่จะสละทิ้งความเกิดขึ้นเป็นต้นชื่อว่าความต้องการจะปล่อยวาง 3. การกำหนดรู้อีกในท่ามกลางเพื่อกระทำเหตุแห่งการปล่อยวางชื่อว่าการกำหนดรู้อีก 4. การปล่อยวางแล้ววางเฉยในที่สุดชื่อว่าการวางเฉยอยู่ความต้องการจะปล่อยวางความเกิดขึ้นเป็นต้นเป็นความต้องการจะปล่อยวางสังขารที่เนื่องด้วยความเกิดขึ้นเป็นต้นและความปรารถนาที่จะสละทิ้งความเกิดขึ้นเป็นต้นก็เป็นความต้องการจะสละทิ้งความยินดีพอใจที่เนื่องด้วยสังขารดังคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคอธิบายว่าคำกล่าวว่าอุปทาทีนิความเกิดขึ้นเป็นต้นคือสังขารที่กล่าวไว้โดยแสดงไว้ด้วยความเกิดขึ้นและความเป็นไปเป็นต้นคำกล่าวว่าปริจจชิตตุกามตาความปรารถนาที่จะสละทิ้งอธิบายได้ว่าความปรารถนาที่จะสละทิ้งด้วยการละความยินดีพอใจที่เนื่องด้วยสังขารนั้นอันหนึ่งญาณทั้งสามคือมุนจิตตุกรรมยตาญาณปฏิสังขารญาณและสังขารุเปกขาญาณมีลักษณะเหมือนกันคือรู้เห็นว่าอารมณ์ที่ตนกำหนดรู้และวิปัสสนาจิตเป็นเพียงรูปนามที่ไม่ใช่ตัวตนต่างกันโดยเป็นญาณอ่อนปานกลางและแก่กล้าดังคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวว่าญาณเหล่านี้คือมุนจิตตุกรรมยตาญาณปฏิสังขารญาณและสังขารุเปกขาญาณมีสภาพเหมือนกัน
ต่างกันโดยศัพท์เท่านั้นโดยเหตุที่ยานเหล่านั้นเป็นยานอย่างเดียวกันโดยสภาวะดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านที่บรรลุมุนจิตตุกัมมยตายานและปฏิสังขายานแล้วจึงสามารถบรรลุสังขารูปเปกขายานได้ทันทีบางท่านผู้บรรลุสังขารูปเปกขายานแล้วได้บรรลุอนุโลมญาณมรรคญาณและผลญาณอย่างรวดเร็วบางท่านก็ดำรงอยู่ในสังขารูปเปกขายานเป็นเวลานานญาณดังกล่าวอาจดำเนินไปตามปกติหรือดำเนินไปดีมากด้วยการรู้เห็นสภาวะธรรมละเอียดมากขึ้นดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. อันหนึ่งสังขารูปเปกขายานที่บังเกิดขึ้นแล้วนั้นถ้าเห็นพระนิพพานอันเป็นทางสงบโดยความสงบก็จะสลัดทิ้งกระแสสังขารทั้งปวงแล้วแล่นเข้าสู่พระนิพพานเลยทีเดียวหากยังไม่เห็นพระนิพพานโดยความสงบก็มีสังขารเป็นอารมณ์อย่างเดียวแล้วดำเนินไปอยู่แล้วแล้วเล่าๆเปรียบเหมือนนกกาของพวกพ่อค้าเดินเรือทะเลเล่ากันมาว่าพวกพ่อค้าเดินเรือทะเลขณะขึ้นเรือได้จับนกกาที่เรียกว่าทิสากากะไปด้วยคราวใดเรือถูกลมพายุซัดไปยังประเทศต่างถิ่นฝั่งก็ไม่ปรากฏคราวนั้นพวกพ่อค้าเหล่านั้นจะปล่อยการู้ทิศไปกานั้นก็โดดจากไม้สลักเสากระโดงเรือขึ้นสู่อากาศแล้วบินไปตามทิศใหญ่ทิศน้อยทั่วทุกทิศถ้ามันเห็นฝั่งมันก็จะบินมุ่งหน้าไปยังฝั่งนั้นเลยหากมันไม่เห็นฝั่งมันก็จะบินกลับมาเกาะที่ไม้สลักเสากระโดงเรือนั่นเองครั้งแล้วครั้งเล่า 3. สังขารูปเปกขายานก็เหมือนนกกาหาฝั่งฉะนั้นถ้าเห็นพระนิพพานอันเป็นทางสันติโดยความสงบก็สลัดทิ้งกระแสสังขารทั้งหมดแล้วแล่นเข้าสู่พระนิพพานทีเดียว 4. หากว่ายังไม่เห็นก็มีสังขารเป็นอารมณ์อยู่นั่นแหละวนเวียนดำเนินไปด้วยกัน 5. ยานี้เหมือนผงแป้งที่ถูกปัดไว้ริมขอบกระด้งและนุ่นที่คว้านเมล็ดออกแล้วฝัดอยู่กำหนดรู้สังขารโดยประการต่างๆแล้วก็สลัดทิ้งความกลัวและความพึงพอใจมีใจเป็นกลางในการกำหนดรู้สังขารตั้งอยู่โดยอนุปัสสนา3ประการคืออนิจจานุปัสสนาการตามรู้ว่าไม่เที่ยงทุกขานุปัสสนาการตามรู้ว่าเป็นทุกข์และอนัตตานุปัสสนาการตามรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนการกล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถาข้างต้นว่าสังขารูปเปกขายานรู้เห็นพระนิพพานได้ระบุถึงสังขารูปเปกขายานที่แก่กล้าดำเนินไปโดยความเป็นวุตถานคามินีวิปัสสนาอันพาไปถึงมรรคที่สามารถก่อให้เกิดอนุโลมญาณ นับว่ารวมเอาสังขารูปเปกขายานอนุโลมญาณและโคตรภูญาณไว้เป็นญาณเดียวกันโดยสำนวนทางภาษาที่เรียกว่าเอกัตตนัยคือความเกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นเหตุและผลในกระแสรูปนามอย่างเดียวกันกล่าวโดยตรงคือสังขารูปเปกขายานปรากฏขึ้นหลายขณะแล้วบรรลุความแก่กล้าชัดเจนเป็นพิเศษจึงก่อให้เกิดอนุโลมญาณหลังจากนั้นโคตรภูญาณย่อมเกิดขึ้นด้วยกำลังของอนุโลมญาณแล้วรู้เห็นพระนิพพานหรือแล่นไปสู่พระนิพพานนั่นเองดังข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาดีกาว่า 1. เมื่อความวางเฉยในสังขารปรากฏอยู่โดยแก่กล้าชัดเจนและอาจหารสังขารูปเปกขายานนั้นดำเนินไปอยู่หลายขณะก็ถึงความเป็นปัจจัยแก่อนุโลมญาณด้วยการบรรลุความแก่กล้าชื่อว่ารู้เห็นพระนิพพานโดยความสงบ 2.
และยานที่เป็นไปอย่างนั้นชื่อว่าสลัดทิ้งกระแสสังขารแล้วแล่นเข้าสู่พระนิพพาน 3. ยานดังกล่าวถูกนำไปสู่ความเป็นยานเดียวกับอนุโลมยานและโคตรภูยานกล่าวไว้ด้วยประเภทของเอกัตนัยใน4ประการพบในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาคือ 1. เอกัตนัยความเกี่ยวเนื่องโดยความเป็นเหตุและผลในกระแสรูปนามอย่างเดียวกันเช่นการกล่าวว่ามรณาสันนชวนะจิตจุติจิตและปฏิสนธิจิตเป็นจิตดวงเดียวกันหรือการกล่าวถึงสังขารุเปกขาญาณโดยหมายถึงญาณทั้ง3ที่เกิดต่อเนื่องกันคือสังขารุเปกขาญาณอนุโลมญาณโคตรภูญาณ 2. นานัตตนัยการจำแนกความต่างกันของเหตุและผลเช่นการกล่าวว่ามรณาสันนชวนาจิตจุติจิตและปฏิสนธิจิตเป็นจิตคนละดวงกัน 3. พยาปารณัยการปราศจากความขนขวายของเหตุและผลว่าเหตุยังผลให้เกิดขึ้นหรือผลเกิดจากเหตุ 4. อนุรูปภลนัยการเกิดขึ้นของผลตามสมควรแก่เหตุมีชื่อเรียกว่าเอวังธรรมตาไนคือไนที่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นอนุโลมญาณและปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเมื่อสังขารุเปกขาญาณแก่กล้ามีกำลังพอจะก่อให้เกิดอนุโลมญาณอินทรีย์5ย่อมดำเนินไปสม่ำเสมอกันคือศรัทธาที่มีกำลังทำใจให้จิตผ่องใสเป็นพิเศษวิริยะที่ไม่ยิ่งหรือหย่อนไปกว่าสมาธิสติที่กำหนดรู้เท่าทันอย่างชัดเจนสมาธิตั้งมั่นในสภาวะธรรมปัจจุบันไม่ซัดสายปัญญาคือสังขารุเปกขาญาณที่ปรากฏชัดเจนในขณะนั้นผู้ปฏิบัติย่อมรู้สึกว่าตนสามารถรู้เท่าทันสภาวะธรรมอย่างชัดเจนการปฏิบัติธรรมก้าวหน้ากว่าเดิมแล้วเขาจะรู้เห็นรูปนามที่เกิดดับอยู่นั้นโดยลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยวิถีจิตที่เกิดซ้ำกันสติสานุปัสสนาวิถี2หรือ3ครั้งเป็นอย่างน้อยคือถ้าวิถีจิตที่1รู้เห็นว่าไม่เที่ยงวิถีจิตที่2และที่3ก็รู้เห็นว่าไม่เที่ยงถ้าวิถีจิตที่1รู้เห็นว่าเป็นทุกข์วิถีจิตที่2และที่3ก็รู้เห็นว่าเป็นทุกข์ถ้าวิถีจิตที่1รู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนวิถีจิตที่2และที่3ก็รู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนความไม่เที่ยงดังกล่าวคืออนิจจลักษณะ10อย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมาแล้วความทุกข์คือทุกขลักษณะ25อย่างใดอย่างหนึ่งความไม่ใช่ตัวตนคืออนัตตลักษณะ5อย่างใดอย่างหนึ่งสังขารุเปกขาญาณสุดท้ายที่นับเข้าในวิถีจิตที่เกิดซ้ำกัน2หรือ3ครั้งชื่อว่าสังขารุเปกขาญาณอันถึงที่สุดแล้วและได้ชื่อว่าวุตถานคามิเนวิปัสสนาเพราะนำพาไปถึงมรรคความจริงญาณ3ประการคือสังขารุเปกขาญาณอนุโลมญาณและโคตรภูญาณได้ชื่อว่าวุตถาคามินีเพราะนำพาไปถึงมรรคที่ชื่อว่าวุตถานะเพราะได้ออกจากนิมิตคือสังขารเนื่องจากไม่รับเอาสังขารอันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นอารมณ์และออกจากกระแสกิเลสและวิบากเนื่องจากระงับกระแสเหล่านั้นดังคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะกล่าวว่า
สังขารุเปกขาญาณอันถึงที่สุดแล้วพร้อมทั้งอนุโลมญาณเรียกว่าวุตถานคามินีวิปัสสนาคือวิปัสสนาอันพาไปถึงมรรค 1. เพราะเหตุนั้นถ้าวุตถานคามินีวิปัสสนาเห็นประจักษ์โดยความเป็นอนัตตาก็จะเป็นมรรคที่เรียกว่าสุญญตาวิโมกข์ 2. ถ้าเห็นประจักษ์โดยความไม่เที่ยงก็เป็นมรรคที่เรียกว่าอนิมิตตวิโมกข์ 3. ถ้าเห็นประจักษ์โดยความเป็นทุกข์ก็เป็นมรรคที่เรียกว่าอัปปนิหิตตวิโมกข์ข้อความนี้หมายความว่าทั้งสังขารุเปกขาญาณระดับแก่กล้าสูงสุดและอนุโลมญาณได้ชื่อว่าวุตถาคามินีวิปัสสนาและถ้าสังขารุเปกขาญาณทำให้รู้เห็นว่าเป็นอนัตตาอนุโลมญาณก็ทำให้รู้เห็นว่าเป็นอนัตตาดังนี้เป็นต้นโดยหมายเอาวิถีจิตที่เกิดซ้ำกันนั่นเองแม้คัมภีร์วิสุทธิมรรคก็อธิบายเรื่องนี้ว่า 1. คำว่าสิกขาปัตตวิปัสสนาก็ดีวุตถานะคามินีวิปัสสนาก็ดีคำทั้งสองนี้เป็นชื่อของญาณทั้งสามมีสังขารุเปกขาญาณเป็นต้นนั่นเอง 2. เพราะสังขารุเปกขาญาณ นั้นชื่อว่าถึงที่สุดแล้วเพราะบรรลุถึงที่สุดคือความสูงสุด 3. และชื่อว่าวุตถานคามินีเพราะพาไปถึงมรรค 4. มรรคได้ชื่อว่าวุตถานะเพราะออกจากวัตถุที่กำหนดรู้โดยความเป็นอารมณ์ภายนอกคือรู้เห็นว่าเป็นสิ่งอื่นด้วยวิปัสสนาญาณและออกจากกระแสคือกิเลสและวิบากภายใน 5. ความหมายก็คือสืบต่ออยู่กับมรรคคำว่าอุตฐานมีความหมายสองประการคือสภาพออกจากสังขารนิมิตสภาพออกจากกระแสกิเลสวิบากวิถีจิตของสังขารุเปกขาญาณที่ถึงที่สุดแล้วอันนับเข้าในวุตฐานคามินีวิปัสสนาคือภวังคจลนะสองครั้งมโนทวาราวัชนะจิตมหากุศลญาณสัมปยุตตะชวนะเจ็ดดวงและภวังคจิตที่เกิดต่อไปวิถีจิตนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันสองหรือสามครั้งโดยไม่มีตถารมณจิตต่อจากวิปัสสนาชวนะจิตที่มีกำลังดังอรรถกถาของคัมภีร์วิพังกล่าวว่า 1. ตถารมย่อมไม่มีแก่วิปัสสนาที่มีอารมณ์เป็นไตรลักษณ์ 2. ตถารมย่อมไม่มีแก่วิปัสสนาที่มีกำลังชื่อว่าวุตถานคามินีเมื่อวิถีจิตที่เกิดซ้ำกันปรากฏขึ้น2หรือ3ครั้งแล้วภวังคจิตย่อมเกิดขึ้นต่อจากชวนจิตดวงที่7แล้วเกิดมโนทวาราวัชนะจิตอันใคร่ครวญความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์หรือความไม่ใช่ตัวตนของรูปหรือนามที่ปรากฏความเกิดดับอยู่เหมือนกับอารมณ์ของวิถีจิตที่เกิดซ้ำกันก่อนหลังจากนั้นก็เกิดชวนจิต3ดวงที่รู้เห็นรูปหรือนามอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เหมือนวิถีจิตที่เกิดซ้ำกันก่อนนั้นโดยชวนจิตดวงแรกชื่อว่าบริกรรมจิตปรุงแต่งให้เกิดอัปปนาชวนะคือมรรคดวงที่สองชื่อว่าอุปจาระจิตอยู่ใกล้กับอัปปนาชวนะคือมรรคดวงที่สามชื่อว่าอนุโลมจิตที่คล้อยตามวิปัสสนาญาณเบื้องแรกมีอุทัพพยญาณเป็นต้นและโพธิปักขิยธรรมเบื้องหลังที่นับเข้าในมรรคจิตตุบาทชื่อทั้งสามข้างต้นเป็นชื่อเฉพาะของกามชวนะจิตสามดวงโดยทั่วไปเรียก
อาเสวนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมปัญญาที่เกิดขึ้นในอนุโลมสามดวงเหล่านี้ชื่อว่าอนุโลมญาณอวัชนะจิตและอนุโลมสามดวงเหล่านี้ย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนการรู้เห็นเพียงครั้งเดียวเช่นเดียวกับการที่เขารู้เห็นเพียงครั้งเดียวในขณะกำหนดว่าเห็นหนอได้ยินหนอเป็นต้นโดยไม่อาจแยกเป็นอวัชนะจิตและชวนะจิตเจ็ดดวงหลักฐานที่กล่าวถึงวิปัสสนาชวนะจิตเจ็ดดวงและวิถีจิตที่เกิดซ้ำกันคือทิสานุปัสสนาวิถี2หรือ3วิถีพบในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาดังนี้1สังขารุเปกขาญาณในขณะที่มรรคจะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นณบัดนี้ย่อมรู้เห็นสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ตัวตนแล้วอย่างลงสู่ภวังค์2ในลำดับต่อจากภวังค์มโนทวารวัชนะจิตย่อมเกิดขึ้นทำสังขารเป็นอารมณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ตัวตนตามในเดียวกับที่สังขารุเปกขาญาณกระทำมาแล้ว3หลังจากนั้นชวนะจิตดวงที่1คืออนุโลมญาณที่1ซึ่งเรียกว่าบริกรรมที่เกิดสืบต่อติดตามไม่มีระหว่างขั้นทำสังขารเป็นอารมณ์เหมือนการรู้เห็นของสังขารุเปกขาญาณในวิถีจิต2หรือ3วิถีก่อนนั้นย่อมเกิดต่อจากกิริยาจิตนั้นคือมโนทวาราวัชนะจิตที่ตัดภวังค์เกิดขึ้น1คำว่าอนิจจาติวาทุกขาติวาอนัตตาติวาสมสิตวาภวังคังโอตรติย่อมรู้เห็นสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ตัวตนแล้วอย่างลงสู่ภวังค์หมายความว่าสังขารุเปกขาญาณย่อมรู้เห็นโดยลักษณะหนึ่งในอนิจจลักษณะเป็นต้นดำเนินไป7ครั้งแล้วชื่อว่าอย่างลงสู่ภวังค์2พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้โดยมุ่งหมายว่าวาระของภวังค์ย่อมมีต่อจากชวนะจิตที่เป็นสังขารุเปกขาญาณอันเป็นวุตถานคามินีนั้น3คำว่าตเถวะเหมือนการรู้เห็นของสังขารุเปกขาญาณในวิถีจิต2หรือ3วิถีก่อนนั้นหมายความว่าสังขารุเปกขาญาณในวิถีจิต2หรือ3วิถีก่อนได้รับเอาสังขารเป็นอารมณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ตัวตนชั้นใดชวนะจิตดวงที่1ก็ทำสังขารเป็นอารมณ์ชั้นนั้น

ฏิบัติเป็นโลกก็มีปฏิบัติเป็นธรรมก็มีปฏิบัติไม่ถูกก็เป็นโลกทั้งหมดเราเลือกเป็นหาปฏิบัติแต่ธรรมมันเดียวซึ่งจะถูกกับความประสงค์ของเราพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านเทศนาธรรมะพระสงฆ์พระเจ้าท่านก็เทศนาธรรมะอย่างเราไปฟังธรรมเขาเรียกว่าไปวัดไปวาไปฟังธรรมอันนี้เป็นต้นคือไปฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเองไม่ใช่ไปฟังโลกแต่ฟังเรื่องโลกนั้นมันไม่อดหรอกที่ไหนมันก็มีฟังโลกอยู่บ้านก็มีอยู่วัดก็มีอยู่ป่าอยู่บนภูเขาก็มีเรื่องโลกคือมาคุยที่เรื่องบ้านเรื่องเมืองพูดถึงเรื่องการทำมาหากินพูดถึงเรื่องการเพลิดเพลินสนุกสนานไปทุกทิศทุกประการส่วนธรรมนั้นพูดถึงเรื่องเข้ามาในตัวพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นธรรมแท้ที่จริงก่อนโลกกับธรรมก็เดียวกันนั่นแหละอย่างที่ท่านว่าโลกกับธรรมหรือว่าธรรมของโลกฟังอะไรไปฟังก็ชอบกดอยู่ฟังยากๆอยู่เหมือนกันนั่นแหละคือหมายความว่าให้เข้าใจง่ายๆโลกธรรมท่านว่าไงที่ว่าธรรมของโลกมันฟังยากเลยให้ว่าโลกธรรมแล้วก็แล้วกันมันมีทั้งโลกทั้งธรรมในหมดอย่างว่าทุกข์อันนี้เป็นโลกทุกข์ก็เป็นโลกสรรเสริญก็เป็นโลกนินทาก็เป็นโลกได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้ทุกข์แล้วก็กลับไปทุกข์อันนี้เป็นโลกโลกมันมีอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาแต่เราเนี่ยมาทั้งเกิดขึ้นมาในโลกก็มีอยู่อย่างนั้นไปจำอยู่ทั่วทั้งโลกเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีอยู่อย่างนั้นถึงแม้เราตายแล้วก็ของนั้นน่ะมีอยู่ในโลกถึงว่ามันของโลกอ่ะนะแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในโลกอันนั้นน่ะไม่ใช่อันอื่นมาตรัสรู้ของโลกอันนั้นคือพิจารณาถึงเรื่องทุกข์เป็นทุกข์ชัดตามเป็นจริงแจ้งในใจในพระทัยของพระองค์แล้วค้นคว้าถึงเหตุให้เกิดทุกข์รู้ชัดตามเป็นจริงพระองค์ปล่อยวางมันไปได้ไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นของตนทั้งตัวและด้านในกลับเป็นธรรมโลกกลับเป็นธรรมเห็นโลกแล้วเป็นธรรมนั่นแหละถูกต้องถูกธรรมตามคำสั่งของแท้จริงแท้จริงทีเดียวทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์ก็เหมือนกันนั่นแหละพิจารณาเห็นทุกข์มันเกิดจากอะไรมันมีเหตุปัจจัยมาอะไรค้นคว้าถึงเรื่องทุกข์ชัดเจนแจ่มแจ้งโดยใจของพระองค์โดยพระทัยของพระองค์นะมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมาทันทุกข์นั้นมันกลับเป็นโลกอีกพิจารณาทุกข์นั้นให้เห็นชัดตามเป็นจริงอีกปล่อยวางมันก็ได้มันกลับเป็นธรรมอย่า
นี้แหละเรียกว่าโลกเป็นธรรมจริงว่าโลกกับธรรมนั้นมีทั้งโลกทั้งธรรมในนั้นท่านพิจารณาเป็นก็เกิดเป็นธรรมพิจารณาไม่เป็นพิจารณาไม่ถูกก็กลับกลายเป็นโลกไม่ได้มีในที่อื่นหรอกธรรมได้มีอยู่ในโลกนี้ทั้งไปหาเนี่ยก็ไปหาเถอะก็จะแสวงหาธรรมไปในโลกในป่าไปในภูในผาต้องการหาธรรมขึ้นเหนือเราใจต้องการหาธรรมแท้จริงธรรมในตัวของเราเรานั้นพาไปพาธรรมไปธรรมในตัวของเราก็เลยไม่รู้พาไปเที่ยวทุกทิศทุกทางเมื่อจะเห็นไม่เห็นในนี้เห็นธรรมเกิดในตัวของเรานี้ไม่ได้ไม่ได้ที่อื่นเราพากันหาเรื่องนี้ก็หาธรรมนั่นแหละปฏิบัติเพื่อหาธรรมเราปฏิบัติทุกวันนี้เลือกธรรมเป็นหาธรรมมันปะปนกันอยู่ในนี้หมดตัวของเราย่อมประกอบไปได้ด้วยสิ่งต่างๆทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกคือเรื่องของโลกภายในคือเรื่องของจิตของใจนั่นเองมากอยู่ภายในมากกว่าอยู่ภายนอกซะอีกที่ว่าโลกมันกว้างกว่าที่โลกมากกว่านั้นที่โลกมันมากๆอยู่นั้นทั้งของภายนอกยังนับทั่วถึงเลยภายในนี่นับได้ทั่วถึงเลยที่ยึดทีเดียวในตัวของเราไม่ทราบว่าโลกหรือธรรมยังให้หาตัวของเรานี่แหละหาที่ในตัวของเรานี่ยังว่าหาตับที่ตัวของเราต้องรวบรวมตับของเราไว้ให้มันได้อย่างพระเวทสันดรท่านตัดกับกลางว่าสี่ก็น้องเอ้ยจงหาจงเลือกรีบรวมตับที่มีในตัวของเราเถอะรีบรวมตับที่มันมีค่าเสียตับมีค่าคืออะไรในตัวของเราน้ำมันสีสงสัยจงถามทูลถามสิพระเวสสันดรตับคือมีในตัวของเรานี้อาใดบ้างได้แก่คุณงามความดีทุกประการรีบรวมมองมันได้จึงพูดได้ฟังเบื้องต้นว่าให้รีบรวมตับสมบัติอันนี้ในตัวของตนให้พออย่าให้มันปะปนกันเลือกออกตับสิ่งใดอันที่เป็นตนของตัวทับที่เป็นของตัวและเป็นของปีกย่อยอันที่เป็นเครื่องอุปกรณ์ในตัวของเราให้รู้ถี่ถ้วนทุกสิ่งประการแล้วเลือกเส้นเป็นอย่างไว้ยามฝ่าฝนในเมื่อเราจะจากมันไปคนเราไม่แน่เหมือนกันหนุ่มจากแล้วก็มีแก่จากแล้วก็มีขณะกลางแก่จากแล้วก็มีจากทับเหล่านี้แต่ว่าคนเราประมาทจนแก่เท่าชราก็ไม่สามารถที่จะเลือกเป็นทับของตนไว้ถ้าเป็นที่เป็นส่วนได้ปากคนกับไปหมด
ายว่าเราละโลกนี้ไปสู่โลกข้างหน้าไม่ละไม่เลือกเส้นไว้เมื่อไปอุบัติเกิดขึ้นในโลกข้างหน้าไปขี้ออกไปมันก็จะมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่ทราบจะเอาอะไรมาเป็นสาระของตัวทรัพย์ที่ควรริบรวมในใจของตนไว้ในใจของตนนั้นท่านเทศนามี3อย่างมี4อย่างคือทานคือศีล1สมาธิปัญญา4อย่างนี้ทั้งนี้เป็นทรัพย์ของเราที่ประมวลเข้ามาโดยเฉพาะสรุปแล้วมี4อย่างเท่านั้นหากเราทำทานไว้มากๆจากข้าวบริจาคมากๆมากในหมายความถึงใจฟักใฝ่แน่วแน่เต็มที่ไม่ใช่ของภายนอกที่เราทำทานมากๆยังเรียกว่ามากอันนั้นไม่จริงมากด้วยใจต่างหากความเลื่อมใสพอใจยินดีต่างหากนิดเดียวแต่พอใจมีเรื่องใจอย่างยิ่งอันนั้นเป็นของมาก เราสะสมไม่มากอันนั้นเราขุ่นใจกับทรัพย์ของเราใครจะว่าไม่จะว่าไปเถอะขุ่นใจพอใจเต็มใจกับทรัพย์อันนั้นเป็นของมั่นคงแน่นอนทีเดียวอย่างเราหาสมบัติเข้าของมากๆทรัพย์สินเงินทองมากๆขั้นหากว่าเราตายแล้วจิตจะไม่หยุดได้ตอนนี้จิตไม่หยุดเลยพุ่งออกไปหาทรัพย์สินเงินทองโน่นอันนั้นก็จะได้อันนี้ก็อยากมีอันนั้นก็ได้ซื้อไว้อันนั้นก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรต่างๆหลายเรื่องหลายอย่างมันไม่อยู่ขั้นทรัพย์ที่เราทำทานแล้วสะสมไว้มากๆในตัวของตนพอแล้วอิ่มแล้วไม่คิดอยากจะซื้อนั่นซื้อนี่ไม่คิดอยากจะสร้างต่างๆนี้ไม่คิดอยากจะลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่คิดเลยความอิ่มใจพอใจแน่แน่ในใจของตนอันนั้นเรียกว่าเก็บกลับไปการทำทานครบบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการในนั้นหมดไม่อยากได้อันนี้ทราบที่เราตัดผมมาได้แล้วอุ่นใจแล้วไปแน่กลับไปเลยครับเต็มตื้นเต็มตื้นในใจของตนตลอดเวลาอีกตอนหนึ่งแหละทับของหนึ่งแล้วเอาเดี๋ยวเก็บไปรูปรวมไว้การรักษาศีลตวิตติงดเว้นจากโทษนั้นเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าเราละบาปกรรมนั้นๆเป็นบุญเป็นกุศลเชื่อกรรมของตนของตนอย่างนี้แน่วแน่ในใจของตนใครจะว่าไหมแต่ว่าอิ่มใจนั่นเองเชื่องดเว้นจากขาดตัดลักกับประพฤติในใจจันตาพวกของพุทธาวาเดินสุราเวลาเรื่องต่างแต่แล้วคอแล้วคออิ่มเลยอิ่มแล้วไม่เท่าอิ่มอันนี้หรอกการนี้เห็นครบบริบูรณ์เจริญศีลสติอยู่เสมอเสมออิ่มยิ่งกว่าเขาที่กว่าหลักฐานเขาที่อิ่ม
กับฐานข่าวยังมีหิวกับฐานไม่ได้นานก็หิวอันนี้ก็มีหิวเลยเต็มตื้นอยู่จะพักตัวเองนอกจากนั้นยังแสดงออกมาหิวผ่านภายหน้าภายนอกคนที่มีศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการนะสีหน้าก็ผ่องใสสะอาดยิ้มแย้มแจ่มใสทุกประการเพลิดเพลินเจริญใจในตัวของตนอยู่ตลอดเวลาคือเชื่อว่าศีลเรารักษาได้ทุกข้อนั่นแหละเชื่อว่ารวบรวมทรัพย์ไว้ได้แล้วของที่สองแต่คนเรานะมันยากที่จะรักษาศีล5ได้แต่มาเคยบัญญัติอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่นอกเหนือจากพุทธบัญญัติรักษาศีลข้อเดียวจะมาว่านั้นถ้าจะรักษามากรักษาข้อเดียวได้ไหมตั้งใจจริงๆจังรักษาให้ตลอดรอดฝั่งเอาข้อเดียว3เดือนหรือ6เดือนหรือปีหนึ่งให้ได้ตลอดเวลาเอาข้อเดียวกันสมมติว่าปีหนึ่งได้10ข้อแล้วล่ะปีที่2ก็รักษาอีกข้อที่2ตาชินนาปีที่3รักษาอีกข้อหนึ่งปีที่4ที่5ก็ครบบริบูรณ์เลยสิทธา5ปีไอ้สินหาขอเอาแล้วป่านนะดีแล้วดีกว่าที่เราจะไปสมาทานศีลไปก่อนไม่ใช่สมาทานเพราะการศีลทุกวันพระแต่ศีลไม่ติดตัวไปถึงไปบ้านหายหมดหรือพอจะเขตว่าจะไปหายกลับคืนมาของเก่าหาเป็นคนรักษาศีลไปให้เดี๋ยวมาขอศีลมาสมาทานศีลที่ดังยาจามะขอศีลขอศีลจะพาพาแต่ที่นี่ก็คือให้ไปแล้วศีลไม่ติดไปสักตัวเดียวมันจะมีประโยชน์อะไรอย่างผู้รักษาศีลขอเดียวไปได้ตั้งใจรักษาจนตลอดไม่ขาดตัวฟองศีลขอเดียวแล้วศีลแต่ละข้อละข้อไม่ได้ก้าวไกลกันโทษไม่ได้ก้าวไกลกันหรืออันนี้สองก็ไม่ได้ก้าวไกลเช่นว่าฆ่าสัตว์บาปกรรมก็ไปตกนรกต้องจากนรกก็เป็นเศษและเกลือกลายสติและฌานอะไรต่างๆต่อก็จะมีอายุสั้นเกิดเป็นคนบ้าใบสุจริตผิดมนุษย์ตอนนี้เรียกว่าโทษของศีลข้อที่สองตายไปตกนรกคนจากนรกเป็นคนทุกข์คนจนคนอนาถาหาคนนิยมนับถือไม่ได้ไม่ครับศีลข้อที่สองเองไม่ได้สาวค่ะเหตุนั้นรักษาศีลข้อที่หนึ่งก็ให้มันได้สมบูรณ์เสียก่อนแล้วก็รักษาข้อที่สองต่อไปอันนี้จะมาคุ้นง่ายจำไว้นะพวกโยมลองไปรักษาลองดูก็ได้ไม่ยากอะไรนะรักษาข้อเดียวนะ
รักษาวิธีใหม่ลองดูรักษาจิตการที่รักษามาแล้วมันไม่ครบรักษาอย่างนี้ครบทีเดียวอาตมาบอกว่าครบเลย5ปีได้กิน5คอยสบายได้แล้วก็อันนี้เราประมวลซักไปคอยหนึ่งไอ้2คอยที่2ก่อนเรารวบรวมซักไปได้อันนี้ได้เข้าศีลครับได้สมาธิแล้วครับเมื่อเรามีศีลครบบริบูรณ์อย่างนั้นแล้วอิ่มใจพอใจจิตใจมันก็แน่วแน่มีราสติเอาศีลเป็นอารมณ์เป็นอุปายเกิดสมาธิต่อไปจิตแน่วแน่ก็เรียกว่าสมาธิแล้วก็เรียกอะไรอีกคิดไม่แน่แน่ควักควนห่องใหญ่กังวลเกี่ยวข้องหรือเป็นโทษกรรมของตนเดือดร้อนวุ่นวายตลอดเลยนะมันจะเป็นศีลได้อย่างไรบางคนเขาบอกว่าศีลไม่ต้องรักษาทำสมาธิดีกว่าเรื่องสมาธิก็ไม่ต้องรักษาแบบเอาตัวปัญญาเดียวทีเดียวเลยโอ้โหไปใหญ่ทีเดียวมันต้องมีเนี่ยต้องมีทานมันต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีภาวนาแล้วจะเกิดภาวนาได้ทานก็เป็นอุปกรณ์ของสมาธิไปเหมือนกันทานแล้วเกิดความแน่วแน่ในจิตของตนเชื่อมั่นในจิตของตนมันไม่วอกแวกไปไหนเป็นสมาธิได้เหมือนกันศีลก็ยิ่งแล้วมันจิตแน่วแน่ใจสะอาดของใจบริสุทธิ์ก็เป็นสมาธิในตัวตัวสมาธิเป็นของสำคัญมากฟอกจิตฟอกใจใจสะอาดแน่วแน่จนถึงก็เป็นสมาธิที่นั้นทุกคนน่ะฝึกหัดในพุทธศาสนานี้ต้องฝึกหัดสมาธิซึ่งถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์คิดไม่แน่แน่จะถึงได้อย่างไรถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์คิดว่าต้องแน่วแน่ก็จริงเมื่อจิตมันไม่มีหลักสายไปมาหน้าละไม่ตั้งมัดท่านที่สอนเนี่ยเอาพุทโธเป็นคำบริกรรมเป็นเครื่องผูกเอาพุทโธนั้นผูกติดไว้นี่จะเอาพระนาสติอนาปานสติก็ได้จะให้เอาวันเดียวจิตให้มีตนมีตัวความเป็นของมันมีตนมีตัวเอาได้ผูกมาอยู่หรอกเอาพุทโธหรือเอาวรณาสติหรืออนาปานสติผูกมันก็อยู่ให้อยู่ในนั้นแน่วแน่ให้เป็นสมาธิในนั้นเห็นนั่นเองว่าไม่ต้องหัดสมาธิเอาแต่ปัญญาเดียวโอ้โหมันไกลเรื่องแสนไกลปัญญาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่มีลองคิดดูสิคนเราจิตแกนว่อนอยู่จะไปเกิดปัญญาได้มันมีแต่ปัญญาทั้งนั้นแหละมันไม่อยู่หรอกมันพูดวายอยู่นั้นเรียกว่าปัญญาทั้งหมดปัญญาเมื่อเกิดแต่สมาธิเองเดียวกับปัญญาพุทธศาสนาเอาพุทโธหรือเอานะ
าปาเวทีเป็นอารมณ์จิตจึงขยุบอันนี้จะเป็นที่รวบรวมมัดให้แน่นทีเดียวสมาธิศีลก็ดีทานก็ดียังว่าแต่แน่นสมาธิแน่นแฟนเลยไปไหนอยู่ในอันเดียวแน่วแน่อันเดียวนั่นเรียกว่าเรารวบรวมมัดไว้เรารวมไว้ของที่สามสมบัติของเราปัญญาที่ท่านเรียกว่าปัญญามันเกิดจากสมาธินั่นปัญญาปัจฉนาใช่ไหมมันสูงมันปัญญาปัจฉนาแล้วไม่ใช่ของง่ายรวมศีลรวมทานรวมศีลรวมสมาธิเป็นแน่วแน่เต็มที่เมื่อไรคนน่ะมันจะเกิดปัญญาปัจฉนาปัญญาปัจฉนาไม่ใช่แต่งเราแต่งเราไม่ได้หรอกท่านแต่งเรียกปัญญาเรียกปัญญามันเกิดเองเป็นเองต่างหากมันรวมลงไปได้เมื่อใดนะนั่นแหละจะเป็นอีกเพียงเดียวและไม่ใช่ไม่จะเป็นบ่อยๆเป็นครั้งเดียวแล้วก็ไม่เป็นอีกปัญญาปัจฉนาต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดปัญญาปัจฉนาขึ้นมาสิ่งนั้นพวงหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาภาพตามเป็นจริงโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะให้เป็นมันเกิดเองเป็นเองมันชัดแจ่มแจ้งออกมาทุกสิ่งทุกประการลงอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดมองดูข้างๆรอบๆตัวของเราล้วนแต่เป็นอย่างนั้นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่เป็นนั้นไม่ได้ตั้งใจมันจะเป็นหรือว่ามันเป็นอยู่ยังไงก็ไม่หรือมันเป็นแล้วก็ไม่คิดหรอกคิดมันไม่เป็นคิดอะไรเลยแต่มันเป็นอีกเกิดขึ้นมาอีกความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นข้าเจ้าพระสงฆ์ทุกวันนี้เจริญนิพพานาเจริญได้อย่างไรสมาธิก็ยังไม่เป็นปัญญาปัจฉนาไม่ทราบเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องเข้าใจว่าตนมีปัญญาปัจฉนาเกิดจะเกิดใจพิจารณาได้รู้รอบรู้ทั่วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยากที่จะรู้เรื่องของปัญญายากเหลือเกินใครบอกไม่ได้รู้เลยตนเองเฉพาะตนเองใครไปบอกก็ไม่ได้หรอกเรียกว่าดิบรวมทรัพย์ของตนไว้ได้ให้มันได้ทั้งหากว่าเราจะดับจะแตกหรือว่ายังไม่ทันดับทันแตกก็ดิบรวมมันได้ซะก่อนเมื่อมันจะดับจะแตกเมื่อมันจะตายจริงจังจะไปเรียกร้องให้นึกกับพุทโธเป็นอารมณ์เนอะนึกพุทโธเป็นอารมณ์มันจะเป็นได้อย่างง่ายไปอยู่ดีๆไปอยู่เดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่นึกได้อะนึกพุทโธไม่ได้สักทีอะทำธรรมชาติภาวนาก็ไม่ได้ในเวลานั้นมันกระตับกระต่ายมันเกินจะตายมันยิ่งทุกข์ทรมานกว่านี้อีกอยู่ดีๆมันก็ไม่ได้ทำมันก็ทำไม่ได้เหตุนั้นจึงพาจะรีบเร่งทำเสียเมื่อทำได้แล้วจงพยายามรักษานั่นไว้ได้และพยายามทางสมอบรมให้มันชำนิชำนาญเอาไว้ใช้ในเวลานั้นมันจึงจะเป็นประโยชน์แก่ตนอันนี้เรียกว่าหาทรัพย์ได้สำหรับไปหาทรัพย์แบบเป็นสำหรับตัวของเรา
าละขนาดนั้น

ป็นเอาพุทโธเป็นอารมณ์อย่างอธิบายมาให้ฟังแล้วนึกเอาพุทโธเป็นอารมณ์หรือจะอนาปานสติก็เอาอานาปานสติก็เอาอันเดียวเมื่อตั้งจิตมันอยู่ตรงไหนให้ตั้งตรงนั้นเนี่ยจิตมันไม่มีตนมีตัวเอาไว้ตรงไหนก็ได้หรอกจิตมันจะไว้ทำกลางอกก็ได้จะไว้บนศีรษะก็ได้ไว้ปลายเท้าก็ได้แม้แต่จะเอาไปไว้ต้นเสาก็ได้เหมือนกันจิตตรงนี้มันไม่มีตนมีตัวจิตคือผู้รู้มันรู้ตรงไหนว่าตรงนั้นเนี่ยคำว่าจิตคำว่าใจมันคล้องแปลกมันกันได้คล้องกันมันเรียกควบกันไปว่าจิตว่าใจแต่แท้ที่จริงเนี่ยเรียกสองชื่อมันก็มีสองอย่างจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งสัญญาหลงต่างอันนั้นเรียกว่าจิตใจคือผู้รู้รู้เฉยๆจะไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งความรู้เฉยๆนั่นคือตัวใจเดี๋ยวนี้เราฝึกหัดจิตเราไม่ต้องฝึกหัดใจจิตที่ไม่คิดไม่ปรุงแต่งและตัดทุกอย่างสัญญาล้วนของหมดเที่ยวกิเลสสิ่งที่เกี่ยวข้องผูกพันกับผมมันคิดได้สิ่งใดมันปรุงได้สิ่งใดอันสิ่งนั้นมารวมมาทับทบเราเองเดือดร้อนวุ่นวายตัวเองเสียใจเศร้าใจและดีใจอะไรต่างๆเราเรียกว่าจิตคนเราโดยส่วนมากเรียกว่าจิตถามว่าจิตอะไรจิตอยู่ไหนอ่ะถามว่าจิตว่าพูดถึงเรื่องใจอีกด้วยใจคือตัวกลางใจคือของกลางกลางไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งกลางกลางเลยอันนั้นคือตัวใจลืมคิดถึงจิตครั้งนี้พูดถึงเรื่องใจเลยไม่คิดถึงเรื่องจิตใจนี่มันใช่ได้ทั่วไปใจคือใจเท้าใจอะไรต่างๆกลางๆเรียกใจวัดแม้แต่ใจคนก็ที่เขาทำกลางหน้าอกไปเลยจะใช่ยิงมาอยู่ตรงนั้นมันอยู่ได้อยู่วัดอยู่ได้ทั่วหมดนั่นคือไม่ส่งสายไปมาหน้าดำไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งตัวกลางๆนั้นเรียกว่าใจจิตอันใดใจนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เทศนาเหมือนกันนะใจอันใดจิตอันนั้นจิตอันใดใจนั้นท่านพูดเหมือนกันนะอาการมันเป็นอาการแต่ลักษณะอาการจิตมันคิดมันนึกอาการใจมันเฉยแต่ผู้เดียวกันนั่นที่จริงเราจะพูดให้ฟังต่อไปคือว่า คิดนึกปรุงแต่งสารพัดทุกอย่างสัญญาลงเกี่ยวของประมาณทุกประการถ้าหากเราเพิกถอนนั้นออกไปหมดเนี่ยมันยังเหลือแต่ใจอย่างเดียวนั่นแหละมันขับมาเป็นใจอย่างนั้นจะได้คิดแต่ก่อนที่จะเพิกถอนก็ได้มันต้องเห็นใจซะก่อนคือผู้กลางกลางซะก่อนทำไงได้เห็นใจเขาอย่างนี้เอาง่ายๆทุกคนนะเอาลองคิดลองทำลองดูนะกลั้นลมหายใจสักพักหนึ่งกลั้นลมหายใจเลยมันมีอะไรในที่นั้น

รเลยเฉยอันนั้นแหละตัวใจมันก็สมรบเขาป่าลมหายใจก็คือใจนั่นเองกลั้นลมมันก็หยุดเมื่อระบายหายใจออกมามันก็ไปตามเรื่องอีกเป็นปีติต้องหาตรงนี้แหละพุทธศาสนาที่ท่านสอนทั้งหมดมากมายหลวงหลายตอนได้เห็นใจกับปิดนี่เท่านี้ก็พอการฝึกหาปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการที่ปฏิบัติในศาสนาคือปฏิบัติจิตให้ปฏิบัติใจให้ปฏิบัติจิตจิตคิดดีชั่วหยาบละเอียดบาปบุญคุณโทษประโยชน์รู้เรื่องของจิตรู้เท่ารู้เรื่องของจิตเรื่องเราเนี่ยรวบรวมมดกับพวงหมดเป็นเรื่องของจิตเมื่อรวบรวมแล้วเอาไว้อีกส่วนหนึ่งซะนั่นของกันนะอย่าไปคิดถึงอย่าไปคำนึงถึงมันแล้วก็ปล่อยวางหมดก็ยังเหลือติดใจการที่ยังเหลือติดใจนะถึงแก่นของพุทธศาสนาแล้วนะเราปฏิบัติเท่านี้แล้วไม่ปฏิบัติมากมายครับแก่นแท้ของพุทธศาสนาลงที่ใจอย่างเดียวถ้าจะสำเร็จมรรคผลนิพพานก็ลงที่ใจอย่างเดียวเนี่ยใจไม่มีอารมณ์แต่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญญาใดทั้งหมดแต่ว่าเราฝึกหัดนี่มันไม่ถึงมันไม่เข้าถึงอันพูดในฝ่านี้เป็นแต่อนุมานพอเป็นเครื่องกำหนดพิจารณารู้ในเวลาลงจริงๆจังๆแล้วมันรวมลงไปในที่เดียวหมดเหมือนกับคุยภาษาดำเนินคดีทุกทั้งโจทย์ทั้งจำเลยมารวบรวมกันได้แล้วมาอ่านขึ้นบัลลังก์อ่านคำพิพากษาอยู่ในที่เดียวถ้าจะไปหาเที่ยวสืบสวนนั่นนี่แล้วคงในที่เดียวเลยไม่ใช่นั่นแล้วมันก็ยุ่งเลยที่ไหนมันจะแล้วทั่วไปสักทีลงที่เดียวไม่ยังก็หมดเรื่องอันนี้ได้ที่ทำสมาธิภาวนาเอาตรงนี้แหละ

ะสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลพังทัศนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประโพธิญาณได้นำเสนอท่านผู้ฟังในหัวข้อศีลบารมีมาโดยลำดับแล้วก็มีการจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความออกไปส่วนใหญ่ก็มาจากศีลนิเทศในปฏิสัมภิทาในวิสุทธิมรรคทีนี้เราเมื่อเราพูดถึงศีลที่เรียกว่าปาริสุทธิศีลของนักบวชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเน้นไปที่พระกับภิกษุกับภิกษุณีแต่ท่านฟังลองสังเกตว่าระดับหนึ่งก็คือเรื่องของชาวบ้านทั่วไปประชาบ้านก็ต้องรักษาศีลตามบทบัญญัติอย่างน้อยก็ห้าข้อแล้วต้องมีการสำรวมระวังเวลาการดูการฟังเป็นต้นเนี่ยเรื่องอะไรควรดูควรฟังหรือไม่ควรกินหรือไม่ควรกินควรดมหรือไม่ควรดมควรซื้อไม่ควรซื้อควรทาไม่ควรทาอะไรต่ออะไรเนี่ยลองสังเกตว่าเราเจอมลพิษกันอยู่เยอะเวลาเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันการเลี้ยงชีพเนี่ยค่อนข้างละเมียดละไมเราควรแก้ไขสภาพต่างๆที่มีอยู่ในโลกไม่ได้ยุคไอทียุคสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยมันมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆมากมายเลยคือบางครั้งบางคราวก็นึกไม่ออกนะอาจจะบวชเป็นพระอยู่นานก็เลยมองภาพของชาวบ้านไม่ค่อยออกว่าทำไมไปเพิ่มภาระให้แก่ตัวเองมากจนเกิดมันรุงรังไปหมดนะไปที่ไหนก็พกทั้งโทรศัพท์พกทั้งแพทลิงพกทั้งอะไรไม่รู้อยู่ตามเอวเนี่ยต้องสองสามอันไม่รู้อะไรแล้วเวลานี้ยังมีการทำโฆษณาอยู่เยอะเหลือเกินปัญหาว่าจิตใจเราก็ไม่สงบเวลาไปไหนมาไหนแทนที่จะได้พักผ่อนได้คิดถึงภารกิจที่จะต้องจัดจะต้องทำจะต้องจัดเตรียมในข้างหน้าเนี่ยก็มาเสียเวลาไปเล่นเกมไปเล่นอะไรอะไรวุ่นวายไปหมดคือการโฆษณาที่เราห้ามเขาไม่ได้แต่การสำรวมจิตใจของเราไม่เกิดความยินดียินร้ายเนี่ยเป็นภารกิจแล้วการเลี้ยงชีวิตการแสวงหาการได้มาการครอบครองก็เกี่ยวข้องกับทุกชีวิตแล้วก็การพิจารณาปัจจัย4ยิ่งมีความจะเป็นมากยิ่งขึ้นคือบางครั้งเนี่ยไม่รู้จะมีไปทำอะไรไม่มีไปเพื่ออะไรมากมายแก่กองเราเห็นว่าคนที่ใหญ่คนโตนะแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จย่าได้รู้ข่าวมานะรู้มาจากเอกสารต่างๆว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรมากไม่รู้ราผู้ฟ้าอย่างที่คนเขาคิดว่าน่าจะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายธรรมดาธรรมดาแต่ท่านก็อยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นลักษณะที่เรียกว่าตัวตายแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณยังอยู่มันก็เป็นแบบน่าศึกษาอยู่แล้วตัวนั้นก็เป็นศีลในรูปที่ว่าสะท้อนออกมาจากตัวตนของบุคคลในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นนักบวชซึ่งมีชีวิตเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยชาวบ้านเนี่ยความบกพร่องในเรื่องสี่เรื่องเขาเรียกว่าบกพร่องในระดับศีลบกพร่องระดับอาจาระบกพร่องระดับอาชีวะบกพร่องระดับขาดการพิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยที่จริงก็คือเรื่องศีลนั่นแหละมันทำให้การบริโภคอาหารซึ่งเกิดขึ้นในศรัทธาของชาวบ้านเนี่ยมีปัญหาเราท่านแบ่งการบริโภคเอาไว้เป็น4ระดับระดับ1ก็เรียกว่าทยะบริโภคคือบริโภคอย่างขโมยเช่นพวกปลอมบวชมาไม่มีสถานะที่จะได้รับอาหารบิณฑบาตจากชาวบ้านที่เขามีสถานในพระสงฆ์แล้วตัวเองก็ปลอมบวชเข้ามาได้อาหารเหล่านั้นมาก็บริโภคในฐานะเป็นขโมยคือเขาไม่ได้จัดเตรียมมาให้เธอกินแต่ว่าเธอก็มาในรูปแบบของสมณะแล้วก็ไปหลอกอาหารเขากินประการที่สองนั้นอินะบริโภคคือว่าเราก็เป็นนักบวชนั่นแหละแต่การประพฤติปฏิบัติของเรายังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ก็ไม่มีสิทธิ์เต็มที่คือไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอาหารนั้นเต็มที่ตัวคนที่เป็นเจ้าของจริงๆต้องเป็นพระหันพระหันจึงเรียกว่าสามีนะแปลว่าเป็นนายหรือเป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าของ
ที่เราอธิบายสังฆคุณว่าสามีจิตปฏิปันโนปกโตสาวกสังโฆประการที่สามเขาเรียกว่าดารัชชะบริโภคคือบริโภคในฐานะที่เป็นมรดกหมายความว่าเราอยู่ในศีลในธรรมเหมาะควรแก่สถานะก็สิ่งเหล่านั้นเป็นเราบริโภคในฐานะเป็นทายาทแต่ถ้าให้บริโภคจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ระดับที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์เรียกว่าสามีบริโภคสำนวนเหล่านี้พระมหากัสสปะท่านเล่าให้พระอนนท์ฟังว่าท่านบริโภคอาหารอย่างเป็นหนี้อยู่8วันหมายความว่าคือพระมหากัสสปะนี่ท่านบวชพิเศษนะฮะท่านรวมผมรวมผมภากาสายะบวชอุทิศพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกท่านยังไม่รู้ว่าตอนนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วหรือไม่เนี่ยท่านตั้งใจอุทิศอย่างนั้นแต่พอดีพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาตอนดับมารออยู่พระมหากัสสปะพอเห็นก็ตัดใจได้เลยนะพระพุทธเจ้าแก่พระพุทธเจ้าก่อนกว่านะพระอรหันตสัพพะก็ตัดใจได้เลยว่าองค์เนี้ยเป็นพระอรหันต์ก็เข้าไปมอบกายถวายชีวิตเป็นสาวกก็ไม่ต้องให้บวชอ่ะเพราะว่าท่านบวชมาแล้วพระเจ้าก็เพียงแต่ประทานโอวาท3ข้อให้ก็ชื่อว่าท่านบวชด้วยแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านบำเพ็ญเพียรอยู่7วันนะวันที่8ก็บรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าบริโภคอาหารที่เป็นหนี้อยู่เพียง8วันแล้วก็หลุดพ้นจากความเป็นหนี้บริโภคในฐานะเป็นนายแต่นี้ก็เป็นระดับอุดมคตินะยังไงยังไงเราก็เริ่มจากการเป็นหนี้มาก่อนแหละแต่ว่ายังไงก็ใหญ่ถึงก็เป็นขโมยแล้วกันนะคือ2ข้อนี้มันต้องมีแน่ในตอนต้นๆเหมือนกับเราบริโภคอาหารของพ่อแม่เนี่ยจริงๆเราก็บริโภคในฐานะเป็นหนี้ซึ่งจะต้องชดใช้อย่างสมนวนในชาดกเนี่ยท่านกล่าวถึงนกแขกดาวพระโพธิสัตว์ก็ไปกินอาหารไปกินข้าวสาลีในนาของชาวนาข้าวสาลีแล้วนกตัวอื่นมันก็กินแล้วก็บินกลับไปแต่ว่านกแขกดาวเนี่ยไปฆ่าเอาเป็นรวงรวงไปด้วยนะเอากลับไปเจ้าของนาเขาก็สงสัยเลยก็วางแผนจับได้พอสอบถามทราบความว่าที่ท่านเอาไปเนี่ยไม่ใช่เพราะโลภหรอกแต่ว่าท่านเอาไปใช้หนี้ท่านเอาไปฝังไว้ในแผ่นดินท่านเอาไปให้กู้เขามาใช้หนี้ก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชราบินหาอาหารไม่ได้ให้กู้ก็คือเลี้ยงดูลูกที่เล็กๆอยู่บินออกหากินยังไม่ได้ฝังไว้ในดินก็คือเป็นบุญแต่จะเลี้ยงดูนกพิการต่างๆที่อยู่ในรังเอาหากินไม่ได้ก็ท่านก็เอาไปเลี้ยงดูเขาจากเขานาเกิดศรัทธาเรื่องสายก็มอบให้มอบนาแปลงหนึ่งนะฮะให้สามารถมากินได้โดยปกติจะไม่มีใครทำอันตรายเลยนี่ก็คือการปฏิบัติในแนวเนี้ยบางครั้งมันก็เป็นการบริโภคในฐานะเป็นหนี้เขาลูกเนี่ยมันก็กู้หนี้พ่อแม่นะเราก็ต้องไปชดใช้แต่ไม่ใช่พ่อแม่ว่าเราต้องคิดเองเราต้องคิดตัวเองว่าพ่อแม่นี่ทำงานมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากมาเลี้ยงดูประทับบำรุงเรากินอยู่หรูหราหูฟ้าได้สะดวกสบายเนี่ยเหมือนกับเรากู้หนี้ท่านมาเพราะวันต่อไปเราต้องใช้หนี้หรือต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ทีนี้ประการต่อไปนั้นเป็นศีลที่เรียกว่าบริสุทธิ์ที่ศีลเหมือนกันแต่อีกลักษณะอย่างหนึ่งคือหมายความว่าความบริสุทธิ์ส่วนสุดของอนุปสัมบันหมายความว่าเป็นศีลระดับชาวบ้านเนี่ยแต่รักษาได้บริสุทธิ์อย่างศีล5ประการเนี่ยถ้าสาธุชนรักษาได้บริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นศีลประเภทนี้แต่ว่าอนุปสัมบันเนี่ยมันความหมายครอบคลุมนะพูดง่ายๆว่านอกจากผู้ผ่านพิธีกรรมอุปสมบทมาคือภิกษุกับภิกษุณีแล้วเนี่ยเป็นอนุปสัมบันทั้งหมดแต่ภิกษุณีเองเนี่ยสำหรับพระภิกษุแล้วก็มีฐานะเหมือนอนุปสัมบันเพราะฉะนั้นอุปสัมบันก็หมายเฉพาะพระพวกเดียวเต็มที่สมบูรณ์นะฮะหมายเฉพาะพระพวกเดียวแต่อย่าลืมว่าการเป็นอย่างนี้มันมีภาระผูกพันมันไม่ใช่เป็นอภิสิทธิชนแต่มีภาระผูกพันเมื่อท่านเป็นอย่างนี้เธอต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอถึงคำว่าเป็นอุปสัมบันแล้วนี่เรื่องใหญ่ละ
นะเป็นชาวบ้านชาวบ้านอยู่ตอนเช้าเนี่ยพอบวชปั๊บมันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วจะต้องศึกษาจะต้องประพฤติปฏิบัติจะต้องฝึกปรืออบรมกระทำธุระหน้าที่ของนักบวชเนี่ยคำอุปสมบันก็คือผู้ที่ผ่านการอุปสมบทมาเพราะศีลบริสุทธิ์ส่วนสุขของนั้นอุปสมบันจึงเน้นไปที่ศีลห้าประการซึ่งก็หมายความว่าเป็นการรักษาศีลตามโครงสร้างที่ว่าศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอิสระแล้วไม่รักษาด้วยตัณหามานะทิฏฐิวิญญูชนเพราะเห็นการรักษาศีลเราก็ยกย่องชื่นชมสรรเสริญและจิตใจมันโน้มเอียงเข้าหาความสงบจนเข้าสู่สมาธิจิตคือจิตที่มีความสงบก็ถือว่าเป็นบริสุทธิ์ระดับหนึ่งอีกประการหนึ่งคือความบริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนสุดของอนุปัสสัมบันก็หมายความว่าศีลเหล่านั้นยังค่อนข้างมีปัญหานะในบางจุดไม่มีความลึกซึ้งพอหรือว่ามีความบกพร่องมันไม่ถึงกับออกมาทางกายทางวาจาแต่ว่ามีกิริยามันยากหรือการกระทำบางอย่างที่ยังไม่เหมาะไม่ควรประการต่อไปนั้นเป็นการบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมของพวกกัลยาณปุถุชนพวกนี้รักเสียรักษาศีลแบบยอมตายที่ท่านยกตัวอย่างนะฮะว่าเหมือนในกามรีที่รักษาขนหางของมันท่านเล่านะฮะแต่เราว่ากามรีเนี่ยหางแกสวยมากเป็นผู้ที่เราใช้เป็นแท้กามรีเป็นเรื่องราชูปโภคประการหนึ่งถ้าหางมันเกิดไปเกี่ยวกับอะไรเข้าในขณะที่มันหนีอันตรายหนีเสือหนีหมาในหนีอะไรมาก็ตามแกจะไม่หนีแกจะต้องพยายามค่อยๆแกะขนหางแกออกมาโดยแม่ขาดแล้วถ้าเสือมาทันทิ้งตัวมาทันอะไรจะกัดก็กัดนะแต่แกไม่จะทำไม่ทำลายหางของแกผลคนรักษาศีลประเภทนี้มันไม่จะธรรมดาหมายความว่าตายเป็นตายแต่ว่าจะไม่ทำลายศีลของตัวเองมันเกิดขึ้นจากการมองผลของกุศลกรรมในรูปของสังสารวัฏคือหมุนวนคือถ้าเราถือว่าคนเราตายมาเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวจบนะคือจะไม่รักษาในลักษณะนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีผลกระทบอะไรตายก็จบตรงที่ตายแต่ว่าคนที่รักษาศีลได้ในลักษณะนี้เนี่ยเขาถือว่าชีวิตข้างหน้าเนี่ยมันยังอีกไกลสังสารวัฏในหาที่สุดไม่ได้แต่ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าใครจะฆ่าเราให้ตายเนี่ยก็อย่างมากก็ตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรเกินกว่านั้นนะเพราะยังไงเราก็ตายอยู่แล้วแล้วก็ไม่แน่นะฮะเขาไม่ฆ่าเราวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะตายก็ได้มันได้แปลกอะไรเพราะว่าชีวิตนั้นมันมีความตายเป็นที่สุดอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรแต่ว่าตายก็ตายแน่เพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ก็จะไม่สนใจเรื่องชีวิตแต่ก็จะไม่ทำลายศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ซึ่งก็มีความประณีตลึกซึ้งขึ้นไปขนาดไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเราจะพบว่ามีเป็นกันมากที่ท่านยอมตายโดยไม่ยอมทำลายศีลที่พระโลกนาถทรงมาจัดไว้ประการต่อไปนั้นเป็นศีลที่คือความบริสุทธิ์อันทิฏฐิไม่จับต้องของพระเสขะเจ็ดจำพวกคือพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคกันนะครับแต่มรรคนี่มันแป๊บเดียวอะเนาะคือนับไม่ทันอะคือสรุปว่าศีลตรงนี้มันเป็นความบริสุทธิ์ที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทิฏฐิเนี่ยมันหายไปตั้งแต่โน้นนะตั้งแต่โสดาบันนะตอนไม่รักษาเดิมหน้าของทิฏฐิของท่านไม่มีปัญหาอะไรคือถ้าผิดก็คือผิดแต่ว่าผิดจะผิดได้ในกรณีที่เป็นเรื่องเรียกเป็นปนัตติวัชชะคือมันเป็นระเบียบแบบแผนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าผิดระดับที่เป็นบาปสากลเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดมาตั้งแต่พระโสดาบันแล้วแล้วก็ศีลข้อสุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่าปริปัตสุดสัตติปาริสุทธิศีลคือศีลที่บริสุทธิ์สงบปฏิปัตสัตติก็คือสงบตลอดไปนะมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับแผ่นกระจกหรือแผ่นอะไรก็ตามนะที่มีแมลงวันมาหยอดไข่ตรงไปเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นหนอนไม่มีโอกาสที่จะเป็นไข่ขาวไม่มีโอกาสที่จะเป็นหนอนเพราะว่าแผ่นกระจกนั้นไม่มีเชื้อเน่า
ภายในจิตใจของพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพุทธเจ้านะพุทธะสามจำพวกเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนั้นคือไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ที่มากระแทกจากข้างนอกแต่ว่าสามัญชนเราบางระดับและแม้แต่พระอนาคามีนะพระอภิญญาพระอริยะบางระดับเนี่ยถ้าโดนกระแทกแรงๆเนี่ยบางจุดก็กระเทือนเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับออกมาโต้ตอบอะไรเพียงแต่ว่ากระเทือนเหมือนกันคืออย่างพระโสดาไม่ใช่พระสกทาคานาคาเนี่ยยังไม่เคยเจอตัวอย่างนะแต่พระโสดาเนี่ยท่านก็กระทบนะท่านก็มีความโศกความเสียใจเช่นนางวิสาขาหลานตายไปก็ร้องห่มร้องไห้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าสงสารหลานที่ตายไปพระเจ้ารับสั่งว่าเธอต้องการมีหลานกี่คนคือนางวิสาขานี่มีหลานเยอะมีลูก20ลูกแต่ละคนนั้นมีลูกคนละ10นะฮะ2 2 2 2 2ก็4ก็มีหลาน400เธอก็เคยกราบทูลว่าอยากจะมีลูกหลานเนี่ยเท่ากับคนในกรุงสาวัตถีเนี่ยพระเจ้าก็สั่งถามมาแล้วในกรุงสาวัตถีเนี่ยเขามีคนตายวันละกี่คนนะแกบอกไม่แน่9คนบ้าง10คนบ้าง20คนบ้างนะบางทีก็มีเหตุการณ์แรงๆก็ตายเป็นร้อยก็มีพระเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าหลานเธอมีจำนวนเท่านี้เธอก็ต้องร้องไห้น้ำตาเธอก็ต้องนองหน้าอยู่ตลอดระยะเวลาไอ้เนี่ยคือจะได้คิดเนี่ยการมีเนี่ยมันเป็นทุกข์การไม่มีก็เป็นทุกข์ไม่มีเลยเนี่ยก็เป็นทุกข์นะเพราะอย่างน้อยเนี่ยคนต้องรู้สึกว่ามีปัจจัยสี่ต้องมีปัจจัยสี่การมีพอสมควรพอสำเร็จประโยชน์ก็เรียกว่ามัตตัญญูเนี่ยพอประมาณพอเหมาะพอควรเนี่ยก็เป็นเหตุให้สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการดังนั้นไอ้ศีลระดับทั่วๆไปหมายความว่าตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่สามัญชนขึ้นไปจนถึงพระยะบุคคลระดับที่7นะก็อาจจะหวั่นไหวบ้างแต่ว่าระดับพระหันแล้วจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะกระแทกกระทันยังไงก็ตามเขาเรียกว่าเป็นการหลุดพ้นที่สงบแล้วก็ไม่กำเริบไม่ว่าจะมีการกระทบมีการกระแทกมีการกระทุ้งมีการกระทำแต่ว่าใจท่านจะไม่กระเทือนหรือจะอยู่สงบอยู่อย่างนั้นก็มุปมาไว้เป็นนั้นมากนะมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยจิตใจของท่านเหมือนกับแผ่นดินใครจะทิ้งของสกปรกลงไปของสะอาดลงไปน้ำหอมเครื่องดอกไม้อะไรต่างๆหรือว่าอย่างตอกเข็มสมัยปัจจุบันเนี่ยยังนึกว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยลักษณะทางธรณีวิทยาเนี่ยมันจะเป็นยังไงทางเดินของน้ำใต้ดินเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วนานๆเข้าในโลกมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะแต่ว่าปัญหาว่าเขาศึกษาสำรวจกันหรือเปล่าว่าตอกเข็มลงไปเนี่ยไปทับเอาเส้นน้ำบ้างไหมซึ่งแน่นอนว่าการตอกเข็มเนี่ยเขาก็วัดระยะจากข้างบนกันนะอาจจะสำรวจอะไรบ้างข้างล่างแต่ก็ไม่น่าจะไปคำนึงถึงกระบวนการธรรมชาติจะมันจะเกิดความเสียสมดุลขึ้นในธรรมชาติข้างล่างได้ดินเนี่ยเขาคิดกันหรือเปล่าเขามองกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นการศึกษาตรงนี้เป็นการมองในแนวของศีลที่มันมีความประณีตขึ้นไปเรื่อยๆประณีตขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งมันก็เข้าประเภทตรงนี้ที่จริงอยู่ในปฏิสัมภิทามรรคนะไปสัมภิทามรรคญาณแก่ถาเป็นการเขาบอกว่าเป็นผลงานของพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นคนอธิบายขยายความไว้พระสารีบุตรในท่านเทศท่านอธิบายอะไรลึกซึ้งยากมากเรียกว่ามึนก็แล้วกันแหละพออ่านเข้าไปบางทีก็มึนหัวเลยคือเข้าใจยากแต่ลึกซึ้งนะสมบูรณ์มากท่านจำแนกออกไปเป็น5ข้อด้วยกันคือศีลที่ทำหน้าที่สละซึ่งบาปหมายความว่าการละนั่นเองการละบาปทั้งปวงนั่นเองพูดง่ายๆว่าการละบาปทั้งปวงนั่นเองก็เป็นศีลระดับหนึ่งทีนี้การเว้นคือไม่พูดไม่กระทำไม่ล่วงละเมิดเมื่อมีเหตุมีเหตุกระตุ้นให้เกิดล่วงละเมิดมันก็เกิดการเว้นตรงนี้เรียกว่าเวรมณีศีลที่เราอะไรล่ะสมาทานศีลปานาติปาตาเวรมณีมันเป็นเจตจำนงของผู้สมาทานศีลเองมันไม่ใช่เป็นเรื่องของพระที่จะเกณฑ์โยมให้มาสมาทานศีลไม่ใช่อย่างนั้นและการที่สามนั้นเป็นเจตจำนงเป็นความงดเว้นซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละขณะ
จตนาเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ได้แล้วก็เห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็งดเว้นไม่ร่วงละเมิดเจตนาที่เกิดขึ้นจากการสมาทานก็ได้เจตนาที่เกิดขึ้นจากการตั้งสัตยาธิฐานไว้ภายในใจว่าจะไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตไม่ผิดลูกเมียตลอดชีวิตไม่ลักขโมยตลอดชีวิตอะไรแต่ไรเนี่ยคือยังนึกถึงว่าเนี่ยเรื่องการผิดลูกผิดเมียเลยนะกับการเสพสิ่งเสพติดเนี่ยมันเป็นธาตุกิเลสเกินไปอะนะมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายแล้วก็น่ารังเกียจแต่มันมีโมหะมันมีราคะไม่กลัวบาปกลัวกรรมนะแล้วก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะแพร่หลายอยู่ในโลกเลยเราฟังเรื่องราวต่างๆเรื่องบางเรื่องเนี่ยเอาเล่าออกอากาศไม่ได้อะแต่ว่ารู้มาคือพระเนี่ยมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ญาติโยมไม่เคยรู้คือชาวบ้านเขาจะไปเล่าไปปรารภเรื่องราวต่างๆได้ก็ประสบพบเห็นได้ฟังในเยอะเลยบางข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยข้างนอกเขายังไม่รู้นะพระรู้นะพระบางองค์นี่จะรู้แต่ไม่พูดแต่นั่นเองแต่ในขณะเดียวกันเราก็พยายามศึกษาทำความเข้าใจในแง่ของธรรมะแล้วก็เห็นว่าโลกมันก็ตกต่ำลงไปด้วยสภาพแวดล้อมด้วยจิตใจด้วยมโนธรรมสำนึกของคนก็เป็นภารกิจที่ค่อนข้างท้าทายต่อองค์กรทางศาสนาว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นในลักษณะนี้องค์กรทางศาสนาควรจะมีท่าทียังไงควรจะปรับบทบาทของตนยังไงจึงจะป้องกันลดละปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดบาปแก่ท่านเหล่านั้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราไม่ได้ทำแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของผู้อนุเคราะห์โลกคือเราไม่มีหน้าที่ตรงหรอกไม่มีหน้าที่ที่ว่าเราจะมีหน้าที่สั่งสอนประชาชนหรอกว่ากันตามความจริงแล้วก็เขาก็ต้องอยู่ในฐานะที่ควรแก่การสั่งสอนแล้วก็ยอมรับสถานะถือสถานภาพของเราคือไม่ใช่ว่านิ่งๆไปสั่งสอนก็ได้หมดทุกคนทีนี้ศีลที่เกิดขึ้นจากการสังวรเขาเรียกสังวรศีลเนี่ยคือระมัดระวังไม่ล่วงละเมิดไม่พลั้งพลาดไม่ให้กระทำผิดบทบัญญัติตรงนั้นแล้วก็จบมาด้วยวิติกรรมะคือรักษาตามบทบัญญัติของสิกขาบทเองสิกขาบทเขาว่าไว้ยังไงบัญญัติไว้ยังไงเราก็พยายามสำรวมระมัดระวังรักษาให้เป็นไปตามนั้นเรียกว่าศีลที่เกิดขึ้นจากการไม่ล่วงละเมิดทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่ว่ามาก็นานหลายวันนะนะก็สรุปแล้วก็ที่จริงก็คือเรื่องศีลบารมีที่เมื่อก็เกิดขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่ขจัดกิเลสให้จางไปคลายไปลดละบรรเทาไปได้โดยลำดับต้องฟังทนายแต่ร่มประพฤติญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทนายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

0: ื่นพระทันนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ธรรมิกถาในวันวิสาขาบูชาก่อนฟ้าสางวันที่15พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ขอให้เจริญงอกงามในศาสนาในอริยยัยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันโอกาสนี้เวลาของเราได้ร่วงเลยมาเกือบจะตีห้าแล้วนะตีสี่จะครึ่งขอให้ท่านทั้งหลายได้วางมือลงเสียไม่ต้องพนมมือหรอกเราจะได้พูดได้ฟังกันเกี่ยวกับธรรมิกถาถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาก่อนที่จะพลากจากกันกับบ้านกับช่องห้องหอของใครของมันก่อนอื่นใดก็ขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามความเก่งกล้าสามารถความอดความทนของท่านทั้งหลายลอดเข็งลอดตาข่ายไปแล้วเกือบหมดเหลือแต่ไม่ใหญ่เก่งอยู่หน่อยนึง หน่อยบ่หลายตายบ่เบิดเมื่อวานวันวิสาขะโน้นพวกเราหมู่คณะพวกเรามีมากจนจะล้นศาลาพอถึงวันนี้มากลับบ้านกันเสียครึ่งหรือจะมากกว่าครึ่งส่วนที่เหลือนี้จะเรียกว่าพวกที่ยังค้างยังไม่รอดตาข่ายหนียังบ่ทันได้รอดขึงนี่ขึงค่ำมะฮอนนี่พวกในข้างขึงวันนี้เรามาต่อยอดกันเวลาเหลือน้อยอาตมาประมววุ่นวายมัวเป็นห่วงกับคนป่วยคนไข้เมื่อกี้ก็ให้รถนำไปส่งที่อนามัยอีกครั้งว่าจะไปสั่งไปดูเรื่องอาหารเพื่อจะให้พร้อมจะได้พาพี่น้องได้ทำบุญทำบุญพวกกาลทานกาลทานแปลว่าทานที่ถูกจำกัดไว้ด้วยการเวลาหาโอกาสอื่นไม่ได้มีเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้ห้าอันทานผลไม้ใหม่ที่มันออกมาใหม่ๆให้แก่ผู้มีศีลนั่นนวพลังทานังเทติทานผลไม้ใหม่ที่มันออกมาใหม่หัวปี นั่นอันหนึ่งทานข้าวใหม่เพราะข้าวใหม่ก็มีปีละครั้งหัวปีแล้วก็ให้ทานแก่ผู้ที่เดินทางมาถึงใหม่ๆอย่างวันที่พวกท่านทั้งหลายเดินทางมาถึงที่นี่กำลังเหน็ดเหนื่อยหอยหิวก็มีโอกาสที่จะได้บุญต้อนรับกันแล้วก็วันที่จะเดินทางจากกันไปสู่จุดหมายปลายทางที่สาภาคอาจจะรีบอาจจะร้อนสำหรับท่านที่อยู่ไกลพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เตรียมอาหารสำหรับผู้ที่จะรีบเดินทางนี่เรียกว่าคามิกพัตตังทานังเทติให้ทานสำหรับผู้ที่จะรีบเดินทางด้วยความจำเป็นเหมือนวันนี้อันที่สี่อันนี้ก็เป็นกาลทานต่อมาอันสุดท้ายคีลนะพัตตังเป เพสัตสังพัตตังทานังเทติให้ทานอาหารหรือจุกยาอนุเคราะห์สำหรับผู้ที่ป่วยผู้ที่เป็นไข้สมณพราหมณ์ผู้ป่วยไข้ผู้ทรงศีลเอาใจใส่ดูแลกันถือว่าเป็นกาลทานเพราะไม่ใช่ว่าคนเราจะมาป่วยมาไข้อยู่ทั้งปีทั้งชาติอันนานจนจะไข้ห้าอันนี้ท่านเรียกว่ากาลทานถ้าผู้ใดช่วยโอกาสทำเอาตอนนี้เมื่อทานนี้ให้ผลยัตสะตัทธะวิปาโกทานนังทานนี้ออกดอกออกผลขึ้นมาในโอกาสที่เหมาะสมบุคคลนั้นจะได้ผลจากการให้ทานเช่นนี้กาลคตาจะสะอัฏฐาปริปุณาโหติเขาจะได้ดังปรารถนาเมื่อถึงเวลาครับขันจำเป็นอยู่ที่สาภาคใดๆภูมิภาคใดๆก็ตามสมมุติว่าเราตกอับอาภัพคับแค้นอยู่ต่างถิ่นต่างที่ไกลพี่ไกลน้องไม่มีญาติสนิทมิตรสหายเลยแต่เนื่องจากบุญที่เราได้กระทำกาลฐานเช่นนี้จะมีคนมาช่วยได้ทันการทันปรารถนาได้ดังใจไม่ว่าเวลาใดยามที่หมดสิ้นที่พึ่งหมดสิ้นที่จะหวังแต่มีสิ่งที่ดลบันดาลมาถึงเหมือนไม่มีเงินสักบาทเขาจะเป็นแล้วเป็นเหตุให้ถูกเลขถูกหวยขึ้นมาการให้ทานชนิดนี้ทั้งเรียกว่ากาลทานทุกปีเมื่อวันนัดพบเราจึงพยายามทำข้าวห่อวันสุดท้ายแจกให้พี่น้องทั้งหลายได้สะดวกเดินทางอันนี้ก็เป็นเอกอันหนึ่งที่อาตมาพยายามพาพี่น้องพวกกระทำครัวทั้งหลายได้บุญคิดว่าที่พาทำมานี้ไม่พาพี่น้องทั้งหลายตกนรกแน่ๆนั่งสลาบเนี่ยว่าพาไปตกนรกหรอกที่เอิ่นมากเนี่ยทีนี้ปัญหาต่อมาก็เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เอาใจใส่เป็นห่วงเป็นห่วงผู้ที่ป่วยจริงๆและเป็นห่วงผู้ที่นั่งสลอนอยู่ตรงนี้กลัวว่าจะป่วยไปด้วยกันป่วยกายไม่เท่าไหร่ป่วยใจสิจะลำบากโอ้ยเป็นนำมาปฏิบัติธรรมนี่แหละเอ้าหัวจังเจ็บท้องบ่องใส่เพิ่นบอกว่าต่อไปว่าเป็นน้ำกินว่าเป็นน้ำการบริหารบ่ถูกต้องเราเปลี่ยนอาหารและบางทีเราอดอาหารมาแล้วมากินบางคนกินชนิดที่เอาธรรมะกองไว้ซะก่อนนะครูบาอาจารย์ท่านสอนให้กินให้มันเป็นไม่รีบไม่ร้อนไม่ตะกุมไม่ตะกามไม่สวาปามเข้าไปพอดีแล้วก็อิ่มสังเกตนะอาตมานี่พยายามจะกินจะอยู่ในรักษาไม่ใช่ว่ามีคนมาถวายอะไรมากๆก็กินเอากินเอานะเวลาอาตมาตักอาหารหยิบแล้วหยิบอีกดูว่าข้างหลังจะพอไหมบางทีจับมา 2-3 ชิ้นต้องเอาคืนไว้อีกซะก่อน1มันอาจจะมาก2กลัวคนข้างหลังยังไม่พออาตมาชำเลืองตาดูแม่ใหญ่ทั้งหลายตักอาหารบางคนเห็นแล้วโอ้ข่อยกิน3เครือบ่หมดเด้อข่อยว่าล้นขันมาโอ้ยไม่กลัวหรอกว่ามันจะเปลืองแต่กลัวท้องไส้จะลำบากมันก็ต้องเป็นธรรมดาอีกประการหนึ่งท้องไม่เคยปรับไม่ทันอีกประการหนึ่งเราแก่แล้วอย่าลืมว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมันอ่อนล้าลงแล้วการย่อยเนี่ยลำบากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอน คนปฏิบัติธรรมจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ5ประการในคุณสมบัติ5ประการนี้ถ้าผู้ใดมีครบปฏิบัติติดต่อกันไปช้าที่สุดไม่เกิน7ปีจะเข้าถึงอริยญาณธรรมในจำนวน5ประการนี้มีอะไร1มีศรัทธาเชื่อมั่นตั้งใจจะปฏิบัติจริงๆสองไม่มีมายาสาไถโอ้อวดเป็นชาติของคนตรงไม่ใช่อ้อยเองเออแล้วเฮ้ยมานโมแม่แม่แป๊ะแป๊ะไปนี่แล้วพ่อได้เห็นได้ยังนุ่มพันแน่ลำเครือไข่ทอปมือตายเจ็บป่วยเท่านี้ใจทอกระบุงผิดตายคือขักบัตรเพิ่มก็มาอีกแต่ว่ามีมายาผู้ที่จะปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไม่มีมายาโอ้อวดเป็นชาติของคนตรงข้อที่สามมีอาพาธน้อยมีไฟธาตุเผาอาหารให้ย่อยได้สม่ำเสมอตรงนี้มันเป็นปัญหาเหมือนกันถ้าสุขภาพไม่ดีเน้นไปที่ไฟธาตุเพราะว่าเวลาเรามาปฏิบัติเราไม่ได้ออกแรงเราจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมเวลากินอาหารเข้าไปเนี่ยมันทำงานหนักทันทีตัวไฟธาตุอาการย่อยจะหนักถ้ากินอิ่มแล้วไปนั่งสมาธิจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังมากเพราะนั้นในอปันนกะปฏิปทาการปฏิบัติที่แน่นอนไม่ผิดพลาดเนี่ยท่านจึงวางหลักโภชเนมตัญญูตานี่ไว้อันหนึ่งรู้จักประมาณในการบริโภคกลัวว่ามันจะหนักหน่วงเกินไปไฟธาตุจะย่อยไม่พอเอื้ออาจหนักหน่วงมีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการประกอบอาการตื่นพอเราหลับแล้วตื่นขึ้นมาให้ลุกอย่างพวกเรานี่แหละที่ครูบาอาจารย์พาตื่นมาตีสองคือมันตื่นแล้วเราไม่ลุกเรานอนต่อเราพามันลุกเมื่อมันตื่นเรียกว่าชาคริยานุโยกชาคริยะแปลว่าตื่นอนุแปลว่าตามโยคะโยคะแปลว่าตามผูกตามประกอบประกอบเวลาตื่นแล้วลุกขึ้นเลยตีสองท่านก็เลยพาเราตื่นฝึกเอามันก็พอดีมีศรัทธาเชื่อมั่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยว่าปฏิบัติได้ไม่มีมายาโอ้อวดเป็นชาติของคนตรงมีอาพาธน้อยมีไฟธาตุเผาอาหารให้ย่อยได้สม่ำเสมอเรื่องท้องนี่สำคัญสำหรับการปฏิบัติแล้วอันที่สี่เป็นผู้มีความเพียรอันนี้พวกเราก็มีครูบาอาจารย์พาเพียรถึงเวลาก็พาเตือนพาลุกอันที่ห้ามีปัญญาปัญญานี่ไม่ต้องมีมากดอกมีพอฟังรู้พอฟังรู้ดูออกไม่ใช่ใบ้บ้าปัญญาสามหูจักหาจักซิบคันสิตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาไปเนี่ยมันสิหูอยู่เริ่มจากสุตะสุตะมยปัญญาให้เกิดปัญญาจากการฟังหลังจากนั้นจึงไปสู่ปัญญาเกิดจากการคิดถ้าหาว่ามีปัญญาพอดีอยู่เนี่ยปัญญาปานกลางมันจะคิดก่อนให้เกิดปัญญาคิดเองมาก่อนต่อมาได้ยินได้ฟังเพิ่มเข้าไปเองจากจินตะมาสู่สุตะจินตะแปลว่าคิดพอได้ยินได้ฟังไปเองบางทีฟังเข้าใจเลยบางทีฟังยังไม่เข้าใจเอาความฟังที่จดจำไปคิดยังไม่พอตอนมานั่งจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นมาจากการภาวนาการอบรมที่มานั่งนานๆไม่ใช่นั่งซื่อบื้อเฉยๆนั่งจะเกิดปัญญานอกจากว่าจะนั่งให้แต่มันหลับอย่างเดียวมันเกิดปัญญานี่มันเกิดสมัยอาตมาเป็นเด็กไปฟังเทศกับแม่เรื่องพระเวสสันดรพอไปถึงตรงท้องพรามแตกคิดยังไงมันก็ไม่เชื่อว่าพรามท้องพรามจะแตก หัวตะกำปั้นเนี่ยก็ยังขึ้นไปจะขึ้นหมูปันใดแต่หน่อยมันมีแนวคิดเก็บขาหมูใส่ลีไลลีไลเก็บขาไก่ใส่ลีลันลีลันเก็บขาหมูมันใส่ลีไลลีไลปากพามใหญ่คุ้งหูทองพามแตกดังปูทองพามหรูดังปางถือไม่ห่างตายพอร้อยสาวสำน้อยตายพอพันหนีบ่ทันตายหลายกว่านั้นเราจะปาดโอ้มันเน้นอีวะขึ้นไปใจเป็นเด็กหน่อยไอ้มันจะไปกินจนท้องแตกคักแม่เอาปานังคักบ่เอามีดมาเสียบจึ้งลงไปในท้องเดี๋ยวก่อนความเชื่ออย่างนี้ไม่มีตั้งแต่ตอนเด็กๆนั่นจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดเมื่อได้ยินสุตะอันนี้ขึ้นมาเองสัตสุตะนี่แปลว่าฟังแปลว่าได้ยินกันเอามาฟังแล้วเอามาคิดเพิ่มกับพี่ว่าบ่แม่นดอกเว้ยคือในใจบ่แม่นบ่แม่นอยู่บ่เคยเห็นผู้ใดท้องแตกคักแม่ปานนั้นจะเถื่อสิกินสําเร็จก็ได้ไว้ซั่นจนมาสู่การภาวนาพอมาสู่ภาวนาเราก็รู้ว่ามันแตกยังไงมันว่ามันแตกจังซั่นมันเป็นรูปธรรมสอนว่าความโลภนี่มันจะระบาดแตกไปหอดสาวสําหน่อยหอดไม่ห่างนั่งใหม่ไผก็โลภเป็นขึ้นกับสู้ชกกันกินหลายท้องแตกมันไม่ใช่ว่ามันจะแตกอย่างนั้นอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่มาปฏิบัติธรรมแล้วเจ็บป่วยก็เป็นธรรมดาอย่าได้เข้าใจผิดว่ามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ต้องเจ็บป่วยไข้อาจจะล้มหายตายไปคนไม่มาปฏิบัติธรรมเจ็บท้องหลายกว่าเฮานี่ตายตะพึดเห็นไหมประเทศอินเดียลงข่าวตายจะโรงพยาบาลรับไม่ไหวปวดท้องร่วงอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้พวกเรามากันหลายคนในจำนวนหลายคนก็ย่อมมีคนป่วยคนไข้คนมีสุขภาพอะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามต้องพยายามศึกษาเวลาได้ยินได้ฟังทุกถ้อยคำที่ครูบาอาจารย์พูดนั้นไม่ใช่ให้มันผ่านเลยไปฟังแล้วคิดเพื่อจะได้เกิดสติเกิดปัญญาแม้แต่เรื่องอยู่เรื่องกินจุกจุกจิกจิกท่านก็สอนเพราะเอาแบบพระพุทธเจ้าอะคะทิโตอะมุชิโตอนัชชาปโนพยทัตสาวีนิสรณะปัญโยโสปินทะปาตังปริพุนเชตีไม่รีบเคี้ยวไม่รีบกืนไม่หมกมุ่นสยบมีปัญญามองเห็นคุณและโทษบริโภคอาหารนั้นด้วยปัญญาด้วยประการฉะนี้นิสรณะปัญญาปัญญามีทางออกไปอาตมาไปเทศเมืองขอนแก่นเมื่อกี้มันไกลนะไปขอนแก่นไปแล้วจะต้องรีบมางานฉลองอายุท่านเจ้าคณะจังหวัดมีแต่พวกมหา8ประโยค9ประโยคลงมาลูกศิษย์เก่าของท่านหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดที่ศึกไปแล้วเป็นเจ้าเป็นนายมาถึงวันนั้นก็กลับมานุ่งขาวห่มขาวป้าก็ว่าไปถึงท่านต้อนรับดีมากเปิดห้องแอร์กุฏิที่ต้อนรับสมเด็จพระสังฆราชให้อาตมาพักห้องแอร์ใหญ่ๆหลังจากนั้นก็เครื่องดื่มของหวานของแซ่บเราบ่เคยกินอยู่นี่อยู่โน่นก็มีเอาไปถวายโยมพ่อใจแก้วไปด้วยพ่อใจแก้วแล้วก็พระไปด้วยในห้องอาบน้ำรอที่จะแสดงธรรมอาตมาก็จับมากินโอ้มันแสบโพดอะไรระวังเลยมันแสบหลายอย่าพากันกินตามใจอยากใจแสบได้พูดให้ฟังพร้อมยังกินให้ดูอีกกินจิ๊บหนึ่งแก้วโตขนาดนี้อาตมากินไปแค่นี้แล้วก็วางมันแสบโพดเว้ยบ่ไหวนี่แสบๆยังสิจะไปกินหลายเลยเด้อว่ากินเป็นปากอยากเป็นของเที่ยวขี่เป็นขาเด้อว่าพอใหญ่แก้วก็จะเป็นแสบหลายคือตื้อเขาจนแสบตื้อลืมตัวคนเป็นบ่อมูนั้นย้อยบัดมาบัดเนี่ยพอใหญ่เลยเล่นได้2-3 กิโลจอดจอดจอดถัดว่า โอ้ยหายก็ล้นเมฆบัดเดือดจอดว่าสุดทางเพื่อจะมาหอดเพลงมันหลุดตีสามตีสี่แล้วเบิกตีหนาผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องระวังต้องรักษาตัวอย่างอีกประการหนึ่งน้ำฝนนี่เห็นนี่ใหญ่ทั้งหลายหาเอาอะไรไปตรงไปล่องสิกินย่าไปเฝ้ากินแต่แห่ได้น้ำฝนซุ่มไหนนี่เห็นไหมละพระท่านสวดเมื่อเช้าท่านก็สวดเมื่อวานเมื่อคืนก็สวดวันก่อนก็สวดวัดสังวัดสาวราหกาโลคาจุปตวาเตสังนิวาเรนตุจสปทากายสุขังจิตสุขังอาหารันตุเคมีอนีคาสุรตาจะสันโตเพิ่นบ่ได้แปลปันฟังค่ะตอนแรกขึ้นต้นสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงทาเนอยู่ในหนังสือเขานี่เพิ่นสวดเอิ้นฝนตัวสมุนนะเอิ่นเอาตีอีพอใหญ่เอิ่นดูดูมันตกค่ำเจ้าอย่างนี้แล้วแห่งพระกันมานั่งสมาธิเปิดหมู่มันอูดเทวดาเดี๋ยวสมาธินี่อย่าลืมนะสมาธินี่ถ้าผู้ใดมีสมาธิมากๆนั่งแผ่ไม่เป็นสมาธิทำให้ร้อนไม่เป็นทำให้เย็นไม่ได้เอาแต่มันจะเป็นแผ่บ่ให้ฝนตกก็ได้บ่ได้แค่เขาก็ขักบันมันอูเทวดาผู้ใดเคยได้ยินเรื่องฤาษีกะไลโกรธนั่งเข้าสมาธิเพ่งฌานเป็นเดือนๆร้อนอูดเอ้าฝนไม่ตกเพราะติดตบะฤาษีนั่นมันแผดฝนไม่ตกเทวดาอยู่บนสวรรค์นั่นเดือดร้อนห้อนเบิ่งแบบตบะมันเผาตบะนี่แปลว่าเผาที่เขาว่าตะบะแตกตะบะแตกเผาหลายชนิดตะบะเพิ่นแตกเองฝนฟ้าไม่ตกพระเจ้าแผ่นดินก็เดือดร้อนชาวบ้านชาวเมืองเดินขบวนไม่ได้ทำไร่ทำนาฝนไม่ตกก็ทรงอมาตย์โกรธมันเป็นเพราะอะไรเราเองจำศีลก่อนแล้วเพราะฝนไม่ตกต้องให้พระเจ้าแผ่นดินบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมสมัยก่อนถ้าพระเจ้าแผ่นดินไม่มีศีลมีธรรมฝนไม่ตกบ้านเมืองเดือดร้อนทีนี้พระเจ้าแผ่นดินสมาทานอุโบสถทศีลทำอะไรก่อนแล้วฝนก็ยังไม่ตกให้อมาตย์ไปเที่ยวตรวจดูก็ไปเห็นฤาษีกะไลโกรธนั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นไปเวลาไหนก็เห็นไม่ขยับขาเยื่อนทีนี้ทำยังไงเขาก็มาฟ้องเป็นที่ฤาษีนี่นั่งสมาธิแผ่เผาขึ้นไปบนฟ้าบนสวรรค์หนอนทำยังไงจะให้ฤาษีออกจากสมาธิในที่สุดพระเจ้าแผ่นดินต้องลงทุนเอาลูกสาวนั่นแหละเอาลูกสาวนางอรุณวดีนั่นไปทำให้ฝนตกไปเปลืองผ้าเปลืองผ่อนออกไปนั่งเอานมนั่นไปชนไปตุฤาษีอยู่นั่นบาดนี้ระบาดฝนที่ตกบาดเองไปหรอกฤาษีก็เลยค่อยๆคลายอาการเพ่งบ้างไม่หยั่งหน่อเมื่อตาหน่อยสิ่งเบื้องบาดนี่โอ้บ่เคยเห็นจักเถื่อเขางัวเขาควายมันออกตรงหัวอันเขาคนยังมาออกอยู่เอิกวักนะเท่านั้นเองแหละก็เลยทำให้เกิดเสพสันทวะกันแล้วฝนก็ตกเหมือนกับฟ้ารั่วทะลุทะลงมาคือสิ่งที่มันแผดเผานะทีนี้อีกประการหนึ่งสมาธิเพ่งเป็นประกอบไปด้วยเมตตาธรรมแผ่ไปอันนั้นเย็นสมาธิเย็นสมาธิร้อนมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิมันก็มีพวกเรานั่งสมาธิกันเป็นหมู่นะแล้วเห็นบ่นั่งมันจะฮ้อนเหือไหลไข้หน่อยล่มจมูกกระเพื่อมบ่พากันแผ่เป็นนั่งมากๆมีพลังแล้วสวดสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงฐานเนเทวดาทั้งหลายอยู่ในบริเวณสถานมุนีรอบๆฟังเด้อสุนันตุโพนโตเทว่าเทวดาทั้งหลายฟังแน่เด้อ หลังจากนั้นเราก็สวดไปอธิกตาที่ข้ายุกตาสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุสุภธาขอให้หมู่เจ้าทั้งหลายได้พากันรักษาสรรพสัตว์รักษาศาสนาพระพุทธเจ้าพากันอยู่เย็นเป็นสุขแต่ดังหมัดดังปรารถนาสัพเพปุเรนตุมโนรถาให้หมู่เจ้าได้ดังปรารถนาเทวดาปรารถนาได้ให้ได้ดังใจยุทธกาเลนะปวัตสันตุวสังวสาวรหกานำเมฆนำฝนดลบันดาลตกลงมาในเวลานี้ย่ำนี้โลฆาจุปทวาเตสังนิวาเรนตุเมื่อตกลงมาแล้วจงป้องกันอย่าให้มีโรคมีภัยในฝนในฟ้านี่เด้อฝนบางชนิดมีพยาธิตกลงมาแล้วทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเห็นว่าฝนตกแล้วพักกันไข่มันหงอดไข่แง่ๆไอ้หน่อยตาตูมตายฮะตั้งแต่ฝนบ่ตกมายังบ่เป็นฝนชนิดนี้นำโรคมาด้วยพระท่านจึงสวดอย่าให้มีโรคมีภัยเด้อยุทธกาเลนะปวัตสันตุวัตสังวัสาวราหกาโรคาจุปาตวาเตสังนิวาเรนตุจะสาพทากายสุขังจิตสุขังอาหารันตุตกมาแล้วจงป้องกันอย่าให้มีโรคมีภัยแก่มูมวลมนุษย์สรรพสัตว์สรรพชีพจงนำมาแต่ความสุขซึ่งกายและใจกายสุขังจิตสุขังอาหารันตุนำมาแต่ความสุขแห่งกายแห่งใจเฮมีอเนคาสุรตาจะสันโตอนาตุลาโทสุขิตาอเวลีเทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขเป็นอยู่อย่างเกษมปราศจากเวรภัยความเดือดร้อนอาดูลใจที่เราสวดไปแล้วไม่ค่อยได้แปลสุรตาจะสันโตอนาตุลาโทสุขิตาอเวรีอย่าเป็นผู้มีความเดือดร้อนอาดูลใจเป็นอยู่อย่างปราศจากเวรภัยหลังจากนั้นขอให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวามนุษย์สาจะประชาจะเสรีพัทธานุปัสสีจะสถาพวันตังทั้งมวลมวลเทพเจ้าเหล่ามนุษย์จงประสบด้วยความสุขจงได้พบได้เห็นประสบพบผ่านแต่สิ่งที่ดีที่งามตลอดการทุกเมื่อเทินแต่เฮาสวดอยู่คู่มื้อนั่นแหละมันเป็นแพร่ให้ตั้งแต่มนุษย์แพร่แม้กระทั่งเทวดาทีนี้ฝนทุกวันนี้ตกมามักจะมีพิษอย่าพาไปตรงกินเพิ่นเป็นห่วงห่วงได้เฮาแน่ห่วงอย่างมันมีผิดมีภัยเทศอันอธิษฐานจิตอย่าให้นำโลกนำภัยมานำเด้อฝนเอ่ยฝนบ้านเฮายังดีได้นี่ฝนเมืองนอกตกลงมาต้นไม้ตายเป็นแถวบ่แม่นตกมาหลังงามระหว่างประเทศเช็กโกสโลวาเกียประเทศเยอรมนีดินแดนนี้ต่อกันระหว่างกลุ่มสแกนดิเนเวียนกับกลุ่มยุโรปตะวันตกตะวัน

ี่ควรที่เฮาจูดเฮาอูดควรลดควรเลือกควรลงงานหมดนี่มันหลายคู่เหมือนนี่มาจากแก๊สจากน้ำมันไปรวมกันอยู่ในอากาศเป็นความชื้นรวมกันเข้ากับเมฆแล้วก็เป็นกรดไนตริกตกลงมานี่เป็นฝนมีพิษภาษาฝรั่งเขาว่าเอซิดเรนฝนมีกรดฝนมีพิษตกใส่ต้นไม้เหง็กงอรวมกันไหลลงน้ำปูปลาตาบอดตาฟางเป็นบาดเป็นแผลแต่พอแต่แม่เฮาฝนดีฝ่าดีบ่เคยเป็นผิดบ่เคยเห็นปลาเป็นบาดเป็นแผลทุกวันนี้มันเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากสิ่งที่มนุษย์กระทำวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องธรรมะที่ควรได้รู้ก่อนที่จะจากกันเผื่อว่าอายุไม่ยืนยาวล้มหายตายจากกันไปอย่าได้ไว้ใจกับชีวิตของเราอย่าได้ประมาทชีวิตนี้เหมือนจุดตะเกียงไว้ท่ามกลางสายลมลองคิดดูเอาเทียนไปตั้งไว้กลางเดินจากมันสิพัดมาทางใดละลมนะมันสิมอดขันมากก็พัดลมพัดมาก็จะมอดแล้วก็เอามือไปป้องบังทั้งนั้นบังทั้งนี้มาเฮียงกว่านี่บังไว้ก็บ่ฟังหรือมิฉะนั้นก็หมดไส้หรือมิฉะนั้นก็หมดน้ำมันชีวิตนี้เหมือนจุดเทียนจุดตะเกียงไว้ท่ามกลางสายลมคอยปกคอยป้องคอยเติมเชื้อให้ลมพัดมาเมื่อไหร่ก็มอดดับเรานี้ทุกๆคนอยู่ในสภาพเช่นนั้นอยู่ในวัฏสงสารก็พร้อมที่จะพบกับความแตกสลายความตายความพัดพากกายแตกสลายไปจิตใจวิญญาณยังมีกระแสไม่ขาดสิ้นวิญญาณโสตังวิญญาณโสตังนอโภชินนังกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดวิญญาณมันมีกระแสไหลเหมือนน้ำเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นห่วงต่อกันไปต่อกันไปเรายังไม่สามารถตัดกระแสแห่งวิญญาณก็ต้องเกิดก็เกิดเรื่อยไปเกิดทีไรก็ต้องตายเรื่อยไปเกิดกับตายไปอยู่ด้วยกันเราจะทำอย่างไรพยายามหาวิธีตัดกระแสแห่งวิญญาณให้มันขาดถ้ายังตัดไม่ขาดก็ให้กระแสนี้ไหลรินไปสู่กระแสทานแห่งปุญญวิญญาณวิญญาณอันประกอบไปด้วยบุญให้ปุญญาภิสังขารปุงพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าอวิชชาคโตปุริสปุคคโรปุญญสังขารังอภิสังขาโรโหติปุญโญปะขังโหติวิญญาณังปุถุชนบุรุษผู้ประกอบไปด้วยอวิชชาเมื่อใดจิตวิญญาณนี้ถูกปุญญาภิสังขารปุงเรายังไม่รู้เพราะเรายังไม่เคยตายแต่คอยดูเถิดต้องพบทุกคนเวลาจะตายในจิตมันจะทุรนทุรายหาที่พึ่งของมันเหมือนคนตกน้ำตกต่ำลงไปสาวสลดตัวผู้ใดสิบอกในไงน่ะแล้วตกลงหันมือแล้วยังสาวสะก่อนขี้เห็นอยู่เองติ่งอยู่กระแสแห่งวิญญาณมันก็หาที่ของมันหนทางกว่างต่อกว่างทั้งมาเที่ยวตั้งแต่ขอบคนว่าสาลากว่างต่อกว่างตนเจ้าผันโดดลงตั้วลงหนฟ้าคนมือเราก็สาวไปหลดหมดได้ยังเราก็เอาหลดที่ไหนใหญ่มาอุบัติมาบัวว่าทุกคำนั่นคือทางตายและจิตมันอาศัยกันเวลาจะตายนี่ก็เหมือนกันเศร้ายุ่งเศร้าแน่จิตนี่ตัววิญญาณนี่วิญญาณเพราะเรามีอวิชชาอวิชชาแปลว่ายังไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้บั้นปลายไม่รู้ทำกลางไม่รู้ที่สุดบ่โหเฮานั่งอยู่เหนือบ่โหโหบ่นี่ว่ามาแต่ไสมาแต่นรกหรือมาแต่สวรรค์เจ้าจักแล้วแหววบ่จักอวิชชานี่ไม่ใช่ว่ามันไม่รู้อะไรมันรู้แต่มันไม่รู้ชัดเจน

ู่ในขณะนี้แต่ไม่รู้ว่ามันรู้ถูกหรือรู้ผิดแต่ความรู้มีอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดจริงเรียกว่าอวิชชาเมื่อจะตายก็ไม่รู้เองว่าสิไปใส่บัดตายเนี่ยแต่จะพอให้อบอุ่นใจมั่นใจบ้างสำหรับผู้ที่มีปุญญาภิสังขารบุญนั้นอภิแปลว่ายิ่งปุญญะแปลว่าความดีสังขารการปรุงแต่งมีความดีปรุงแต่งใจบัดสิตายถ้าคนใดทำดีๆไว้เนี่ยปุญญาภิสังขารโหติปุญญูปคังโหติวิญญาณังเมื่อถูกบุญความดีปรุงแต่งจิตอย่างยิ่งปุญญูปคังโหติวิญญาณังวิญญาณมันก็เข้าถึงบุญกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดมันก็ไหลไปหาบุญบางคนบัดสิตายบัดเนี่ยทำดีมามากๆทำชั่วนิดหน่อยไม่มีปัญญาพอเวลาจะตายลืมหมดเลยความดีที่ทำมากๆไปคิดถึงแต่ความชั่วนั่นนิดเดียวคือมันขาดปัญญาตัวปัญญามันจึงเป็นตัวสำคัญจึงเป็นยอดแห่งธรรมบางคนทำชั่วมาเต็มที่ทำดีนิดหน่อยพอเวลาจะตายจิตไปคว้าเอาดีไว้ก่อนตายปั๊บวิญญาณเข้าถึงบุญแทนที่จะร่วงลงในนรกกลับไปยืนเทเลไปตั้งรักได้อยู่ในมนุษย์ตรงนั้นยังจะมีโอกาสสร้างคุณงามความดีต่อเพราะตั้งหลักได้แล้วแต่ถ้าหากไปประมาทอีกทีนี้ก็กรรมที่สร้างไว้เยอะๆน่ะรออยู่ไม่ใช่ว่ามันหมดไปเพราะนั้นว่าพลาดหล่มยุ่งหยาไหวท่านเลยบ่ทันหล่มบัดพอไม่ล้มแล้วจะทำอย่างไรตั้งหลักที่ดีงามก็ทำดีทีนี้ถ้าไม่ล้มแล้วก็ไปทำชั่วต่อไปเนี่ยความชั่วเก่าแก่ก็จะรีบให้ผลรอจังหวะบางคนทำบาปนิดหน่อยทำดีมากๆเวลาจะตายจิตนี้ไปยึดเอาอปุญญูอปุญญะสังขารโหติไปยึดเอาอปุญญาภิสังขารดังในเรื่องเล่าไว้ในพระธรรมบทพระภิกษุกระทำคุณงามความดีสมณธรรมมาอย่างดีงามแต่นั่งเรือไปเวลาเรือจะจมตนเองไปรูดเอาเสียเอาหญ้าตกน้ำแล้วมือหยางสัญญาหญ้าลุดมือลงมาขอบบาดนี่เพิ่นลอยน้ำบ่เป็นคันลอยน้ำเป็นก็สิบ่พอตายหย่อนนอกสำนองค่อยว่าจมเอื้อกลงไปบัดแทนที่จะมาก่อนที่จะสิ้นใจเนี่ยแทนที่จะมานึกถึงศีลที่ตนเองได้กระทำคุณธรรมที่ได้บำเพ็ญมากลับมายึดเอาว่าเราต้องอบัติปาจิตตีผ้าของเขียวออกจากที่เพราะผ้าเนี่ยไปทำให้หญ้าให้อะไรมันหลุดออกมาจากที่ต้องอบัติปาจิตตีอบัติปาจิตตีนี่เป็นอบัติเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ปัญญาของท่านไม่พอกายเอามาเป็นเครื่องปรุงเฮ้ยตายคักๆบัดนี่ต้องอาบัติบ่ทันได้ปรุงอาบัติว่าซั่นพอตายปั๊บไปเกิดเป็นให้ไปเกิดเป็นให้ในพระคุ้มอันบุญซึ่งมันเหมือนบ่ทันได้ออกให้ผลบาปหน่อยๆนี่มาให้ผลลัดหนาไว้ก่อนนั่นแหละเพราะอวิชชาปุคคโลอวิชชาคโตปุริสปุคคโรอปุญญังภิสังขาโรโหติวิญญูปคังอปุญญูปคังโหติวิญญาณังเมื่อบุรุษบุคคลนั้นปุถุชนที่ประกอบไปด้วยอวิชชาจิตได้ถูกปรุงด้วยอปุญญาภิสังขารวิญญาณก็เข้าถึงอบุญเพราะนั้นระหว่างฝึกให้ดีๆตรงนี้จะต้องอาศัยยอดแห่งธรรมก่อนที่จะจากกันวันนี้จะพูดถึงเรื่องต่อยอดถ้าเข้าว่าต่อยอดคันว่าต่อยอดแต่บ่ต้องห่วงโอ้มีเงินพ่อบาทก็มาต่อยอดบ่ต้องจกหาละเอาไว้ดีๆเลิกๆไว้ไปคาลดไม่ได้ชวนต่อยอดให้เอาเงินมาบริจาคต่อยอดแห่งธรรม
อย่าลืมนะมันยอดของมันจ้ะก่อนที่จะมียอดต้องมีรากเดี๋ยวนี้คนเขาฉลาดเขาต่อยอดอยากกินไว้ต่อยอดเอาหมากม่วงปลาไปปลูกพ่อให้หมากม่วงปลาออกห้าเมื่อมะม่วงปลามีรากแล้วก็เอาไปต่อใส่พันธุ์ดีๆต่อยอดไม่นานปีหน้าก็เป็นดอกถ้าว่าจะขั้นใดอย่างต้นบ่แข็งก็เด็ดดอกมันถิ่มตีฮือเป็นหมากต้นมันติดกันดีแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นลูกเป็นหมากสุกมากินแซ่บแทนที่จะรอให้มันแก่ซะก่อน4ปี5ปีจึงจะได้กินลูกกินหมากกินปีนี้ถ้าเฮามาปฏิบัติธรรมเนี่ยคือกันผู้ได้ต่อยอดเป็นเอามันดีนี่ล่ะฟังให้ดีนะฟังให้ถูกบางคนปฏิบัติจนเขาตายซื่อๆโม้เว่บ่ฮู้จักต่อยอดโอ้โหจริงๆจะพากันเครียดนี่พระมันองอาจจะบวชทั้ง20ปีแต่ว่าไม่มียอดที่จะเจริญในพรหมจรรย์บวชเดินทิ้งสิตรงนรกหรือในสังกัปปะจักบ่จักต่อยอดยอดเหียบยอดกุดนี่ซุ่มมาบวชขาวๆนี่สองสามเมื่อนี่อาจจะได้กินหมากกินผลของพรหมจรรย์ฟังให้ดีพระองค์หนึ่งบวชมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกไม่บรรลุธรรมตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างใหญ่หลวงเคยเล่าให้ท่านฟังมาหลายๆองค์ในสมัยพุทธกาลเพราะว่าท่านไม่รู้จักต่อยอดเอาแต่หมากเก่านั้นปลูกไปหดหนามไปพ่นดินจังงามได้สิได้กินจนกว่ามันจะเป็นหมากดอก็มีต้นนั่นก็มีปัดแต่เฮาได้ฟังดีๆได้ต่อยอดได้มั้ยไงพอไงสมมุตินั้นเพิ่นเมื่อก่อนเบิ่นแล้วเพิ่นอาจจะบ่ได้ต่อยอดก็ได้เมื่อหอดบ้านยอดเหี้ยนยอดกุดกําก็บ่จักพระองค์หนึ่งหลายๆองค์ล่ะขอเล่าให้ฟังองค์หนึ่งบวชมาปฏิบัติธรรมมา 25 พรรษาไม่เคยได้พบความสงบเลยปฏิบัติธรรมตั้งอกตั้งใจจริงๆจนน้อยใจน้ำตาไหลนองหน้าอยู่กลางคืนมาน้อยใจเราปฏิบัติธรรมทำไมหนอเราจึงไม่บรรลุธรรมองค์อื่นบรรลุไปหมดแล้วจนวันหนึ่งนั่งอยู่ในคณะในหมู่นี่นั่งสมาธิมีงูตัวหนึ่งมันเลื้อยเข้ามาในวงเหมือนวัดเรานี่แหละงูเยอะนี่ถ้านั่งอยู่นี่ไม่นานแต่ฝนตกเนี่ยถ้าอยู่ไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีงูเลื้อยเข้ามาในนี้เพราะว่าเราไม่ได้มีศาลายกพื้นสูงเพื่อนก็เห็นงูมาเช่นมีพระองค์หนึ่งท่านเก่งวิชาหมองูมาก่อนเป็นคารวะท่านบอกว่านิมนต์ท่านทั้งหลายอย่าเคลื่อนอย่าไหวอย่าตีงเด้อนิมนต์อย่าตีงผมเสือเอามันไปทิ่มถ้าตีงเนี่ยมันกัดมันตกใจท่านเป็นหมองูเก่าท่านก็ไปใช้วิชาหมองูท่านไปจับคอมันงูนี้เป็นงูพิษกัดแล้วตายทันทีปรากฏว่าท่านจับได้ท่านก็เอาใส่หม้อแต่พระองค์หนึ่งท่านบวชมาเป็นเถระ25พรรษาท่านนั่งคิดถึงแต่ความน้อยใจว่าเรานี่ไม่บรรลุธรรมศีลก็รักษาอย่างเคร่งครัดภาวนาสมาธิอะไรก็ภาคเพียรอยู่ไม่เบื่อหน่ายแต่ทำไมองค์ที่บวชตามหลังเป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมกันหมดแล้วก็เลยนึกขึ้นมาว่าเราเนี่ยคงไม่มีบุญตายเสียเถิดอย่าอยู่เลยก็เลยขอโอกาสว่าท่านผู้มีอายุให้ผมเอามันไปปล่อยเถอะผมมีธุระจะเข้าไปในป่าบอกยังไงว่าผมกำลังปวดท้องสิไปทายนี่อย่าให้ไปทายเสียเวลาซื่อๆได้บุญสองต่อเสียเอาอันนี้ไปถิ่มให้มูนั่งสมาธิซะท่านก็พาเสื้อท่านก็ยกหม้องูที่เอาผ้าพันมัดไว้ถวายท่านบอกว่าท่านผู้เจริญไปถึงท่านเปิดหม้อแล้วท่านรีบมานะอย่าพยายามเอามือเข้าไปใกล้ขอบมันนะมันงูพิษกัดและตายทันทีไปถึงท่านก็ไปวางลงเอามือแก้มันออกท่านก็เลยประวัติตายเสียเถิดเรา
ประพฤติพรหมจรรย์มา 25,000 พรรษาไม่เคยประมาทด้วยความตั้งอกตั้งใจคงไม่มีผลขอให้งูตัวนี้กัดเราตายเสียเอามือล้วงเข้าไปมันหอดหัวเข่าบาดเนี่ยมันหอดเข้ามันไม่กัดเอามือทำยังไงมันก็ไม่กัดท่านก็เอามันออกมาจับปากมันเนี้ยออกเอามือแย่เข้าไปในปากมันฮะมันก็อ้าจังฟังหลวงปันเอาขีดแย่เข้าไปบองงับไม่มันก็ไม่งูกัดคนดอกอันไหนวะสันงูอมพาตวะสันก็จับงูนี่วางไว้เสียเหตุตอนมันก็ยังมาตอดเนอะพระองค์นี่ตัววะสันท่านก็เดินมาว่ามันเดินมาซื้อเดินมาหอดเครื่องทางลบไปเอางูขึ้นมาอีกกำคองูมาบัดเอามันเงี้ยเงี้ยปากมันมาเอามือแย่ใส่ปากมาเอามาให้งูเบิ่งไม่ใช่งูพิษดอกงูอมพาตวะสันอ้าปากจากปางอยู่งับกับบงับไปสักพระองค์นี้ถ้าร้องเสียงหลงเลยว่างแม่ว่างแม่ละวัดตายแท้ๆพิษหลายแท้ๆงูเนี่ยท่านก็พระองค์นั้นท่านก็มาแย่งงูออกแล้วก็ท่านก็เอาไปปล่อยของท่านอย่าทำอีกนะงูตัวนี้กัดแล้วตายทันทีนั่นเป็นเพราะอะไรท่านไม่มียอดต่อมาอีกพอถึงวันโกนผมท่านในสมัยโบราณถึงวันโกนในชาวบ้านจะถือมีดโกนลงมาเขาอยากได้บุญตะกี้มันสิงนายบอกแท้ผมนี่มันอึดแต่ได้อันมีดโกนมันบอกให้คู่มือชาวบ้านที่เป็นช่างตัดผมเนี่ยที่มีศรัทธาอยู่บ้างเขาจะหยุดมาขอโกนผมให้พระเอาบุญเขาปรารถนาบุญพวกช่างกันระบบก็พากันลงมาวัดพระองค์นี้ท่านก็บอกว่ามีมีดโกนมากไหมเอามาอยู่หลายเล่มไหมหลายเล่มเพราะว่าตรงนี้มันไม่เข้าก็จะได้เอาเล่มใหม่อาตมาขอเล่มหนึ่งจะไปช่วยโกนให้องค์โน้นองค์นี้เอาบุญโยมเอาบุญมาตลอดอาตมาเอาบ้างท่านก็เลยถวายมีเขาก็เลยถวายมีโกนให้ท่านก็ไปโกนให้องค์อื่นได้องค์หนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าผมจะโกนให้ผมเองก็หลบออกจากเพื่อนไปตั้งใจนะว่าจะไปโกนมันทำไมผมโกนมานี่ก็จน25ปีแล้วจะกุดคอเนี่ยมันโง่หลายปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้พอถึงตอนที่จะเอามีดโกนเชือดคอเนี่ยแตะลงในคอตอนนี้ท่านนั่งพิจารณาตั้งแต่บวชมาทำอะไรเสียหายให้พระศาสนาอันบริสุทธิ์ของพระศาสดาเศร้าหมองบ้างถ้าศีลเราข้อเล็กข้อน้อยไม่บริสุทธิ์เราจะปรงอบัติซะก่อนให้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจึงตายอย่างบริสุทธิ์มีโกนก็จ่อคออยู่พิจารณาไปพิจารณาไปย้อนหลังไปย้อนหลังไปถึงวันบวชจนมาถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เศร้าหมองขุ่นมัวมีแต่ประพฤติปฏิบัติดีมาตลอดตรงเนี้ยยอดมันสิปรงด้วยบัตรเนี่ยพอระลึกมาระลึกมาจนถึงวันนี้เกิดความเอิบอิ่มปราโมทย์ศีลที่เป็นกุศลฟังให้ดีนะศีลเป็นกุศลก็มีศีลเป็นอกุศลก็มีศีลเป็นอกุศลคือศีลโง่อะแปลว่าไม่กุศลกุศลนั่นฉลาดอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดศีลอกุศลศีลไม่ฉลาดศีลโง่ถือด้วยความโง่กัดแขวกัดข้างถือหลุดว่ามันจะคงดีหย่อนศีลเอาหลดพระพุทธเจ้าว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลแต่จะสำเร็จบรรลุด้วยศีลก็หามิได้ศีลนี้ไม่สามารถทำให้เราบรรลุทำให้เราสำเร็จได้แต่เราจักไม่มีศีลก็ไม่ได้ก็อาศัยศีลนี้แหละแต่อย่ายึดถือว่าศีลนี้เป็นตัวให้เกิดความสำเร็จจะไม่บรรลุจะไม่สำเร็จเพราะศีลนี้ก็หาไม่ได้แต่จะบรรลุแต่สำเร็จเพราะศีลนี้ก็ไม่ใช่เพราะนั้นท่านจึงเน้นไปว่าศีลที่เป็นกุศลศีลที่เป็นกุศลจะส่งให้เกิดปาโมทย์ปาโมทย์คือความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสและลึกถึงศีลของตนเองแล้วสบายใจไม่เศร้าหมองอย่างท่านมาสามวันเนี่ยลองระลึกไปสินั่งสมาธิไปเนี่ยระลึกไปนั่งระลึก
ว้าผู้นั้นเห็นอันนั้นผู้นี้เป็นอันนี้เฮาบ่เห็นหยังกะยาดอกสามมือไม่มีเห็นหยังนี่แล้วลึกไปโอ้ไม่ได้ล่วงล้ำก่ำเกินไม่ได้ผิดไม่ได้บาปเคารพเชื่อฟังประพฤติปฏิบัติอยู่คงไม่มีอะไรจะทำให้เราเป็นบาปเป็นกรรมเศร้าหมองสามวันมานี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า24ชั่วโมงข้าวก็ไม่กินเหมือนท่านทั้งหลายคิดไปสิแล้วลึกถึงสิ่งที่ทำมาสามวันสี่วันเนี่ยมีแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความปราโมทย์บุ้ยบ่ขี้ลายทายเป้ปันใดตัวเฮานี่ก็ได้สร้างเฮ็ดได้บ่กินข้าว24ชั่วโมงก็ได้บ่ว่าสิเฮ็ดบ่ได้มาถึงตรงนี้ปาโมดจะเกิดขึ้นแต่ท่านคิดไปว่า3วันที่มานี่มีอะไรถ้าคิดไปว่าโอ้ยมานี่ก็มานมูซื่อๆดอกเพิ่นฟังเทศก็รวยนี้ไปหาลับไปหานอนย่ามเพิ่นตั้งอาหารจังมาเข้าแถวนมูเราตักเอาหลายๆกินบ่เบิดเอาไปเสียงกินน้ําถ้าอย่างนี้เอิ้นว่าศีลโง่ศีลที่เป็นอกุศลแล้วจะส่งให้ท่านเศร้าหมองใจท่านเองตอนนี้จะกลายเป็นยาพิษให้ศีลนั้นเศร้าหมองแล้วสะท้อนไปสู่จิตเศร้าหมองด้วยเมื่อศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์จะส่งให้เกิดจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์จะส่งให้เกิดทิฏฐิคือความเห็นบริสุทธิ์เข้าไปมันส่งกันเป็นทอดเป็นทอดมันเป็นหยอดของมันตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้จักอะไรมากเพียงแต่ระลึกถึงการกระทำตนเองแล้วเบิกบานใจโอ้ยบ่ขี้หลายทายเปรตออกเด้เกิดมานําเพิ่นทําสัวสาละหมกทํามาหลายแล้วแต่ว่า3มื้อนี่บ่ได้เฮ็ดหยังเลยแนวสัวไม่ได้แนวดีๆแล้วจะเกิดปาโมดปาโมดจะส่งให้เกิดปีติเอิบอิ่มซึมซาบอยู่ในจิตในใจไม่เคยปาปื้มใจเท่ากับครั้งนี้ได้เงินแสนเงินล้านก็ไม่ได้ปราบปลื้มใจเท่ากับความดีที่ทำในครั้งนี้ปีติเกิดขึ้นบางทีนั่งไปน้ำตาไหลขนลุกขนพองโอ้ยเกิดมาน้ำเพลินเป็นสิทุกสิยากปันใดกับยิ่งได้มาเฮ็ดดีเฮ็ดงามน้ำเพลินอยู่เนาะบุญเฮาหลายผู้ลำคนห่างนี่ดีได้วัดบ่อข้าวพระเจ้าบ่อนบมากินมาท่านกับสมยุนให้ยังสิเพิ่นฝ้าเพิ่นยากน้ำหางน้ำมีเพิ่นฝ้าอยากไปอย่างกรณีนั่งรถบัสมาเมื่อวานเนี่ยแสดงธรรมก็ต้องรีบเพราะจิตยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมจิตมากเพราะได้ท่านท่านนั้นถือว่าต่ำมากในทางศาสนาถือว่าพรหมจรรย์ชั้นต่ำนี่หยอดท่านนี่หยอดบริจาคนี่หยอดศีลนี่หยอดธรรมภาวนาตัวนี้ให้เกิดปัญญาอันนี้เพราะเหตุนั้นเรามานึกถึงตัวนี้โอ้ยเฮาเนี่ยแม่นสิทุกข์ยากทั้งนอกทั้งในก็เลื่อยมาฮอดนี่เรายังสวดอะทะลิโทติตังอาหุอโมคันตัสสะชีวิตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นเป็นคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมันพอมาถึงนี้ระลึกถึงศีลระลึกถึงธรรมของตนเองศรัทธาเพิ่มขึ้นปีติปาโมดเอิบอิ่มขึ้นเนี่ยมันรวยรวยรวยกว่าเศรษฐีผมมหอดนี่จิตใจอ่อนซ่อนศาสตร์เจ้าของบัตรพออ่อนซ่อนเจ้าของเกิดนี่มันยังจะเกิดขึ้นเกิดปีติเกิดปาโมดปัสสัทธิลื่นหอดปวดแข้งปวดขาเอาขักบัตรเกิดปัสสัทธิกายลำงับจิตลำงับเกิดความสุขความสุขส่งต่อไปให้เกิดสมาธิสมาธิส่งไปให้เกิดยถาภูตญาณมันเป็นยอดของมันต่อกันไปกันไปกันไปจังสิครับส่งต่อกันไปท่านเอามีดโกนจ่อคอแล้วลึกถึงศีลมา25ปีเกิดปีติเกิดปาโมดโอ้ยบ่ได้บาปได้ชั่วอีหยังตัว25ปีแม่นบ่ได้เป็นพระอริยเจ้าบ่ได้เป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาบ่ได้มีตาทิพย์หูทิพย์คือเพิ่นบ่ได้เป็นผู้วิเศษวิโสมันก็บ่บาปมีแต่บุญตัวเฮ็ดมานี่เติบดีใจใหญ่ขึ้นมามันยอดตึงปีที่เกิดขึ้นปาโมดเกิดขึ้นปีที่เกิดขึ้นปัสสัทธิยืนอมิตรจ่อคอล่องจ้องยืนนั่งงอบลงบาดเนี่ยพอเกิดปีที่เกิดมุทุจิตอ่อนโยนนั่งโยบลงนี่คือข้าข้อจะรออยู่มาถึงช่วงนี้เกิดสมาธิ
นิ่งเพ่งไปย้อนอดีตจนมาถึงวันนี้ไม่มีอะไรชั่วไม่มีอะไรเศร้าหมองมีแต่สิ่งดีงามหลังจากนั้นก็เลยเกิดยถาภูตญาณสิไปขามันเห็นอย่างเดียวนี่ว่าสันมันบ่ขามันก็สิตายแท้ๆร่างกายเนี่ยมันหลุดซื่อสัตว์แท้บ่ผ้ากินเขาก็บ่กินมันเป็นกายมันบ่อยากเขาได้นั่นน่ะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาจิตผีบ่ผ้าเขากินเป็นน้ำจิตนี่ตัวอยากให้ตายก็ได้อยากให้ยังก็ได้พระสิทธิ์ตรงหยังจึงจะฆ่าเขาเขาก็อยู่พวกเขาเขาหลุดซื่อสัตว์แท้ผ้าเห็ดจังไดก็เห็ดผ้าไปหาห่อนก็ห่อนผ้าไปหาหนาวก็หนาวโอ้ตอนนี้ปัญญาสว่างสวัยรุ่งโรจน์โชติช่วงตนาการมาจิตสงบดิ่งลงสู่สมาธิภาพเก่าๆชาติก่อนๆย้อนมาเป็นแสนแสนชาติตายเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณจนไปเห็นงูตัวนี้เองเอามือเงี้ยใส่ปากได้ย้อนมันบกัดตายตัวนี้ว่าสันเป็นอย่างมันจังบกัดจิตย้อนไปฮอดพบฮอดชาติก่อนเลยเห็นมันงูตัวนี้เกิดห่วงศาสตร์กันมาหลายศาสตร์ย้อนหลังไปเป็นพันๆชาติงูตัวนี้เคยเป็นลูกน้องเคยเป็นคนใช้ของเราเราเองเคยเป็นเศรษฐีเคยใช้งูตัวนี้ที่เป็นลูกน้องซื่อสัตย์สุจริตสมัยนั้นเราก็มีธรรมบ่มสัมภารธรรมมาลูกน้องตัวนี้เลยหักมาเกิดเป็นงูมันก็ยิ่งจืดได้อยู่มันเคยเป็นหาดสิมากัดนายกูจังใดนายแต่ศาสตร์ก่อนๆบ่กล้ากัดปาโมดย้อนพบย้อนชาติมากลับมาสู่จุตูปาตญาณในขณะนั้นรู้จักการเกิดการดับเกิดมายังไงดับไปยังไงสวรรค์ชั้นไหนนรกชั้นไหนเคยท่องเที่ยวมาบัดนี้เรามาถึงนี้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายสลดในการเกิดในการตายหลายภพหลายชาติข้ามจากจุตูปาตญาณไอ้จุตูปาตญาณแปลว่าเห็นการเกิดเห็นการตายการดับการไปการมาเห็นความบ่เที่ยงจิตก็เข้าสู่อาสวัคคายานญาณสุดท้ายของพระอริยเจ้าทั้งหลายหูทิพตาทิพมีฤทธิ์มีเดชเนี่ยเป็นปุถุชนธรรมดาแต่ลึกชาติหนหลังได้ก็เป็นปุถุชนธรรมดาแต่เบื่อหน่ายพบเบื่อหน่ายชาติเกิดมาเท่าไหร่แล้วเบื่อหน่ายตัวนี้มันเกิดปัญญาทำให้อาสวะที่เคยหมักเคยดองเคยชินนี่หมดไปไม่อยากเกิดไม่อยากตายอีกแล้วจิตก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นมีข้าข้อจะรอเป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมในขณะที่จะเชือดคอตนเองตายยอดมันอยู่ที่ยอดมันปัญญาเป็นยอดมาปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยมีรากคันว่ามีรากบ่มากเด้อมีรากแล้วสิต่อยอดคือเขาจะตัดต้นใหม่ไปติดตาถากกิ่งเสียบยอดมื้อนี้เฮามาเสียบยอดก่อนสิเมื่อเนี่ยเสียบยอดขันบทติดจะตายได้บัดนี้ยอดกุดได้บัดนี้ปลูกไม้เอาหากไม้มาซะก่อนพระภิกษุบางองค์อยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างพระอานนท์ใช่มั้ยจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานท่านจดจําได้หมดแต่ท่านไม่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ยอดของท่านไม่ถึงที่สุดรากมั่นคงลำต้นแข็งแรงแต่มีองค์หนึ่งงามดอกๆมาฟังพระพุทธเจ้าเทศมัดเสียบยอดจับออกข้าวเดียวหนึ่งพาหิยะคนนี้มีชีวิตน่าศึกษาไปค้าขายทางเรือแตกเกาะขอนลอยน้ำอยู่ในทะเลตั้ง7วันคนอื่นตายหมดเราบ่ตายได้ขอนนั้นนึงล้อเอ้ยข้ออยู่ในทะเลเนี่ยบุญเราก็มีอยู่ดอกมาถึงฝั่งผ่าแพ้นี่ลุดหลุยเบ้อแก่ทิ่มมันลอยยากมาถึงฝั่งแล้วไม่ตายอายคนกลัวเขาจะเห็นหาใบใหม่ไงมะนุงงานป้ายเมื่อยก็หน่อยคนอินเดียเขาแปลกๆคันเห็นคนแปลกประหลาดเขาว่าอรหันต์หลดอรหันต์เป็นคำเกิดขึ้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดเขาเลื่อมใสผู้ใดเขาก็ว่าผู้นั้นเป็นพระอรหันต์คนแปลกๆผิดปกติหมู่เขาว่าเขาอรหันต์เพราะนั้นจึงมีพระอรหันต์แปลกๆยืนแก้ผ้าทาขี้เถ้าตะพึดอยู่ในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้อรหันต์บางประเภทแก้ผ้าเอาเสื้อผูกแนวเหี่ยวใส่ก้อนกี่หินทวงไว้มันอย่างน้ำแนวเดียวนี่แหละว่าสันทรมานมันว่าสัน
เดี๋ยวนี้ก็ยังมีสัมมาเฮามาอดเข่า24ชั่วโมงเฮ้ยมันสิสู่อลมุนสมุนนั่นได้บ่บางพวกนั่งตํากําปั้นอยู่นี่10ปีบ่ขึ้นจนเล็บออกมาซอดหลังมือนี่ยังมีอยู่ได้นี่ก็ได้บางพวกเอาแต่น้ําแทงตนเองแทงข้าไว้เสียบข้าไว้น้ําแทงน้ํานั้นเสียบไว้เสียบไว้ข้าแก่แดนั่งทรมานหนําเหลืองเลือดไหลเข้ามาสิท่านยังพอเสียบหันนั่งไปยิ่งบินผ่านยิ่งเป็นโรคมาลาเรียตายซะนอกกูเพราะว่ามันว่าท่านได้ตอดกำยังงูก็ได้มันบินผ่านไปซื่อๆเมื่อเปรียบเทียบกับเขาแล้วมันไกลกันลิบเลยแหละทีนี้ท่านพวกนี้ก็เลยนุ่งใบไม้ชาวบ้านชาวเมืองเห็นว่าไอ้พระอรหันต์มาแล้ววะสัตว์มันนุ่งหัวผ่าองค์ในนุ่งใบไม้ก็เลยพากันถวายเครื่องอยู่ของกินอุดมสมบูรณ์7วัน8วันมีเรี่ยวมีแรงแล้วขันสินุ่งผ่าเขาก็เอาผ่ามาถวายอยู่มันได้กินหย่อนใบใหม่นะ7มื้อวันนี้มันบ่ได้กินหย่อนผ่าว่าซั่นขันสินุ่งผ่าเนี่ยย่านบ่ได้กินดีคือเก่าวัดก็เลยบ่นุ่งผ่านั่งเสยทําท่าคือพอใบนี่ขาดไปหาใบใหม่มานุ่งคนก็ยิ่งหลั่งไหลมาเคารพ8ปีทำเขาสร้างอาสมให้แต่นุ่งผ้าทาขี้เถ้านุ่งผ้าไอ้นุ่งใบตองขนาดเจ็ดแปดปีวันหนึ่งครึ้มฟ้าครึ้มฝนนั่งเฉยอินหนีอ้วนคิดว่าในโลกเดียวถ้าพระอรหันต์มีเรานี่แหละคนหนึ่งเป็นอรหันต์ถ้าเราไม่ใช่อรหันต์เขาจะมาบูชาเคารพกราบไหว้เรานี่อย่าลืมนะมันเพิ่มเรียกว่าอาธิโมกน้อมใจเชื่ออย่างกรณีบางคนเพ้อไปว่าตนเองเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดนั่นเห็นบอกคนโง่แต่บอกคนโง่ยิ่งกว่าคนโง่ยังมีอีกบัดนี้โง่ดับเบิ้ลโง่แห่กันมาเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดพระพุทธเจ้าว่าโง่ยิ่งกว่าโง่คนชั่วยิ่งกว่าชั่วตนเองชั่วแล้วไปพาคนอื่นชั่วรอให้คนอื่นชั่วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้ผู้อื่นโง่น้ำลายเท่าใดเพิ่นเอิ้นว่ายอดมหาโง่โง่ยิ่งกว่าโง่คนดียิ่งกว่าดีเพิ่นว่าคือตนเองดีแบบว่าพ่อไปส่วนมูดีนั่มตนเองประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วชักชวนคนอื่นพาคนอื่นประพฤติด้วยนั่นเพิ่นเอิ้นดียิ่งกว่าดีชั่วยิ่งกว่าชั่วคือพามงสัวองค์นี้โมลังไหลมาได้บัดเขาลังไหลมาบูชาว่าเป็นพระอรหันต์ห้วยนุ่งใบใหม่นี่แล้วไปเรื่อยวินี่เคิบว่าเจ้าของเป็นพระอรหันต์อีหลีในขณะเดียวกันที่ขณะคิดนั่นแหละได้ยินเสียงดังขึ้นในอากาศท่านไม่ใช่พระอรหันต์ปฏิปทาที่ท่านทำอยู่นี้ไม่ใช่ทางไปสู่ความเป็นพระอรหันต์เลยพระอรหันต์ตัวจริงอยู่นู่นไกลจากนี้ไป60โยชน์นครหนึ่งชื่อสาวัตถีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นดิเชตวันพอได้ยินคำว่าสัมมาสัมพุทโธเท่านั้นขนลุกขนพองจิตใจนี่มันเหมือนกับถูกตอกตึงด้วยตะปูไม่กระเพื่อมไปไหนเลยขนลุกขนพองนี่โอ้พุทโธนี่เนาะในโลกนี่เนาะเมื่อจิตคลายจากสมาธิกำลังไม่รู้มาจากไหนไปเลยเว้ยเราไปหาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตัวจริงย่างปัดขึ้นฮอดคุณย่ำมือเศร้า60ยอดไม่ใช่เป็นไก่จะว่า10ยอดนี่กัน140กิโลเอาเข้าไปติ900กว่ายอด900กว่ากิโลย่างมือเดียวเทวดาตนนั้นแหละที่บอกนั่นแหละบันดาลให้เข้าถึงด้วยเทวานุภาพเทวดาตนนั้นคือใครคือเพื่อนกันที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันยังคือได้เฮานี่ถ้าเฮามาปฏิบัติธรรมมันก็หลายๆตายแล้วไปพอกันอีกเด้บางทีบางคนมานี่จิตใจก้าวหน้าเกิดชาติหน้าจะต้องบวชบางคนอาจจะเก่งกว่านั้นในขณะที่เพื่อนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยตายไปเกิดเป็นมนุษย์ได้บวชแต่อีกเพื่อนนึงอาจจะเป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิอยู่ในคุณธรรมเบื้องสูงแต่ก็คอยเกื้อกูลอนุเคราะห์ช่วยเหลือกันอาจจะมีพูดธรรมดาธรรมดาสมมติในวัดในวาเนี่ยอาจจะมีเทวดาแต่ตาเราไม่เห็น
ทวดาเหล่านั้นอาจจะเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นอะไรกับเราที่เคยประพฤติธรรมมาด้วยกันจึงต้องมาอยู่ด้วยกันเทวดา

0: รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: I'm not afraid of the dark.

ทีพ้นตนเหมือนตนจิตในเบื้องตนได้พาการทำสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วเรื่องนี้หน้าต่อนี้ไปเป็นโอกาสที่จะวางธรรมะเพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามสติกำลังและความสามารถของตนของตนดังนั้นจะได้นำธรรมีคาถามาชี้แจงแสดงสู่ฟังพอควรแก่เวลาพระธรรมเทศนาที่จะนำมาชี้แจงนั้นมีหัวข้อดังได้ยกขึ้นเป็นนิสัยสมบทในเบื้องต้นว่าโยจะปุเบปมัจจิตวาปัจจาโตนปมัจจติโตมังโลกังสัพพาเสติอัพพามุตโตวจันติมาแปลเนื้อความว่าบุคคลใดประมาทพลาดทั้งในเบื้องต้นภายหลังกลับเป็นผู้ไม่ประมาทบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างสวยเหมือนพระจันทร์วันเป็นพ้นจากกลีบเมฆฉะนั้นดังนี้นี่เป็นเนื้อความโดยย่อในพระพุทธภาษิตนี้ตอนนี้ไปจะขยายเนื้อความแห่งพระพุทธภาษิตนั้นพอควรแก่เวลาความในพระพุทธภาษิตนี้จับเอาโดยย่อก็คือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแต่ตามปกติสามัญชนของเราย่อมมีความประมาทพลาดพลั้งอยู่บ้างเป็นธรรมดาไม่ประมาทในระยะหนึ่งก็ต้องประมาทมัวเมาในระยะหนึ่งทีนี้คำว่าประมาทประมาทะท่านแปลอย่างหนึ่งว่าความมัวเมาท่านขยายออกว่ามัวเมาในวัยบ้างมัวเมาในความไม่มีโรคบ้างมัวเมาในชีวิตบ้าง ไปฟังหลวงปู่แหวนสอนท่านไม่เอาเมาท่านไม่เอามัวท่านเอาแต่เมาบอกว่าไปหาท่านมากมากไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าพระไม่ว่าเนรไปก็อยากจะเข้าไปหาไปกราบไปไหว้เนี่ยท่านก็จะบอกว่ามาหาแต่ทำเมาไม่มาหาธรรมะมาหาทำเมาก็เลยนำมาคิดว่าอะไรเป็นธรรมเมามาค้นคิดไปไปมามาก็มาลงประมาทะคือความประมาทเรามาแปลกันเชียแต่ว่าประมาทมัวเมาประมาทมัวเมาเลยไม่เลยลืมตัดออกไปแต่ท่านหลวงปู่ท่านไปตัดออกหมดเชียท่านเอาแต่สั้นๆเอาแต่คำว่าเมาทีนี้ถ้าเอาคำว่าเมานี่สามัญชนเราผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนทางภาษาบาลีอะไรมากมายก็เข้าใจทันทีเพราะเคยเห็นคนเมาคนเมาเป็นอย่างไรตามปกติธรรมดาสามัญชนเราไม่รับรองว่าตัวเมาคือถ้าจะเมา
ก็ต้องเหลือกำลังแม้แต่ผู้ที่เสพสุราเต็มที่เขาก็ยังไม่รับว่าเขาเมาแดงเป็นแดงท่าทางอวดดีอวดดีมีกำลังวังชาอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่เดินไปตามถนนถนนรัฐบาลทำไว้8 เมตร 9 เมตรเดินไปข้างนั้นบ้างเดินไปข้างนี้บ้างไม่เดินตรงตามถนนถึงขนาดนั้นก็ยังไม่นับว่าเมายังไม่ยอมรับว่าเมาจนกระทั่งนอนกลางถนนหมาเลียปากแล้วก็ยังไม่รับว่าเมานี่ตามมันจะจนเราได้เห็นได้ง่ายอย่างนั้นแต่ว่าผู้ที่ไม่ถึงขนาดนั้นที่จะรับว่าเมาก็ยังมีน้อยอีกเหมือนกันทีนี้เมื่อนำมาพิจารณาเรื่องความเมาหรือความประมาทนี้พระองค์สอนว่าเป็นยอดธรรมยอดในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับรอยเท้าของสัตว์ที่เดินอยู่บนพื้นปฐพีนั่นยกตัวอย่างมีรอยเท้าของช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่ของสัตว์ที่มันเดินอยู่บนพื้นดินนี้รอยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงรวมลงในรอยเท้าช้างฉันใดสุสนะธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็รวมลงในความไม่ประมาทมีความไม่ประมาทเป็นยอดธรรมทีนี้ถ้าแปลตรงกันข้ามอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็รวมลงในความประมาทเพราะฉะนั้นความประมาทจึงเป็นยอดคำสอนของพระพุทธเจ้าเราลองพิจารณาดูว่าทำไมจึงถึงกับเป็นยอดธรรมแต่เวลา ที่เราเรียนกันท่านสอนกันไปนั่นก็ว่ามีอันนั้นอันนี้ไปแต่พระองค์ไปตัดสรุปไว้ว่าความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งธรรมคำสอนของพระองค์ทีนี้วกกลับมาความประมาทถ้าเราว่าความประมาทเราจะไม่รับกันว่าเราประมาทหรือว่ารับกันก็มีส่วนน้อยทีนี้ถ้าเอาภาษาพื้นบ้านธรรมดาที่เราเข้าใจเห็นกันง่ายเราเอาความเมาผู้ที่ไม่ได้ละดื่มของมึนเมาก็ยังไม่รับว่าเมาอยู่นั่นเองว่าตัวของตัวยังมีสติสตังดีไม่ได้เมาอะไรอันนี้ก็เรียกว่ายังเข้าใจความเมาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้นั่นห่างไกลไปความเมาที่เราที่พระขยายเยจีอาจารย์ขยายกันออกมาก็ว่าเมาในวัยคือว่าในอายุที่ยังหนุ่มยังน้อยเมาในวัยของตนว่ากำลังอยู่ในวัยสวยวัยงามกำลังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นกำลังวังชาแข็งแรงดีเมาในความไม่มีโรคกวาดตนตัวหัวขาของเราไม่มีโรคไปไข้เจ็บอะไรมีกำลังวังชาแข็งแรงดีเมาในชีวิตกวาดชีวิตของตนยังห่างไกลจากความตายยังไม่ถึงเวลาตายต้องมีอายุเท่านั้นเท่านี้บางคนก็ว่า70 ปี80 ปี100 ปีถึงจะตายถ้ายังไม่ถึงนั้นยังไม่ตายอันนี้เรียกว่าเมาเข้าใจเป๋ไปบ้างถึงแม้จะเข้าใจถูกมาจุดหนึ่งว่าความเมาในวัยเมาในความมันมีโรคเมาในชีวิตก็ตามแต่ก็ยังตีความห่างออกไปอยู่นั่นเองที่นี่ความเมา ความเมา
งที่เราดีๆมีสติสตังกันดีๆอยู่นี่แหละแต่ว่าเมาคืออย่างไรมีอาจารย์บางท่านขยายความเมาไปมากเหมือนกันอย่างว่าผู้มีมั่งมีสีสุขคือมีเงินมีทองเข้าของมากมายอันนี้ก็เมาผู้ยากจนคนแค้นเห็นใจทุกข์ยากลำบากยังไงอันนี้ก็เมาผู้มีความรู้มีวิชาเป็นมหาบัณฑิตอันนี้ก็เมาผู้ที่ไม่มีความรู้เลยก็เมาเรียกว่าเมาในความไม่มีความรู้เมาในความรู้เมาในความมีเมาในความจนนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนสมัครตนว่าเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธมามกะผู้เข้าใกล้ชิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เมาคือไม่ให้ประมาทเราไม่ให้ประมาทฟังยากเอาว่าสอนไม่ให้เมาไม่เห็นมองในอะไรธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สรุป 84,000 พระธรรมขันธ์ลงจะได้แก่ตัวคนของคนคนหนึ่งหรือว่าตัวของเราคนหนึ่งคนตัวหัวขาของเรานี่แหละสรุปยอดลงอยู่ในนี้เป็นอยู่ในนี้ทำไมจึงว่าอย่างนั้นลองยกเอาต้นต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ในเบื้องแรกพระองค์ก็ตรัสไว้เฉพาะพระธรรมวินัยท่านมาภายหลังเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธ์ไปนิพพานแล้วนำมหาสาวกทั้งหลายจึงได้มาประชุมพิจารณากันแบ่งออกเป็น3ส่วนเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังมองเห็นเข้าใจง่ายขึ้น3ส่วนคือพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกสุตตันตปิฎกเรียกว่าท่านเอามาร้อยพวงเข้าเอามาร้อยกองเข้าเป็นหมวดเป็นหมู่เล็กบ้างใหญ่บ้างเหมือนกับมาสร้างมาลาการร้อยพวงดอกไม้บางพวงก็ร้อยใหญ่บางพวงก็ร้อยเล็กบางพวงก็ร้อยขนาดกลางเรียกว่าพวงหนึ่งพวงหนึ่งพระสูตรก็เหมือนกันคือจัดข้อธรรมมากบ้างน้อยบ้างเป็นหมวดเป็นหมู่กันเรียกว่าสูตรสูตรหนึ่งอย่างว่าธรรมนิยามสูตรธรรมนิยามสูตรก็ยกเอาหัวข้อธรรม3ข้อคืออนิจจังทุกขังอนัตตา3ข้อนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งเรียกว่า ธรรมนิยามสูตรมีอย่างขยายออกไปมากๆก็มีอย่างว่าเป็นอาการ32ก็เป็นสูตรอันหนึ่งในสูตรอันนั้นก็ไล่อยู่ในตัวอย่างตั้งแต่เจสาโรมานะคะตันตาตะโจไปจนถึงมัคคลุมพังบางแห่งก็มีอยู่31บางแห่งก็มีอยู่32เพราะนั่นเติมมัคคลุมพังคือมันสมองก็ไปเป็นอาการ32แล้วลอง
ลองคิดดูว่าอาการ32นั้นอยู่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเราท่านนี่เองที่นี่พระอภิธรรมพระอภิธรรมในคำพีท่านแกะออกเป็น7หมวดแต่เจติอาจารย์ท่านไปรวมหมวดเข้าไปท่านเรียกว่าปิเจรุนิสี่ตัวปิเจรุนิปิเรียกว่าจิตเจเป็นเจตสิกรู้เรียกว่ารู้นี้เรียกว่านิพพานนิเจรุนิ จิตอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเรายังไม่ตายเราก็ยังมีจิตใจที่รู้เรื่องฟังอะไรเข้าใจทำอะไรได้เจตสิกธรรมที่เกิดกับจิตก็อยู่ที่ตัวของเรารูปก็คือตนตัวหัวขาของเรานิพพานเป็นเรื่องที่เราจะค้นหาในธรรมทั้งสามนั่นเองก็จะเห็นจุดยอดว่านิพพานก็อยู่ที่นี้เองไม่ได้อยู่ป่าหิมพานต์หรือเขาหิมาลัยที่เข้าใจกันว่าถ้าจะไปนิพพานต้องโน้นขึ้นเครื่องบินไปป่าไปเขาหิมพานต์โน้นไม่ได้ทำนองนั้นนิพพานก็นั่งหาเอาอยู่ที่นั่งเดี๋ยวนี้แหละแต่ว่าต้องหายากไม่น้อยเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกก็อยู่ที่ตัวของเราครบทั้งพระสูตรทั้งพระวินัยทั้งพระอภิธรรมแต่นี่ความเมาในพระสูตรเมาในประตูคือเมาอย่างไรเมาในประตูอยู่ที่ตัวของเราก็มีรูปมีผมขนเล็บฟันหนังยกตัวอย่างเห็นง่ายอย่างว่าเมาในผมนี่ผู้เขาฉลาดเขาหากินบนหัวคนเรียกว่าหากินขั้นสูงหากินบนหัวคนเขาก็เลี้ยงชีวิตเขาได้บนหัวของคนนี่ไม่ว่าหัวของใครไม่ว่าหัวพระเขาก็หากินได้หัวพระเจ้าเป็นดินหัวพระสมเด็จพระราชินีเขาก็หากินได้หากินอย่างไรเขาไปตัดผมให้ไปโกนผมให้นี่เรียกว่ายังหากินบนหัวคนยังได้ที่ที่ว่าเมาก็คือเมาในความงามความงามนี่พระพุทธองค์ก็สอนว่ามีเหมือนกันมีความงามอยู่ในตัวคนก็มีทุกวันนาตาทุกนาราตาทุกวันนาตามีรูปงามทุกนาราตามีเสียงไพเราะรูปตามีรูปงามความงามมีเหมือนกันพระองค์ตรัสไว้ว่ามีเหมือนกันแต่ว่าไม่เมาในรูปไม่เมาในเสียงไม่เมาในรสไม่เมาในกลิ่นไม่เมาในสัมผัสที่นี้เราไม่เป็นอย่างนั้นเราเมาในตัวของเรานี่เองเมาในอวัยวะของเรานี่เองเมาในผมในขนในแก้ยากกว่าเมานอกตัวอย่างเมาในลูกในหลานเมื่อหลานมันทำไม่โกรธลูกหลานมันทำไม่โกรธตั้งถึงตัดเป็นตัดตายตัดทิ้งกันเสียก็ไม่เมาในมันแต่ในร่างกายของเราจะไปตัดเป็นตัดตายอย่างนั้นไม่ได้เกลียดมันเท่าไหร่ก็ตามรักมันเท่าไหร่ก็ตามก็ต้องพยายามรักษามันไปที่ว่าเราเมาในตัวของเรามากมายก็เพราะมันเกิดมากับกันไม่เหมือนที่อย่างอื่นอันนี้มันเกิดเป็นตัวขึ้นมาเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาที่ถ้าเราค้นลงไปแค่ว่าตัวตนหัวขาของเราเนี่ยมัน
เป็นของได้มาในภายหลังตัวของเราจริงๆมีเฉพาะด้านจิตใจสังขารร่างกายตนตัวหัวขานี่ได้ส่วนประกอบมาในภายหลังที่ว่าดีหรือไม่ดีนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของเครื่องประกอบเรียกว่าบุญเรียกว่าบาปถ้าเราทำบุญได้มากร่างกายของเราก็ในส่วนประกอบที่ดีที่งามเหมือนกับในช่างผู้ที่ฉลาดสามารถปลูกสร้างบ้านเรือนทำให้สวยงามถูกใจของผู้อยู่ที่นี่ถ้าในช่างผู้ไม่ฉลาดสร้างบ้านสร้างเรือนทำไปตามสเปสนี้ล่ะไม่ถูกอกถูกใจแต่ก็จำต้องอยู่เพราะไม่มีเงินจะสร้างต่อไปพอเข้าอยู่อาศัยพอได้บังแดดบังลมกันฝนอะไรต่างๆตามธรรมดาร่างกายของเราก็ปิดเหมือนกับเดือนนายช่างคือตัณหาสร้างขึ้นมาตามอำนาจบุญอำนาจบาปจะดีจะสวยจะงามแต่ว่าเราเข้ามาอยู่นานเข้ามาอยู่เรือนอันนี้นานอยู่นานความอยู่นานทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นลืมเรียกว่าลืมหรือเรียกว่าเมามัวเมาไปใช่หรือว่าลืมว่าหรือว่าเป็นของเราจริงจังเท่าเฝ้าตนุตนอมกรมปิ้งเลี้ยงมันเป็นอย่างดีอย่างเราจะเห็นกันอย่างนี้แหละ

คำของเราบ้างไหมบางทีมันก็ฟังแต่ตอนที่มันฟังนี่แหละทำให้เราเข้าใจผิดนึกว่าเราบังคับมันได้แต่บางสิ่งมันก็ไม่ฟังสิ่งที่มันฟังอย่างว่าเราจะมานั่งมากราบมาไหว้มันก็ทำตามแต่มันเกิดไม่ฟังขึ้นมามันเกิดเจ็บเกิดป่วยขึ้นมาไม่ฟังมันไม่ทำตามเราก็ทำอะไรมันไม่ได้หรือว่ามันทำหลอกลวงเราขึ้นมาให้เราหลงมัวเมาให้เราเมาว่ารับอาหารเข้าไปจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเนื้อหนังมันแข็งเปล่งปลั่งขึ้นมาดีอกดีใจ ดีใจว่าเนื้อหนังมันแข็งของเจ้าของไม่ดีแต่ว่าว่ามันดีไปมากๆมันอ้วนไปมากๆไม่พอใจสั่งมันสั่งมันว่าอย่าอ้วนมากนั่นเลยผอมๆลงคนนี้แค่หน่อยเถอะให้พอสวยพองามมันทำตามไหมกล่าวไม่ทำตามหรอกไม่จะเอาอาหารให้มันกินมันเลยอ้วนขึ้นไปบางรายอ้วนมากไปกลัวเลยไปเอายาขับถ่ายกินน้อยกลัวจะไม่ลดเร็วกินก็ไปหลายเม็ดลดลงทีเดียวผอมเหลือแต่กระดูกในที่สุดก็เข้าโรงเก็บตกไปเลยนั่นมันก็ไม่ฟังอีกเหมือนกันที นี่ในตัวของเรานี่แหละมันทำให้เราเมาเมาอะไรลองก็คงจะนั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้นึกไปตามอยู่เดี๋ยวนี้นึกดูในสังขารร่างกายของตัวนี้เราก็จะเห็นว่าอันนั้นเราก็เมาอันนี้เราก็เมาที่นี่เราธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่าให้เมาหรือว่าเราเมาในเบื้องต้นในเมื่อสติปัญญาของเรายังอ่อนเรากำลังศึกษาเรากำลังเล่าเรียนเรากำลังปฏิบัติยังเมาอยู่ต่อไปเราปฏิบัติแก่กล้าขึ้นเราเรียนรู้เท่าทันขึ้นถอนความเมาให้ลดความเมาลงในที่สุดก็หายเมาถ้าอย่างนี้ท่านว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เจริญเป็นผู้ที่ยังโลกนี้ให้สว่างสวยขึ้นมาแต่ถ้านั่งพิจารณาไปดูนั่นไปดูส่วนนี้ไปก็เกิดความเมาขึ้นมายังไม่พอยังจะต้องแต่งเติมตรงนั้นตัดต่อตรงนี้เอานั่นมาใส่เอานี่มาเพิ่มอันนั้นมีแต่จมมีแต่เมาหนักเข้าไปอีกไม่มีทางสั่งที่นี่เมาในตัวนี่ก็ยังเต็มแย่ยังเมาในทรัพย์สินเข้าของเงินทองเมาในลูกเมาในหลานเมาในสามีเมาในภรรยามีอะไรเมาไปอย่างนั้นแหละจนกระทั่งที่สุดยากจนคนแค้นเสียใจก็เมาในความจนของเจ้าของหรือว่ามั่งมีที่สุขก็เมาในความมั่งมีที่สุขของตนหรือว่าสุดแล้วจะมีอะไรมันเกิดทำให้เกิดความเมาขึ้นมาถ้าเราไม่พิจารณาให้รู้เข้าไปตามสภาพของความจริงหรือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่จะส่งเสริมให้เราได้บำเพ็ญคุณงามความดีให้สูงส่งขึ้นไปแต่ถ้าเราไปเมามันกลัวมันจะได้มันก็เลยยันเราให้ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่กล้าแตะต้องสิ่งเหล่านั้นไปก็เลยเป็นการทำลายเจ้าของไปในตัวแต่การแสวงหาทรัพย์สมบัติพระองค์ก็ไม่ห้ามสอนให้ขยันหมั่นเพียรซ้ำบุตรทาตาวินทะเตกำลังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้หาทรัพย์มาได้ยังสอนวิธีให้นะให้แบ่งให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ให้มานอนไม่ให้มานอนนิ่งอยู่อย่างเดียวให้มานอน

อย่างอยู่อย่างเดียวจะเสียท่าเสียท่าอย่างไรเมื่อเราตายไปทรัพย์สมบัตินั้นก็กลายเป็นของคนอื่นไปเราสู้อุตสาห์ลงทุนลงแรงมาแทบล้มแทบตายได้มาเก็บหอมรอมริบว่าอย่างสมความตั้งใจได้รับความสุขนิดหน่อยว่าเรามีทรัพย์สมบัติเป็นตู้เซฟดีแล้วแต่ตายแล้วเรามาเปิดตู้เซฟเราแบ่งกันไปเอาไปกินไปเงียบหมดเลยเราเอาอะไรไปไม่มีทรัพย์สมบัติที่เราหาไว้นี่เป็นทรัพย์ภายนอกที่เราหาไว้เลยไม่ติดตามเราไปเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้บำเพ็ญความดีมีน้อยเราก็ทำตามกำลังของเรามีมากเราก็ทำตามกำลังของเราส่วนที่เราทำไปส่วนใดที่เราทำออกไปแล้วส่วนนั้นเนี่ยเป็นของเราแน่นอนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตัวมาจริงเราไม่ได้พระราชามหากษัตริย์ไม่สามารถมาแย่งจริงเราไปได้เป็นของเราจริงจังไม่เหมือนเราฝากไว้ในธนาคารในออมสินอะไรอันนั้นเราตายไปตกเป็นของคนอื่นไป เรานี่เป็นความเมาเรามาผ่อนความเมาลงไปผ่อนลงไปให้รู้ถอนออกไปจากความเมาที่มันมีอยู่เต็มตัวของเรานี่แหละสอนให้รู้ตาเรามาฝึกมาพิจารณามานั่งภาวนานั่งภาวนาถ้าจิตสงบแล้วก็ลองถามตัวของตัวดูว่านี่ตั้งแต่ผมลงไปอันนี้มันเป็นของเราจริงไหมตาเป็นของเราจริงไหมหูเป็นของตัวที่มันฟังไหมมันไม่ฟังดังนั้นเราไปยึดถ้าเกิดไปยึดไปถือว่าเป็นของเราขึ้นมามันก็เจ็บก็ปวดอยากให้เราถอยอยากให้เราเลิกละไปปัญหาความสบายคือความงวมคือความประมาทขึ้นมาเสียแต่นี้ถ้าเรามาพิจารณามาพิจารณา ที่เรามาฝึกมาอะไรฝึกมุ่งเข้าไปคือให้รู้ความจริงให้รู้ความจริงของความจริงในตัวของเราเองมันจะรู้ความจริงอย่างอื่นความจริงอย่างอื่นมันมีการสภาพของมันเรามารู้ความจริงของมันนี่แหละของเรานี่แหละที่มันหลอกลวงเราอยู่เป็นประจำวันนี่แหละจึงมาพยายามคิดค้นหาความจริงของมันแต่เราจะเห็นความจริงแน่ชัดลงไปก็ต้องทำจิตของเราให้สงบลงไปถ้าจิตของเรายังไม่สงบยังแปลงไปอยู่มันก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้างสลับกันอยู่ต่อเมื่อเราทำจิตของเราให้สงบแน่นิ่งดิ่งลงไปเราจึงได้เห็นความจริงของเราตนตัวหัวขาของเราว่าเป็นอย่างไรสภาพความจริงแท้เป็นอย่างไรเมื่อหนังมังสังอันนี้เป็นอย่างไรไม่ได้ใจของเราทั้งหมดเป็นแต่เพียงให้เราได้อาศัยได้ใช้ได้สอยได้ให้ทำคุณงามความดีหรือได้ให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแต่เมื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก้อนอันนี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเรามาเล็กก้อนอันนี้ไว้เราก็ไม่ได้ธรรมะอันแท้จริงเพราะนั้นท่านจึงสอนให้ปล่อยให้ละให้วาง แต่เราจะละจะปล่อยจะละจะวางได้ก็ต้องถอนความเมาคือความประมาทความประมาทมัวเมาประมาทมัวเมาในความไม่มีโลกในวัยในชีวิตของเราให้เห็นว่าวัยของเราเนี่ยมันเสื่อมคำว่าวัยเราแปลกันว่าเป็นไปในทางเจริญวัยแต่คำว่าวัยหมายถึงความเสื่อมระยะวัยเสื่อมไปสิ้นไปเสื่อมไปสิ้นไปอย่างในปฐมวัยเสื่อมไปเข้าย่างเข้ามัชฌิมวัยในวัยขนาดกลางคือเสื่อมขนาดกลางไปปัจฉิมวัยคือเสื่อมขนาดหนักนั่นหมดวัยเสื่อมแล้วเลยปิดฉากกันทีหนึ่งแต่ว่ามันหลอกลวงเราคือว่าปฐมวัยมันเจริญขึ้นมีแต่เติบโตขึ้นให้เราลุ่มหลงมัวเมาว่าสังขารร่างกายของเรานี่เจริญเติบโตขึ้นนะดีอกดีใจไม่ว่าเราไม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ว่าพ่อแม่เห็นลูกเจริญขึ้นดีอกดีใจ
เราผู้เป็นเด็กก็เห็นเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยากเป็นกับเขาบ้างพออยากพอได้เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเห็นเขามีครอบครัวก็อยากมีกับเขาบ้างแต่เห็นเขาแก่ไม่อยากแก่มีแปลกอยู่พอเห็นคนนั่นแก่มากๆคนนี้แก่มากๆขอให้เราแก่อย่างนั้นบ้างแก่อย่างนี้บ้างไม่เอาไปถึงตอนแก่แล้วไม่เอาไม่อยากแก่แต่มันจะหนีพ้นได้อย่างไรในเมื่อเราเดินทางสายนั้นเดินไปถึงปลายทางแล้วมันก็ไปจุดอันเดียวกันแก่เท่าง่อมลงไปเส้นเดียวกันเมื่อเรามาก้นมานั่งไปนิดพิจารณาถอนออกไปทีละนิดทีละหน่อยหรือว่าทำความเข้าใจให้เห็นตามสภาพของความจริงไปวันละเล็กวันละน้อยที่เรามานั่งภาวนากันวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้ถอนออกไปทีละนิดทีละนิดจะเป็นถอนส่วนใดความยึดมั่นถือมั่นส่วนใดหรือว่าส่วนใดที่มันทำให้เราเมามากเราลดความเมาอันนั้นลงได้มากเราลงได้บ้างทีละนิดทีละหน่อยลงไปอันนั้นแหละท่านว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาท ถ้าเรายังลดไม่ได้ยังเรายังยึดถือยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็เรียกว่าเมาไม่สางเมาเมื่อไม่สางเมาเราก็ไม่เห็นในความจริงคือให้ปรากฏชัดต่อเมื่อเราได้ลดความเมาลงไปลดลงได้มากเพียงใดเราก็จะเห็นความจริงเนี่ยชัดขึ้นตามลำดับไปเมื่อเห็นความจริงก็เข้าไปถึงของธรรมะเพราะธรรมะเป็นสภาวะของความจริงเป็นสภาพของความจริงถ้าเรายัง เข้าไม่ถึงความจริงเรายังขัดกับความจริงก็ยังเข้าไม่ถึงอย่างที่เราตรวจกันว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเราก็รู้เราก็ตรวจได้อยู่ว่าได้อยู่แต่ว่ารู้ติดรู้ในสังขารลึกซึ้งเพียงใดสังขารหมายถึงอะไรอะไรมาเป็นเครื่องปรุงมาเป็นเครื่องแต่งพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนไว้ว่าถ้าเครื่องสิ่งใดที่มีการปรุงการแต่งขึ้นมาสิ่งนั้นเป็นของไม่แน่นอนจึงว่าสัพเพสังขารานิจจาเป็นของไม่เที่ยงร่างกายของเรามันก็เป็นของปรุงแต่งขึ้นมาเป็นธาตุผสมขึ้นมามีผสมดินผสมน้ำผสมลมผสมไฟอากาศธาตุหรือวิญญาณธาตุมาผสมทีนี้มันลึกลับเข้าไปผู้ที่เอามาผสมนี่แหละสำคัญอยู่ที่ตรงนั้น ผู้ที่มาเอามาผสมให้เป็นรูปเป็นร่างเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟเอาวิญญาณธาตุอากาศธาตุมาผสมมาปั้นขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเป็นตนเป็นตัวเป็นหัวเป็นขาขึ้นมาเนี่ยทำให้เราหลงให้เราลืมให้เรามัวเมาไปว่าเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ว่านี่ของเราผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเราต้นตัวหัวขาของเราอะไรก็ของเราเอตังมามะอันนั้นก็ของเราเอตังมามะอันนี้ก็ของเราเอโสหมัสสมิอันนั้นก็เป็นของเราไม่มีเนตังพระพุทธเจ้าสอนให้มีเนตังอย่างพวกท่านเป็นจาวคีอะไรท่านฟังหรือว่าพระพุทธองค์ตอบถามสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบถามเอาให้ตอบกันทีดังนั้นท่านได้พิจารณาอย่างแก่กล้ามาแล้วคือได้ยินได้ฟังได้นำไปพิจารณาทบทวนสอบสวนดูแน่ชัดเมื่อพระองค์มาตรัสถามที่ตอบ เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านก็ตอบได้ทันทีไม่เที่ยงทีนี้พระองค์ถามต่อไปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านก็ตอบได้ทันทีว่าเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงมันมีการยักย้ายถ่ายเทมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์
แล้วก็ถามต่อไปท่านก็ตอบไปตามที่ท่านได้พิจารณาเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนั้นท่านจึงพวกเบญจวัคคีจึงได้มีจิตถอนออกไปจากความยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายแล้วแต่ถอนออกไปก็ตามก็ยังใช่อยู่นั่นเองแต่ว่ารู้เท่าทันของสังขารร่างกายนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ตามสภาวะของมันแต่ความยึดมั่นถือมั่นไม่มีมันจะรู้เท่าทันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้ตามสภาพของสังขารร่างกายอันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้รู้เท่าทันของมันเมื่อรู้เท่าทันก็ไม่เมาเมื่อไม่เมาก็เป็นผู้อย่างโลกธาตุอันนี้ให้สว่างสวยอย่างที่พระมหาสาวกทั้งหลายที่ท่านหายเมาท่านได้ประกาศสัจธรรมหรือว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นองค์ได้ค้นพบทำลายความเมาให้สูญหายไปจากมฤทัยของพระองค์และก็แนะนำสั่งสอนสาวกทั้งหลายท่านเหล่านั้นก็พยายามทำลายความเมาให้หมดสิ้นไปก็อย่างโลกอันนี้ให้สว่างสวยในโลกนี้ก็คือหมายโลกธรรมโลกคือธรรมะถ้าไม่มีพระพุทธองค์ไปทำลายความเมานั้นหรือสาวกของพระองค์มาได้ทำลายความเมาในโลกนี้ก็ยังมืดยังหลงมัวเมาอยู่อย่างนั้นเองแต่ถึงขนาดที่พระองค์ทำลายความเมานำมาสอนมาแนะนำมาที่มาแจงทั้งนำปฏิบัติให้ดูก็ยังผู้ที่จะเข้าถึงปฏิบัติตามก็ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกันเป็นส่วนมากแล้วยังมีจำนวนน้อยเราทั้งหลายก็สมัครผู้หนึ่งเป็นผู้ที่สมัครจะมาลดความเมาจึงเข้ามาประพฤติปฏิบัติพยายามประพฤติปฏิบัติจะมีการมาประพฤติปฏิบัตินี้คนอื่นบังคับไม่ได้เราต้องบังคับตัวของเราเองเราต้องบังคับตัวของเราเองคนอื่นบังคับไม่ได้บางทีโกรธซ้ำเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามศึกษารู้เข้าไปแล้วก็พยายามรักษาระเบียบแบบแผนของท่านที่ครูบาอาจารย์ท่านได้วางไว้ที่ท่านได้หายเมาไปบ้างแล้วท่านได้วางแบบกฎกติกาสัญญาให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ดังนั้นท่านได้จางเมาไปบ้างแล้วพอมองเห็นทางไปแล้วท่านเลยแนะนำมาไว้เรามีแต่ทำตามเรามีแต่ทำตามแล้วก็บังคับตัวเราเองให้ทำตามกฎของท่านที่ท่านได้ค้นเพื่อมาได้บรรเทาความเมาลงไปแล้วนั้นอันนี้ก็เป็นทางเจริญทางที่จะนำชีวิตของตนให้ไปสู่ความเจริญแม้เราจะแตกดับในขณะที่เรากำลังลดความเมาต่างๆให้ลดน้อยลงไปวิถีทางแห่งชีวิตของเราก็จะไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านพุทธศาสนิกชนได้ฟังธรรมคาถาอย่างที่ชี้แจงแสดงมาโดยยกเป็นพุทธภาษิตที่ว่าโยจากุเตปมัจจิตวาปัชชาโตนัปมัจจติโตมังโลกังปปาเทติยปามุตโตวจันติมาบุคคลใดประมาทมัวเมาในเบื้องต้นภายหลังกลับเป็นผู้ไม่ประมาทมัวเมาบุคคลผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างสวยเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญพ้นจากกิเลสฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นของที่เราจะต้องดูก็คือต้องดูพระจันทร์วันไหนไม่มีเมฆปิดบังพระจันทร์พระจันทร์ก็จะส่องแสงสว่างสวยให้เราเย็นอกเย็นใจเดินไปไหนสบายนั่นนะเป็นอุทาหรณ์นำเข้ามาชำระสะสางด้านจิตใจของเราให้มันหายจากเมฆหมอกคือกิเลสตัณหาเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วนำไปที่นิพพานนาให้ควรหาเหตุหาผลด้วยตนของตนเมื่อได้เหตุได้ผลแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ที่แดงแสดงธรรมมาพอควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น

มะสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: วิชาสอนลูกให้เป็นคนดีโยมวิชาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เป็นคนดีนะวิชาเลี้ยงลูกอะไรเวลาพ่อเตือนเวลาพ่อดุลูกแม่ก็ลูกวิ่งมาหาแม่แม่ก็บอกว่านั่นเนี่ยเชื่อพ่อก่อนนะพอพ่อรักเองดุเองจะไปโกรธพ่อทำตามพ่อผสมไปเลยว่าพ่อเขาเตือนด้วยความหวังดีเวลาแม่เตือนว่าลูกจะตีลูกก็ตีลูกด่าลูกพ่อก็ไม่ออกรับว่าเออนั่นแหละลูกเชื่อแม่เขาแม่เขาเตือนเขาดุเขาด่าเขาตีเพราะความรักเด็กจะเป็นกลางเด็กจะเรียนง่ายจะเป็นกลางเด็กที่เรียนยากเนี่ยพอพ่อตีแม่ก็มาตีลูกฉันทำไมตีแรงไปงั้นนี่ลูกฉันปัญญาทึบงั้นนี้ฉันไม่เคยตีก็กันผลสุดไอ้เด็กก็ได้ใจคราวนี้ทำอะไรผิดอะไรก็เข้าข้างพ่อหรือเข้าข้างแม่วิ่งตอนนี้ผลสุดแม่ก็ออกรับลูกไม่ให้พ่อตีเด็กก็เลยทำผิดก็มีคนป้องกันไอ้เด็กคนนี้ก็จะเป็นเด็กที่อคติกับแม่ถ้าพ่อตีก็อคติกับแม่อคติกับพ่อถ้าแม่ตีก็อคติกับแม่ก็วิ่งไปหาพ่อให้ปลอบใจแต่นี่เป็นนั้นว่าลูกก็เลยว่าไม่ได้ว่าได้คนเดียวคือพ่อว่าได้คนเดียวไหมกลายเป็นเด็กคนนี้มีปัญหาถ้าเกิดพ่ออยู่แม่อยู่เหมือนกันถ้าเกิดพ่อตายแล้วแม่ตายแล้วพ่อทิ้งแม่ทิ้งเด็กคนนี้จะขาดความรักขาดความอุ่นจะเป็นศัตรูกับพ่อแม่ตัวเองจะมองโลกในอคติการเลี้ยงลูกนี่น่ากลัวต้องสมัยโบราณเนี่ยไปลงไปวัดพระตีวิ่งเข้ามาบ้านบอกพระตีแม่ตีวิ่งกลับไปวัดอีกไปหาครูตีถ้าครูตีมาบ้านแม่ตีกลับไปหาครูเขาไม่เข้าข้างลูกเขาถือว่าเขาตีด้วยความรักดุด่าแล้วก็แต่สมัยนี้เด็กมีปัญหาเพราะการเลี้ยงลูกไม่เป็นถ้าตอนนี้มีปัญหาแล้วนะโยมนะถ้าผู้ชายที่ดีผู้หญิงที่ดีก็ต้องบอกว่าเราตกลงเลี้ยงลูกกันแบบเอายังไงดีเอากึ่งโบราณแล้วกึ่งสมัยใหม่หรือจะเอาสมัยใหม่เลยปล่อยอิสระลูกหรือจะเอาโบราณมาผสมแต่ถ้าเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็เลี้ยงผสมจีนเขาก็เลี้ยงผสมคนไทยบางคนเขาเลี้ยงผสมสมัยใหม่กับสมัยเก่าปนกันบางครั้งก็ดุบางครั้งก็ไม่ดุไอ้การที่ถ่ายเลี้ยงลูกแบบนี้เสียหายมามากแหละพอแม่ดุแม่ด่าก็พ่อก็กันพอพ่อดุพ่อด่าแม่ก็กันไอ้เด็กมันก็เลยไม่รักคนที่ตีดุด่าก็กลายเป็นคนที่ทำจำใจตัวเองคราวนี้มีอะไรก็จะออกทางผิดๆเพราะมีคนคอยให้ทายเขาเรียกคนให้ทายใช่ไหมเหมือนกับลูกศิษย์สมภารเนี่ยใครมาเป็นลูกศิษย์สมภารสมภารให้ทายนี่ไม่กลัวใครเลยพระเนรว่าไม่เชื่อเลยเพราะโดนให้ทายก็เป็นคนหัวดื้อกันนี่ลูกผู้ใหญ่บ้านลูกกำนันลูกสมภารหลานเจ้าวัดลูกพ่อแม่ที่ให้ทายเนี่ยเสียหมดแหละก็จะไปให้ทายเด็กต้องสอนช่วยกันสอนช่วยกันเตือนหรือจะรักยังไงแต่ก็ต้องระวังว่าไอ้ความรักที่มันอคติเนี่ยทำให้เสียเด็กไปเยอะลูกเนี่ยเราไม่ควรให้ห่างเราควรเลี้ยงไว้ที่บ้านไม่ควรให้ไปอยู่ในมือเพื่อนไม่ควรให้ลูกเราไปอยู่ในมือคนอื่นควรเลี้ยงไว้จนมันโตแล้วค่อยปล่อยใช่ไหมต้องรู้มันว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าปัญหาทุกวันนี้เกิดจากว่าการเรียกลูกไปไม่ค่อยได้ติดตามความรู้สึกของลูกว่าลูกคิดนึกอะไรลูกทำอะไรไปคบใครใครดีใครไม่ดีปล่อยเลยถือว่าสมัยนี้แล้วปล่อยเลยลูกมันก็ชอบสิฮะอยากให้พ่อแม่ปล่อยแต่ปล่อยแล้วก็มีปัญหาหมดเพราะเด็กยังเดินไม่เป็นเด็กที่จะเดินเป็นนี่ต้องจบมหาวิทยาลัยทำงานแล้วนะจึงจะเป็นจึงจะเดินตัวเองได้โดยลำแข้งตัวเองเรียนจบแล้วน่ะจึงจะปล่อยได้โยมถ้าอยู่ในมัธยมต้นมัธยมปลายปล่อยไม่ได้ละปล่อยก็เหลวเลยอ่ะ เสียอนาคตหรือคนไหนที่เขาดีเขาก็ไม่ปล่อยพ่อแม่เขาก็เกาะพ่อแม่เด็กดีก็เกาะพ่อแม่เกาะสังคมที่ดีเด็กมีปัญหาเขาปล่อยเขาพยายามดึงตัวเองออกไปหาเพื่อนฝูงเจอเพื่อนฝูงดีก็ดีไม่ดีไปเลยดังนั้นพ่อแม่ก็ต้องหัดสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อสงบวาจาสงบกายวาจาจะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์จะเย็นกับลูกจะสงบกับลูกต้องเย็นกับลูกต้องสงบกับลูกถ้าไม่เย็นกับลูกไม่สงบก็ดึงรั้งหัวใจลูกไม่ได้ลูกเขาไปหาคนอื่นเย็นกว่าต้องมีจิตวิทยานะสมัยนี้ยังเลี้ยงลูกยากนะสมัยก่อนมีลูก14คนเลี้ยงสบายสบายสมัยนี้2คนมีปัญหาเด็กแค่ป.6บอกคิดมากแล้วเครียดแล้วโอ้เด็กแค่ปัญหายังไม่ทันอะไรแค่ป.6เด็กมีปัญหาแล้วโยมสมัยก่อนเรียนลูก14คนโหทะเลาะกันตีกันมันก็เป็นลูกของเราหมดเลยมันก็เอาตัวรอดหมดทุกคนเลยไม่เห็นมีปัญหาสักคนเดียวพ่อแม่ว่าไงมันก็เชื่อหมดทำตามหมดเพราะมันสงสารว่าโหแม่กูเลี้ยงกูต้อง14คนได้เหนื่อยจังเลยเหนื่อยยังพอทำให้กันเหนื่อยใจทำไมก็ทุกคนไม่ให้พ่อแม่เหนื่อยเลยสงสารเนาะเลี้ยงลูกมากเหนื่อยไอ้จริงๆนี้เด็กไม่สงสารพ่อแม่นะเอามานะโหพระเจ้าบนหัวเลยเอาขอนั่นขอนี่ต้องให้เดินไม่ให้มาเร็วๆเดี๋ยวเพื่อนจะไปแล้วทำไมเร็วๆสมัยก่อนไม่กล้าขอสิได้ไม่เลียวแต่อาตมานึกในใจนะว่าเออบางสำนักเลยนะเขามีสาขาเยอะเลยนะโยมเขาไม่ให้สาขาเลยโยมเออสาขากลับมาให้ก็เหมือนกันแหละเหมือนเรียนลูกนะโยมเขาบอกว่าเราจะรู้ใจลูกเนี่ย1ลูกคนนี้เอาตัวรอดไม่มาแบมือขอช่วยตัวเองได้ลูกคนนี้ใช้ได้เก่งแต่ยังใช้ไม่ได้ไม่เก่งถึงก็เอาตัวเพียงแต่ว่าเอาตัวรอดแต่ไม่ใช่เก่งชั้นที่หนึ่งแต่ลูกที่เลวคือแย่ที่สุดก็คือแบมือขอตลอดเอาตลอดต้องให้พ่อแม่ให้ตลอดลูกคนนี้นอนตายตาไม่หลับพ่อแม่รู้ว่ากูตายแล้วมันจะทำไงวะเนี่ยใครจะให้มันพี่น้องจะให้มันหรือเปล่าลูกคนนี้ช่วยตัวเองไม่ได้ลูกคนนี้หน้าหนักใจที่ขอแต่พ่อแม่อย่างเดียวแต่ลูกที่ไม่หนักใจก็คือ2คนไม่ต้องรบกวนพ่อแม่เลยพอตัวเองทำงานได้อะไรได้ก็เอาตัวรอดเลยหาเงินหาทองช่วยตัวเองได้ไม่ให้พ่อแม่ตักเตือนว่ากล่าวหนักใจเลยไม่นำปัญหาลูกคนนี้เอาตัวรอดแต่ยังไม่เก่งแต่ลูกที่เก่งที่สุดคืออะไรช่วยตัวเองได้แถมนำทรัพย์มาเลี้ยงพ่อแม่แม่ไม่มีรถซื้อรถให้แม่ขี่แม่ไม่มีบ้านซื้อบ้านให้แม่แม่ไม่มีเงินเอาเงินให้แม่ลูกคนนี้ไม่มีตกอับเลยมีแต่รวยก็รวยมีแต่เจริญก็เจริญถ้าได้ลูกนี้โยมสบายนะเลี้ยงลูกให้ได้อย่างนี้ได้ไหมโยมมีลูกคนเดียวที่พึ่งได้คนเนี้ยแต่ลูกแค่มาบอกมือขอนายโยมเอ้ยถ้ามีทั้ง14คนนายโยมตายแค่2คนจะตายแล้วยินดีเรียนลูกแบบไหนโยมลูกประเภทฉันประเภท1มีไหมโยมมาสร้างสรรค์สังคมไม่มีกลับมาให้พ่อแม่หาเงินหาทองมาเลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่สบายใจเนี่ยมีไหมลูกประเภทนี้มีไหมมีนะมีใช้ได้แล้วประเภท2เอาตัวรอดไม่มารบกวนอันนี้ก็พ้นไปแต่ประเภท3นี่สิแย่โยมขออย่างเดียวไม่ให้บังคับอีกหาว่ากูเป็นลูกลมพ่อแม่ไม่รับผิดชอบไอ้ลูกที่หน้าหนักใจมีปัญหาสังคมในลูกประเภท3เนี่ยโทษใครโยมโทษเราเลี้ยงไม่เป็นเราไม่เคยสอนให้เขาช่วยตัวเองไม่เคยให้เขาล้างช่วยล้างชามปัดปูที่หลับปัดที่นอนไม่สอนให้เขาช่วยตัวเองเราประเคนให้เขาทุกเช้าเลยไม่เป็นไรอย่าซักเสื้อผ้านะแม่ซักเองทำอะไรนะทำแต่เรียนอย่างเดียวผลที่สุดลูกคนนี้เลยไม่เอาช่วยเราเลยเพราะพ่อแม่เลี้ยงลูกสบายเกินไปเลี้ยงลูกด้วยเงินแต่ถ้าลูกคนไหนเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงประเภทที่แม่ทำยังไงให้ทำงานแม่กินยังไงให้กินเงินพ่อแม่ทำไงทำงาน สอนให้ลูกเป็นทุกอย่างในบ้านในชีวิตของพ่อแม่เนี่ยเขาเก่งโตแล้วเขาเอาตัวรอดแค่ป.6เขาเอาตัวรอดแหละเขาเริ่มช่วยตัวเองเป็นแหละมี3ประเภทลูกนะถ้า4ประเภทก็ถ้า4ประเภทประเภทที่4ก็ไอ้นี่ทุบตีพ่อแม่เลยด่าว่าพ่อแม่ไอ้นี่ร้ายมากเลยไอ้ประเภท4นี่หลงเอาไปจีด่าพ่อด่าแม่ทุบตีเคี่ยวเข็นพ่อแม่ไม่ได้กูต้องเอาถึงฆ่าพ่อแม่เลยนี่ประเภท4ไอ้นี่นรกมาเกิดไอ้ประเภท3นี่ก็เพียงจังแบมือขอจะเอาอย่างเดียวจะไม่ทุบตีหรอกบังคับเอาทางความรู้สึกผู้ดีนิดหน่อยแต่ก็ต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้โกรธพ่อแม่ก็ต้องวิ่งหาให้ไอ้ประเภท2นั่นเอาตัวรอดไม่เบียดเบียนพ่อแม่เลยไปเลยกูก็ไม่เลี้ยงพ่อแม่กูก็ไม่ให้พ่อแม่ไปเลยหลงลูกหลงเมียหลงผัวไปเลยไปหายใจไปเลยหลงเพื่อนไปเลยพ่อแม่เป็นไงช่างมันกูไม่สนใจแก่แล้วแต่ประเภทที่หนึ่งเนี่ยมีคนเดียวที่กลับหวนกลับมาใช้หนี้บุญคุณพ่อแม่ถ้าคนไทยเราได้ลูกประเภทเนี้ยเจริญห่วงใยแม่ลำบากพ่อลำบากหูกว่าจะเลี้ยงเรามาโตเนี่ยนะลงทุนมากเลยเราไปให้ใครเลี้ยงเขาก็ไม่เลี้ยงเราดีอย่างนี้เราไปให้ใครเลี้ยงเขาก็ไม่เลี้ยงเราอย่างนี้คนที่จะเลี้ยงดีคือพ่อแม่ตนเองในโลกนี้ใครจะรักเราเท่านี้ใครจะให้เราเท่านี้ใครจะสงสารเรานี้ใครจะดูแลเราขนาดนี้เจ็บนี่ไปนั่งเฝ้าเวียนหายมีใครมีแม่เราคนเดียวพ่อเราคนเดียวเด็กคนนี้จะต้องคิดได้เขาจึงจะกลับมาให้พ่อแม่ประเภทนี้จะกลับคิดว่าเราต้องเลี้ยงพ่อแม่ให้ดีเพราะเราทำพ่อแม่ให้เดือดร้อนอย่างน้อยเราก็ต้องมีกรรมคนประเภทที่หนึ่งเนี่ยจะกลับมาเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็เด็กปิยบุตรพวกนี้เกิดมาแล้วไม่มีอะไรก็ทำให้พ่อแม่ร่ำรวยได้ซื้อทุกอย่างมาให้พ่อแม่ห่วงพ่อแม่กลัวจะไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นกลัวพ่อแม่จะลำบากเอาพ่อแม่ที่ดีๆมาเปรียบเทียบเลยอยากให้พ่อแม่ตัวเองสบายบ้างคนเรามีหัวสมองเหมือนกันนะไม่ใช่หัวสมองควายนะคิดเหมือนกันนะแต่หัวสมองคนพัฒนาได้ถ้าหัวสมองควายไม่พัฒนาหรอกใช่ไหมกินหญ้าอย่างเดียวคนนี้ใครไถนาก็ไถนาแต่คนเราไม่มีพัฒนาต้อง4สมองอ่ะใช่ไหมใช่ทำไงเราจะเลี้ยงให้ดีต้องเลี้ยงด้วยศีลธรรมพ่อแม่ก็ต้องฉลาดลูกจะฉลาดถ้ามาว่าแง่โง่ลูกก็โง่พ่อแม่อารมณ์ร้ายลูกก็อารมณ์ร้ายพ่อแม่เนี่ยสำคัญอะไรจะถ่ายทอดความเย็นไปให้ลูกเนี่ยตรงนี้จะมาว่า2เดือน2ขวบนี่ลูกเริ่มกับปีพ่อแม่แล้วเริ่มถ่ายนิสัยพ่อแม่เข้าไปต้องขวบสองขวบแหละแต่มันจริงๆมันถ่ายมาตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะแต่ว่ามาถ่ายมากๆคือออกสองขวบมาเนี่ยถ่ายมากสำคัญเนี่ยปัญหาโลกอ่ะปัญหาสังคมแหละปัญหาในสังคมเนี่ยอยู่ที่เด็กกับพ่อแม่มันจึงจะออกไปสู่ผลภายนอกนั้นไอ้ที่เด็กเสพติดเด็กอะไรต่ออะไรเด็กเกเรไม่ใช่อ่ะมันเกิดจากปัญหาสังคมของพ่อแม่นี่เองซึ่งเลี้ยงลูกไม่ถึงจิตใจลูกแล้วเลี้ยงไม่เป็นไม่ได้วางแผนครอบครัวใช่ไหมไม่ได้วางไม่ตกลงกันได้ก่อนเรายังไม่มีแผนวางแผนกันแต่พุทธเจ้าวางแผนไปแล้วศีล5ปกครองกันไปศีล5ให้ฐานรักษาศีลเจริญวันที่จริงคนเราก็มองผิวเผินไม่คิดเลยว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่จะผูกพันทำให้เด็กดีได้พ่อแม่ดีได้แต่เราก็มองข้ามไปมองความวัตถุเจริญเกินไปโยมว่าไงโยมอาตมาไม่เคยมีลูกก็พูดเป็นไงเนาะถ้าโยมมีลูกโยมจะรู้ดีก็อาตมาใช่ไหมบางคนก็อาจจะสอนได้ดีมีนี่แม่ตัวอย่างมีนี่พ่อตัวอย่างมีนี่ใช่ไหมเขายังไม่โชว์นี่ยังก็ดูสิเขาเลี้ยงยังไงเขาเลี้ยงได้นำใจบางคนไม่รวยเราเลี้ยงลูกดีคนรวยใช่ไหมบางคนไม่มีปริญญาเลี้ยงลูกดีคนมีปริญญาบางคนเนี่ยแม่ค้าไม่มีปริญญาแต่เลี้ยงลูกให้จบปริญญาได้บางคนปีนปริญญาแต่เลี้ยงลูกเป็นเสือเป็นตะเข้ไปได้ลูกเกไปได้ ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของพ่อแม่ที่เข้าไปให้ความอบอุ่นสัมผัสกับลูกได้แค่ไหนติดตามได้แค่ไหนถ่ายทอดได้แค่ไหนบางคนมีเงินเยอะแยะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีก็มีบางคนจนเลี้ยงลูกได้ดีก็มีเพราะนั้นเขาไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยเงินนะเขาเลี้ยงลูกด้วยปัญญาเลี้ยงลูกด้วยคุณธรรมศีลธรรมเข้าไปแทรกแซงความรู้สึกของลูกทุกเวลาเลยอย่าฆ่าพระไอ้วันนะลูกนะอย่าดื้อนะอย่าเถียงพ่อแม่นะอย่าตีพ่อแม่นะเขาสอนให้เคารพให้อ่อนน้อมให้ละบาปอยู่ตลอดเลยไม่ทำบาปเด็กมันก็ไม่กระด้างเด็กมันก็เคารพมันก็อ่อนน้อมแม้ถ้าเด็กคนไหนเถียงคนโตได้ตีคนโตได้โอ้รู้สึกเด็กเราแข็งแรงฉลาดเนี่ยปล่อยให้ลูกหลานคนโตแสดงว่านั้นเราไม่รู้แล้วส่งเสริมลูกผิดแล้วคือพ่อแม่เนี่ยจะเป็นผู้ให้เกินไปก็ไม่ดีให้เกินไปก็ไม่ดีไม่ให้ก็ไม่ดีมันต้องเป็นกลางธรรมะพุทธเจ้าใจได้จะเป็นกลางให้ยังไงพอดีให้เงินลูกมากเกินไปก็ไม่ดีให้น้อยก็ไม่ดีต้องเป็นกลางตามฐานะของเราเลี้ยงยากนะลูกเนี่ยโยมจะมีก็ต้องส่งนะโยมนะ โอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่งงานก็แต่งยากนะโยมไม่แต่งก็ต้องส่งนะผู้ชายไม่ใช่เทวดานะผู้หญิงไม่ใช่นางฟ้านะถ้าไม่มีปัญหาพูดขึ้นมาเป็นนางฟ้าแล้วโอเคอย่างนี้เออมาเป็นเทพบุตรเนี่ยพูดก็รู้เรื่องเพราะเขาพูดกันภาษาจิตใช้ธรรมะพูดกันไอ้มนุษย์นี่พูดไม่รู้เรื่องนะเดินมนุษย์ขี้เมาแล้วยังไปใหญ่เลยหรือมันนึกว่าไอ้นี่เป็นเทวดามาแล้วนางฟ้ากูมาแล้วเนี่ยเจอหน้าตาดีเอาเลยเสร็จเลยวันนี้เทพบุตรเนื้อใจกูมาแล้วเอาเลยเสร็จเลยมาเอายักษ์มาเลยกันเนี้ยต้องคิดให้ดีธรรมะพุทธเจ้าในการกองเป็นกลางจะได้ไม่มีปัญหาตัวเราสังคมเราจะได้ไม่มี
1: ผู้หญิงมีเงินเถอะแล้วมีความรู้แล้วมันไม่ดูถูกเราหรอกมีเงินอย่างเดียวมันก็ดูถูกแล้วนะมันก็ไปเลือกมีผู้หญิงคนหนึ่งไงสวยเลยมีความรู้สวยเลยมีความรู้สวยด้วยเลยด้วยมีความรู้ด้วยผู้ชายก็รอด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมันก็มาเจอสักผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ตอนนั้นเขาไม่มีธรรมะในใจเขามีบ้างแต่เขาไม่คิดว่าธรรมะนี่สำคัญเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์ถูกผู้ชายก็รักเขาเพื่อรวยวายอะไรต่างๆแบบประเภทที่ชนะผู้ชายตลอดเขาถือว่ารวยด้วยสวยด้วยอะไรนี่พวกนี้ผู้หญิงก็ไปเมืองนอกผู้ชายก็ไปเมืองนอกไปเที่ยวกันผู้ชายมันไปเจอผู้หญิงอีกคนสวยด้วยรวยด้วยมีมารยาทมีความรู้ด้วยมีมารยาทผู้หญิงคนนั้นสวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมีมารยาทดีมีประวัติดีไม่เป็นคนเพื่อเทศที่ขากันไม่เป็นคนเที่ยวไม่เป็นผู้หญิงที่แบบรักนวลสงวนตัวดีผู้ชายมันรู้เลยมันเลือกปุ๊บคนนั้นแหละมันเอ็นไปหาคนนั้นผู้หญิงคนนี้มั่นใจเองมากเลยนะว่าตัวเองสวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมันไม่เอาคนดีสิกลับไปเจอไอ้คนที่สวยด้วยรวยด้วยฉลาดด้วยแล้วมีมารยาทด้วยมีมารยาทผู้ดีด้วยพอพาไปให้แม่ผัวดูตัวแม่ผัวเลือกคนนั้นเลยตีน้องเลือกคนนั้นไอ้คนนี้ไม่เลือกเลยมาผู้ชายเขาบอกว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันเดียวกันโอ้โหทำไงทุ่มไปหมดตัวแล้วอ่ะเสียใจโอ้โหเสียใจทำใจไม่ได้เลยทำใจไม่ได้เลยตัวเองตัดสินใจว่าจะไปคู่กับผู้ชายคนนี้ตัวเองเลือกผู้ชายคนนี้ดีแล้วอ่ะผู้ชายคนนี้เป็นคนดีหมดแล้วมีเป็นจบวิศวะหน้าตาดีความรู้ดีเป็นคนที่ว่าสมบูรณ์ผู้ชายแล้วว่าไม่กินไม่เล่นผู้ชายที่เรียนหนังสือก็เรียนดีอะไรเป็นคนเยอะเขามองเลยว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเอาตัดสินใจแต่ผู้ชายมันมีทางเลือกพบคาดไหมฮะโอ้ยคนนี้วัดที่ไหนดีก็ต้องไปแล้วไปไม่เอาเลยทิ้งงานมาเลยขอเข้าวัดเลยคิดใช้ชีวิตในวัดแล้วไม่อยากออกข้างนอกเลยพอจะทำใจได้เป็นปีอันนั้นคือว่าผู้ชายเนี่ยเราต้องเลือกมันไม่ใช่มันเลือกเราเข้าใจไหมฮะถ้ามันเลือกเราเรียบร้อยถ้าผู้ชายคนไหนเลือกผู้หญิงนะผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์เขาจะไม่เอามีข้อไปตำหนิเขาไม่เอาแหละเหมือนกับเราไปซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมฮะซื้อผ้าถ้าซื้อผ้าเนี่ย ขาจะดูไม่ค่อยวิพากษ์เหมือนกันราคาเหมือนกันแต่เราดูมีตำหนิไม่มีตำหนิผู้ชายมาเลือกผู้หญิงก็เหมือนดูเสื้อผ้าถ้าตัวไหนมีตำหนิปุ๊บมันก็จะไม่เอาเอาตัวที่ไม่มีตำหนิไปดูเพชรดูพลอยดูทองก็ดูมันเหมือนกันในเวลาแต่มันดูที่มีตำหนิไม่มีตำหนิส่วนอันไหนที่มีพิเศษหน่อยมันจะเอาพิเศษจะซื้อเสื้อผ้าซื้อมาซื้องัวซื้อควายซื้อบ้านซื้ออะไรเขาจะซื้อไม่มีตำหนิซื้อที่มันราคาที่มันดีที่มันมีมันสมกับเงินผู้ชายที่เหมือนกับพวกคนซื้อของเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ตำหนิแต่ว่าก็ตำหนิใช่แต่ว่าโดยมากเนี่ยจะไม่เหมือนผู้ชายผู้หญิงพอลองเลือกแล้วรักแล้วก็โอเคหมดเลยอ่ะจะดีจะชั่วกูก็เอาผ้าขายกูก็ยังจะเอาเลยมีตำหนิเอาอย่างไรกูก็จะนุ่งฮะกูถือว่าตัวนี้ดีกว่าตัวอื่นแต่ผู้ชายนั้นไม่งั้นนะมันไม่คิดอย่างนั้นมันรู้ว่าตัวไหนมีตำหนิมันไม่ซื้อแหละรู้ว่าผู้หญิงคนไหนมีข้อบกพร่องมันไม่เอาแหละมันก็ผ่านไปเราจะต้องไม่งอคนซื้อฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะต้องเลือกผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายเลือกผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายเลือกผู้หญิงเนี่ยเสร็จเลยไม่ใช่เรารักเขาเขาต้องรักเราผู้ชายจะต้องรักเรามากไม่ใช่เรารักผู้ชายมากเราจะได้ผู้ชายดีถ้าผู้ชายจะต้องรักเราไม่ใช่ว่าเรารักเรารักเขารักเขาหมดหัวใจเนี่ยแต่เขาไปรักคนอื่นทำไงใช่ไหมฮะทีนี้เราไม่รักเขาเนี่ยโอ้ยเขารักเราคนนี้ก็รักเราเราเลือกได้เลยใช่ไหมเราเลือกได้เลยจะรักใครก็ได้เลยไม่งอแต่เราที่วิ่งขับไล่เขาเนี่ยไม่ได้ต้องให้เขารักเราเรารักเขาด้วยเขาต้องรักเรามากด้วยเออก็รักกันเนี่ยมันต้องมี50-50ต้องเข้าใจเรายังไม่ประสบการณ์ชีวิตหรอกเราจะต้องไปโน่นน่ะ25-26ไปแล้วนะเรียนจบมีการศึกษาผ่านคนเยอะๆเราจะเลือกผู้ชายได้ดีตอนนี้อย่าเพิ่งเลือกถ้าเลือกแล้วไม่ได้ดีไอ้ที่ดีก็ไม่ได้ที่ได้ก็ไม่ดีอย่าไปเลือกอย่าไปเอาถ้าเอาเราจะเสียใจในตลอดชีวิตเข้าใจไหมอย่าไปเอาไงก็ไม่เอารอบไหนก็ไม่เอาให้มันมาตามจีบไปวันกลางค่ำก็ไม่เอาผู้หญิงเนี่ยตามจีบผู้ชายเนี่ยเอาแล้วเอาจริงๆผู้ชายแล้วถ้าตามจีบผู้หญิงเนี่ยเอาจริงๆแต่ว่าพอได้แล้วมันก็ไม่จริงมันก็ไปทางอื่นใช่ไหมจริงเพราะอย่างนะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยต้องเอาใครได้เพราะเอาจริงเลยเอาตายเลยล่ะคุณต้องเอาให้ได้ผู้ชายได้พอเอาแล้วมันก็มีทางไปดังนั้นใจเราใจเขาต่างกันนะดังนั้นจะไปเรียกผู้ชายต้องไปเรียกตอนอายุจบแล้วมีการศึกษาดีแล้วและทำงานแล้วค่อยเรียกผู้ชายคนที่มีงานมีการไปหลักไปแหล่งเราจึงจะรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรเราก็จะรู้เลยว่าเราจะรู้แล้วว่าเวลาเราทำงานแล้วเราจะรู้ไม่ต้องใครสอนเลยเราจะเป็นคนแน่แน่ด้วยเองหมายว่าเราจะรู้แล้วว่าผู้ชายประเภทไหนผู้หญิงประเภทไหนที่ดีเลือกได้ใช่ไหมเลือกได้ไหมได้แล้วไอ้นี่ทำงานบริษัทใหญ่นี่แสดงว่ามันต้องผ่านคนเป็นล้านคนเข้าไปผู้หญิงคนนี้ทำงานบริษัทนี้ต้องผ่านคนเป็นแสนล้านคนเข้าไปไม่ดีจริงมันไปไม่ถึงใช่ไหมนั้นเราไปเลือกคนง่ายกว่าไหมง่ายกว่าก็มีงานมีการหลักฐานแล้วมีงานมีเงินมีฐานะดีนะครับวันนี้โอ้ผู้ชายคนนี้เลือกได้แหละจะเลือกแบบไหนจะเลือกเอารวยอย่างเดียวเอารวยอย่างเดียวเอาหล่ออย่างเดียวฉลาดอย่างเดียวไม่เอาศีลธรรมก็เลือกได้เดี๋ยวต้องหาไอ้รวยด้วยหล่อด้วยฉลาดด้วยมีศีลธรรมด้วยก็ต้องเลือกนั้นหน่อยดังนั้นถึงว่าอย่ามาเลือกตอนใบเรียนเลือกตอนใบเรียนนี่ไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขามีอนาคตหรือเปล่าถูกไหมเขามีอนาคตหรือเปล่าการศึกษาเขาจบหรือเปล่าเขาทำงานได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ไปประสบการณ์อย่าไปช่วยเรียนรู้พวกนี้มันได้พลาดไปได้ตายเลยว่าไงจะคบคนประเภทไหนฮะกล้าหรือเปล่ากล้าเสี่ยงหรือเปล่าตายไปตายเหรอฮะกล้ากลัวกล้าจะถึงหรือเปล่าจะไม่ถึงไม่ถึงก็กลัวไว้ดีก็ต้องมันมาวัดได้บ่อยจะไปอื่นท่านก็มีเพื่อนเยอะก็ไม่ดีเพื่อนพวกนี้ไม่ต้องไปนี่เพื่อนพวกนี้ไม่ต้องไปคบหรอกว่าไม่ต้องไปคบอย่าไปคบเลย เราก็เป็นเหล็กอ่ะเขาก็เป็นน้ำกรดก็กินหมดเลยมันการเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็เสียคนถ้าอยากจะมีอนาคตนะไม่ต้องครบเฉยๆตัดใจไม่ครบเป็นตายก็ไม่ครบครบเลยไม่มีอนาคตเลิกครบเลยต้องเข้มแข็งเข้มแข็งวันเนี้ยเสียใจวันเนี้ยแต่ไปเสียใจวันหน้าหรือเสียใจไม่จบถ้าเราตัดใจจากการคบเพื่อนรุ่นนี้ได้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราไปเข้าปริญญาตรีก็ต้องมีเพื่อนดีกว่านี้พอปริญญาตรีเนี่ยเพื่อนก็แบบเป็นคนโตแล้วปริญญาตรีนี่หมายถึงว่าพ่อแม่ไว้ใจขึ้นมาแล้วนี่เราก็ถ้าจะคบแค่เรียนหนังสือเท่านั้นไม่คบเที่ยวกันไม่คบไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วปริญญาตรีเนี่ยจะคบได้ไปไหนไหมแค่คบเรียนด้วยกันจบพอออกจากห้องเรียนก็กลับบ้านทีนี้ก็เหมือนกันห้ามไปเที่ยวด้วยกันถ้าคบแค่เพื่อนเนี่ยเรียนจบห้องเรียนแล้วก็ไปกลับบ้านปริญญาตรีก็เหมือนกันก็คบแค่นั้นนะพวกที่เขาจบธรรมศาสตร์จุฬาเราก็คบแค่นี้พอจบแล้วก็กลับบ้านแต่พอที่พอทำงานปุ๊บเนี่ยต่างคนต่างไปพอเธอจริงสิบปีมันจะโอ้โหมึงแก่แล้วเนี่ยเออกูก็แก่แล้วจริงเขาที่จริงไปเรียนก็เรียนเจอกันทุกวันแต่พอจบไปแล้วไปทำงานเนี่ยบางคนมันไม่ใช่คู่กันนะมันขายกันไปเลยไอ้คนที่จะเป็นคู่เป็นเพื่อนกันทำบุญทำกรรมกันมาแต่ชาติก่อนจึงจะมาใกล้ชิดจึงจะมาทำงานทำการจึงจะมาเจอกันบ่อยๆจึงจะเป็นคู่กันดังนั้นเนี่ยไปยึดมั่นถึงมั่นว่าการเรียนเนี่ยเป็นคู่กันให้คบแค่เพื่อนต้องทำงานทำการซะก่อนจึงค่อยคบคนทำงานทำการก็ต้องเลือกคบเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยอย่าไปคบใคร 100% แค่ 50% แค่เพื่อนเรียนอย่าไปคบเพื่อนรัก
2: ก็เป็นที่ตกลงเรียบร้อยที่สามเณรได้มาบรรพชาอุปสมบทครบที่ได้กำหนดภาคฤดูร้อนก็สำเร็จรุ่งเรืองแล้วก็แจกทุนให้การศึกษาแก่ผู้ที่ยังขาดอยู่ขาดโอกาส แล้วก็ให้รางวัลแก่พระพี่เลี้ยงดีเด่นแล้วก็ให้รางวัลแก่สามเณรดีเด่น เรื่องทั้งหมดนี้ความเป็นจริงแล้วก็ผ่านคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นธรรมไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่มีอคติเพราะว่ากรรมการพิจารณาก็คือพระพี่เลี้ยงทั้งหมดทุกกลุ่มก็ให้คะแนนกันสมมติมีกลุ่มมา8องค์พี่เลี้ยงมี30รูปอย่างเงี้ยหรือ40รูปก็จะมาให้คะแนนให้คะแนนว่าใครได้รับรางวัลตัวเองก็ให้คะแนนที่ตัวเองเห็นว่าใครควรจะได้รับก็มาเปิดคะแนนกันว่าใครควรจะได้รับดีเด่นไม่ใช่ว่าผู้นำให้คนเดียวเป็นโดยมติรวมกันเหมือนมติพรรคกันแหละก็คะแนนก็ตกลงมาอย่างนี้อย่าคิดว่าจำเริญฉันเรียบร้อยทำไมไม่ได้เรียบร้อยจังเลยแต่ที่จริงแล้วบางทีก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยทุกคนแต่ที่เขาพิจารณาเนี่ยมันต้องเรียบง่ายแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ไม่ประพฤตินอกสายตาของพระพี่เลี้ยงเขาก็ต้องเอาผู้ที่ในสังคมนี่ยอมรับนะสังคมนิยมรับว่าทั้งพระพี่เลี้ยงทั้งสามเณรทุกคนก็ถือว่าทำได้โดยตามที่มติส่วนรวมเช่นว่าสามเณรดีเด่นเนี่ยต้องตื่นตีสามครึ่งนั่งสมาธิสวดมนต์ได้แล้วก็ทำกิจวัตรได้ไม่เล่นไม่ดื้อไม่แสดงออกกระโดดกระเดกเรียกว่าเรียบร้อยไปอยู่สถานที่ใดก็ใส่ใจสนใจกับ การสั่งสอนการอบรมตลอดมาก็จะผ่านนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็ต้องอยู่ในสายตาพี่เลี้ยงทุกองค์ก็แต่ทุกคนก็ดีเด่นในตัวเองคนเรามีจุดเด่นในตัวเองทุกคนถึงเราจะไม่ได้รับรางวัลนี้เราก็มีจุดเด่นของตัวเราขอให้สำเร็จเนี่ยเอาไปใช้เถอะจุดดีของเรามีทุกคนไอ้รางวัลนี้เป็นเพียงว่าเป็นมาตรฐานว่าทุกคนทำได้ตามระเบียบของส่วนรวมแต่ไอ้ความจุดเด่นของตัวเองเนี่ยมันก็มีถ้านำเอาไปใช้เป็นความอดทนเนี่ยสำเร็จทุกคนได้ความขยันทุกคนได้ความพร้อมเพรียงทุกคนได้หรือความศรัทธาทุกคนได้ความเชื่อฟังก็ทุกคนก็ได้เพราะว่าถ้าสามเณรไม่อดทนคงอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้แสดงว่าเนี่ยจุดเด่นของตัวเองเอาความอดทนตัวนี้ไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เมื่อศึกไปเรียนหนังสือก็อดทนไม่ท้อถอยในการศึกษาเล่าเรียนไอ้ความขยันเนี่ยก็มีอยู่อย่างพระพี่เลี้ยงก็จะสอนให้ทำกิจวัตรล้างห้องน้ำห้องส้วมปัดกวาดเช็ดถูทำเสนาสนะส่วนรวมเนี่ยความขยันความอดทนมีอยู่ตลอดการฝึกมารยาทก็ดีความฝึกความสะอาดก็ดีความมีระบบระเบียบก็เกิดขึ้นจากที่เราอยู่บ้านเนี่ยอาจจะพ่อแม่เลี้ยงอย่างเดียวพ่อแม่บางคนสอนลูกให้ผิดก็มีสอนลูกให้ขี้เกียจตั้งแต่เด็กบางคนสอนลูกให้ขยันบางคนสอนลูกให้พูดจาหยาบคายบางคนสอนลูกให้เห็นแก่ตัวบางคนสอนลูกให้เป็นคนว่านอนสอนง่ายมาจากพื้นฐานจากพ่อแม่แต่ให้ไปไม่รู้ตัวให้นิสัยตัวเองไปแล้วก็ว่าลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วเขาตามจากพ่อแม่มาพ่อแม่เนี่ยมีเวลาอยู่กับลูกได้มากกว่าคนอื่นเป็นครูคนที่หนึ่งอุ้มท้องมา 8-9 เดือนนะนี่ให้มาใส่เลือดแล้วออกมาก็ให้คำพูดเลยหัดสอนลูกเลยบางคนเรียกลูกอย่างนั้นพูดจาไพเราะมากับลูกตลอดลูกก็เลยได้ยินแม่พูดจาไพเราะมาตลอดก็จะต้องพูดตามแม่ไปโรงเรียนนั่นครูเข้าไปสอนพูดนิดเดียวแต่ที่จริงเราไปจากพ่อแม่ดังนั้นเราอย่าคิดว่าลูกเนี่ยอยู่กับพ่อแม่ไม่สำคัญสำคัญที่สุดอยู่กับพ่อแม่ดังนั้นเด็กทุกวันนี้ที่มีปัญหาสังคมมาจากพ่อแม่เป็นคนสอนไม่เป็นแล้วก็ไม่มีเวลาสอนไม่มีเวลาอยู่กับลูกแล้วถ่ายทอดนิสัยลูกไม่เป็นดังนั้นเรียกว่าไอ้ที่เป็นโจรไปขโมยมาเนี่ยไม่ใช่ใครมาสอนไม่ใช่สังคมสอนพื้นฐานมาจากใส่เลือดจากพ่อแม่สอนไม่เคยสอนให้ลูกให้ทานไม่เคยสอนให้ลูกเสียสละไม่เคยสอนให้ลูกอดทนจริงอย่างที่บรมราชินีท่านสอนจนไม่เห็นหน้าอายโกงสิหน้าอายเราอดไม่เห็นหน้าอายแต่ไปขโมยก็สิหน้าอายถ้าพ่อแม่สั่งสอนมีลูกก็จะละอายสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นรางวัลทั้งหมดที่ให้เนี่ยก็คือให้ไปตามความเป็นจริงฉะนั้นนิสัยของเด็กเราก็เป็นไม้อ่อนที่พวกเราจะฝึกได้ยิ่งพุทธศาสนาเนี่ยฝึกได้มากเลยเข้ามาถึงเดือนนึงเนี่ยก็จะเปลี่ยนนิสัยไปอย่างน้อยก็มีครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็มีพระเป็นพี่เลี้ยงพระพี่เลี้ยงเลยจะเป็นคนที่ใกล้ชิดมากแทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยพระพี่เลี้ยงจะอยู่กับเด็กในหนึ่งเดือนจะรู้หรือว่านิสัยของลูกเราในคนนี้เป็นไงพระพี่เลี้ยงจะยั่งถึงดังนั้นให้พระพี่เลี้ยงดีเด่นเนี่ยเขาพ่อพระพี่เลี้ยงเนี่ยเข้าถึงสามเณรทุกองค์สามารถทำให้สามเณรกลุ่มเนี่ยเรียบร้อยสม่ำเสมอทำความดีเท่าทันกันหมดเลยจึงเป็นพี่เลี้ยงดีเด่นพี่เลี้ยงดีเด่นทุกคนไหมทุกคนดีเด่นหมดแต่ว่าไม่สามารถจะทำให้สำเร็จเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบระบบเดียวกันได้เพราะเด็กสมัยนี้ไม่ใช่สอนง่ายเพราะเขาไม่ได้อบรมให้ว่านอนสอนง่ายสมัยนี้เขาอบรมอีกคนอบรมแบบฝรั่ง อบรมให้เถียงพ่อแม่ได้ทะเลาะกับครูบาอาจารย์ได้ให้แสดงออกอะไรออกมานั่นคือสิ่งที่เขาสอนไม่ตรงกับพุทธศาสนาสอนไม่ได้สอนตรงกับศาสนาพุทธศาสนาสอนให้อดทนใครด่าใครว่าให้อดทนไม่เถียงพ่อแม่ไม่เถียงครูบาอาจารย์ให้อดทนอดทนแล้วมันจะดับไปทุกข์อันนี้จะดับไปกิเลสจะดับไปแต่สมัยนี้อดทนทำไมเดี๋ยวเครียดแสดงออกเลยก็กลายสะสมกิเลสนะเข้ากับกายเด็กก็ก้าวราวทุกคนก็ต้องแสดงออกสังคมก็จะต้องเจอปัญหามากมายในเมื่อการสอนสวนทางกับพระพุทธเจ้าเราฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องเป็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่มันจะเป็นแค่มีลูกง่ายๆแต่เป็นพ่อแม่ที่ดียากที่พ่อแม่ที่ดีก็คือสามารถอบรมกุลบุตรธิดาลูกตัวเองให้เจริญเติบโตมีความรู้มีวิชาความรู้จนสำเร็จการศึกษาทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองไปนี่คือพ่อแม่ที่ดีเด่นไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วได้ลูกหญิงลูกชายข้าก็ภูมิใจไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าทำไมจะสานต่อให้ลูกเราเนี่ยมีอนาคตสดใสเป็นคนดีแก่ครอบครัวแก่บ้านเมืองเป็นคนไม่เสพติดไม่เกและมีการศึกษาที่สามารถเอาตัวเองรอดได้อย่างที่เป็นอย่างพ่อแม่ดังนั้นตรงนี้เป็นห่วงสังคมทุกวันนี้เป็นห่วงที่ให้ทุนนี่ไม่ใช่แล้วให้ทุนการศึกษาเนี่ยเราไม่สามารถจะให้ได้ต่างประเทศไทยแต่อยากทำให้เป็นตัวอย่างว่าที่เมื่อก่อนนี้ให้ไปทั่วใครมาขอทุกโรงเรียนให้ตามโรงเรียนใกล้ๆเนี่ยเราก็ให้ตอนหลังๆมันนึกว่าเขาไม่รู้จักธรรมะให้ไปเขาไม่รู้จักธรรมะก็เลยว่าทุนทั้งหมดก็เลยว่าไม่ให้เอาคนที่รู้จักธรรมะดีกว่าก็เลยว่าทุนทั้งหมดก็เลยให้เฉพาะพวกมาบวชแล้วก็ให้ทุนเพราะว่าที่จะให้ก็ต้องดูว่าเขาไม่มีทุนพ่อแม่แยกกันหรือพ่อแม่ตายไม่มีทุนก็พิจารณาพระพี่เลี้ยงตัวก็สอบประวัติจึงจะให้แสดงว่าเด็กที่มีโอกาสเรียนหนังสือเนี่ยมีเยอะเลยหลายร้อยองค์เด็กที่มีโอกาสจะเรียนหนังสือโดยการทุนเนี่ยอย่างที่กล่าวมาแล้วมีแค่16องค์ที่เขายังไม่มีโอกาสจะเรียนทางวัดก็จะส่งเสริมทางมูลนิธิส่งเสริมให้เขาเรียนให้จบมีเด็กที่ศรีราชาลูกทายกมาบวชได้รับมาบวชเนรบุญได้รับรางวัลดีเด่นทุกปีเลยรางวัลดีเด่นเอาไปกินทุกปีเลยปีไหนเขามาบวชจะต้องได้ก็เขาเรียบร้อยของเขาเป็นปกตินี่เสร็จแล้วก็ปีนี้อาตมาไปที่อินเดียพอไปที่อินเดียปุ๊บไปเจอเขาที่สนามบินเขาไปต้อนรับเราก็ไม่รู้ว่าเด็กอะไรพอคุยไปมาจำผมไม่ได้เลยผมบวชเนนพระดูร้อนทุกปีเนี่ยพระก็บอกพระท่านไปท่านจำได้แล้วเด็กคนนี้เหรอลูกทายกอยู่ที่ศรีราชาบวชเนนพระดูร้อนได้รางวัลดีเด่นทุกปีเลยแล้วพ่อก็ส่งไปเรียนที่อินเดียไปเรียนปริญญาแล้วก็บอกว่าได้ทุนจากสังฆทานไปเรายังไม่รู้เลยว่าทุนทั้งเหล่านี้ให้ไปเรียน

0: คนไม่ได้ก็เลยต้องเชื่อฝั่งพ่อเพราะพ่อวางอนาคตเองให้ดีก็เลยเรียบร้อยไม่รู้จะไปเล่นกับใครผมมาบวชในก็เรียบร้อยไปอยู่อินเดียก็เรียบร้อยแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะต้องใช้ทุนเรียนที่อินเดียให้จบเสร็จแล้วเขาจะไปต่อที่อะไรปูนาหรือไมสออะไรที่เขาขายอะไรที่ฝรั่งมาซื้ออะไรนะซื้อซื้ออะไรนั่นบอกนางเลยเอาซื้อเขาที่แขกมันทำอะไรนะ
1: ซอฟต์แวร์
0: ใช่ไหมซอฟต์แวร์ในความเป็นจริงเลยคนอินเดียเนี่ยไม่ได้ทำได้เองหรอกคนอินเดียเนี่ยมันไปเรียนที่อเมริกาแล้วเขาพอได้ความรู้มาเนี่ยเขาก็มาเปิดทำที่บ้านเขาอันนี้เขาทำเนี่ย

ไอ้ซอฟต์แวร์เนี่ยความจริงเลยไม่ใช่คนอินเดียคิดได้นะฝรั่งเนี่ยเขาคิดได้แต่คนอินเดียมีโอกาสไปอยู่ที่อเมริกาไปเรียนไปทำตอนนี้พอจบมาแล้วก็เอาวิชาความรู้เนี่ยมาทำที่บ้านตัวเองก็ทำแบบง่ายๆเล็กๆแต่พอเข้ารัฐบาลเห็นดีเห็นชอบสนับสนุนเลยก็เลยเป็นโครงการที่ใหญ่จนอเมริกาต้องมาซื้อซอฟต์แวร์อินเดียไปใช้ทุกวันนี้เมื่อก่อนคนบอกอินเดียไปเรียนอินเดียแล้วไม่ไปหรอกทีนี้บอกไปเรียนไหนไปอินเดียดีกว่าคิดว่าแขกฉลาดแล้วทำซอฟต์แวร์ขายให้อเมริกาได้เป็นกำไรอย่างดีมากเลยเป็นการทำให้เงินเข้าประเทศแต่ที่จริงคนเราไม่รู้หรอกว่าอินเดียเนี่ยมันดีมาตั้งสมัยพุทธเจ้าแล้วดีมาก่อนดีมานานแล้วเรื่องด้านปัญญาดังนั้นไอเด็กคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเรียนจบตรงนี้เขาจะไปต่อทำซอฟต์แวร์ที่อุณาไม่สอแล้วจะไปต่ออเมริกาบอกเออดีนี่เรียนสมณเณรดีเด่นเนี่ยจากความคิดของสมณเณรดีเด่นที่เพราะได้ดีเพราะอะไรเพราะพ่อแม่วางกฎระเบียบไว้ให้เป็นเด็กดีไม่ใช่ตามใจอยากจะเล่นเกมก็เล่นไปเถอะอยากจะเล่นอะไรก็จะใช้โทรศัพท์มือไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้เป็นหนุ่มไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเลยไปอยู่อินเดียไปง่ายเพราะอินเดียเขาไม่มีอะไรเมื่อทำงานทำการมีอะไรแล้วจึงแสดงออกว่าตัวเองมีคนอินเดียเขาไม่ให้ลูกใช้โดยที่เด็กหามาเองไม่ได้ดังนั้นมีเด็กคนไทยคนหนึ่งเรียนเป็นลูกคนรวยลูกคนเดียวเป็นเจ้าของท่าแปรโรงงานทุกคนตามใจหมดเลยพอตามใจก็ไม่เคารพคนในงานเลยถือว่าตัวเองเป็นลูกท่าแก่ก็แค่7-8ขวบนี่จะตีใครด่าใครก็ได้เพราะทุกคนก็เอาใจเพราะมาทำงานกับท่าแก่เพราะสุดเด็กคนนี้ก็เลยเป็นคนก้าวร้ายไม่เคารพก้าวร้าวกลายเป็นก้าวร้ายไปเลยก็ที่สุดก็เรียนหนังสือโรงเรียนนี่ก็ไม่จบครูก็รีทายออกในที่โรงเรียนเนี่ยเรียนไม่ได้เพราะเรียนไปแล้วก็ก้าวร้าวเรียนไปแล้วก็ไม่เอาจริงเอาจังทำไปทำมาเละหมดเลยเรียนไม่ทันเพื่อนไอ้หมอดูก็บอกว่าเด็กคนนี้จะไม่มีอนาคตเรียนจบหรอกไอ้คนหนึ่งมาแนะนำบอกไปอินเดียสิไปอเมริกาก็ไม่ได้ไปอังกฤษก็ไม่ได้ยิ่งไปใหญ่เด็กแบบนี้แก้นิสัยไม่ได้เพราะฝรั่งตามใจลูกอยู่แล้วรู้สึกเขาส่งไปอินเดียเราก็บอกเอ๊ะมันจะอยู่เมืองแขกได้เหรอพอไปเมืองแขกเด็กแค่ไม่ถึง10ขวบเขาต้องส่งไปอยู่โน่นพอไปก็ใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเขาบอกห้ามใช้โทรศัพท์มือถือมาสร้างเด็กนิสัยเขาเสียหมดเขาบอกโรงเรียนนี้ไม่มีใครใช้โทรศัพท์มือเขาไม่ให้เด็กที่ใช้มือถือเลยดังนั้นถ้าอยากจะอยู่โรงเรียนนี้ต้องทิ้งโทรศัพท์มือถือไอ้ลูกคนนี้อยู่ไม่ได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนใหม่โรงเรียนใหม่ก็ไปทะเลาะเขาอีกไปต่อยเขาอีกต่อยกันแขกเขากลับบ้านไม่กี่อาทิตย์จะกลับบ้านถึงบินไปบินมาเราบอกโอ้โหมันจะเรียนจบไปหมดนี่แค่ยังไม่ถึงผลที่สุดพ่อแม่ก็ทนนะทนที่สุดไปได้โรงเรียนหนึ่งโรงเรียนนั้นคงจะมีโอกาสที่ว่า

0: ได้แต่ใช้บางเวลาให้ใช้โทรศัพท์มือเวลาคิดถึงพ่อก็โทรมาได้แต่ไม่ใช่ใช้แบบตลอดพร่ำเพื่อเหมือนเด็กยังเมืองไทยบอกเด็กเมืองไทยเนี่ยนิสัยเสียมาแล้วจะมาใช้เขาว่าเมืองไทยแบบเด็กนิสัยเมืองไทยเนี่ยนิสัยเสียมาแล้วอย่าเอามาใช้ที่อินเดียอินเดียไม่ใช่เด็กเมืองไทยเรียนคือเรียนบริสุทธิ์ก็เลยต้องอดทนใช้ได้บางเวลาเดี๋ยวนี้เรียนภาษาอังกฤษดีแล้วนะเริ่มโตแล้วเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเริ่มอดทนขึ้นแล้วเพราะต้องอยู่ที่อินเดียไม่งั้นไม่มีอนาคตจะได้กลับมาบ้านภาษาอังกฤษเก่งแหละเก่งกว่าเด็กที่เรียนเก่งๆในเมืองไทยเพราะอยู่ที่นั่นต้องพูดแขกทั้งหมดเลยกินนอนกับแขกแล้วก็ต้องประหยัดอดทนเขาไม่กุ้มเปื่อยนี่คือเหมือนส่งสมัยก่อนที่ส่งลูกไปเมืองตักกศิลากลับมาจบมาเป็นเจ้าแผ่นดินมาเป็นข้าราชการอย่างดีเพราะความอดทนเนี่ยจะสอนนิสัยเด็กให้ดีความมักง่ายความไม่อดทนการเลี้ยงลูกให้สบายจะเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้จะไม่อดทนก็เรียกว่าเวลากินอะไรกินยังโจรปล้นเนี่ยกินยังโจรปล้นเวลาทำงานยังก็ขโมยย่องเบาเขาเรียกนะเวลากินหูกินยังพายุเลยกินยังโจรปล้นเลยยังปล้นเขากินแต่เวลาทำงานเราทำงานยังก็ขโมยย่องเบาอ่ะค่อยๆย่องกลัวเขาจะได้ยินไอ้พวกนี้มีเยอะอาตมาที่เจอเยอะไอ้พวกประเภทกินยังโจรปล้นทำงานยังย่องเบาเนี่ยแล้วพวกนี้ไม่เจริญก้าวหน้าไม่เจริญก้าวหน้าคนที่ทุ่มเทต่อการทำงานจริงๆเนี่ยไม่ขี้เกียจขยันอดทนเนี่ยจะเจริญทุกคนไม่เสียดายแหลงตัวเองดังนั้นที่เล่ามาว่าสามเณรดีเด่นเนี่ยเขาก็ดีเด่นไปตลอดไปนะไปอยู่อินเดียเขาก็ขยันตั้งใจเรียนแล้วก็คิดมีอนาคตที่จะเอาจะไปเรียนซอฟต์แวร์ให้จบจะกลับมาทำธุรกิจเมืองไทยเราก็ถือว่าสังฆทานก็เป็นปูพื้นฐานเด็กได้ดีเหมือนกันเราไปเจอที่อินเดียจึงรู้แสดงว่าสามเณรที่ส่งมานี่ก็ไม่ผิดหวังต้องขอบคุณพ่อแม่เขาเพราะพ่อแม่เนี่ยปูพื้นฐานดีมากแต่เพราะพระอย่างเดียวนั้นไม่ไหวเหมือนตำเน้นที่มาพึ่งปฏิบัติเนี่ยก็ต้องอาศัยพ่อแม่กลับไปพ่อแม่ก็ต้องไปขัดเกลาต่อการสอนลูกไม่ใช่จะด่าสอนลูกไม่ใช่จะตีสอนลูกไม่ใช่ใช้คำหยาบสอนโดยเหตุว่าเขาคิดอะไรเขาอยากได้อะไรเขามีข้อบกพร่องในตัวเขาอย่างไรการพูดของลูกไม่ใช่บังคับเราต้องพูดตามใจว่าเขามีเหตุผลแค่ไหนเพราะเด็กยุคนี้จริงๆเขาคิดไม่เหมือนเราเราจะพูดตามใจเราไม่ได้การอยู่กับเด็กเราจะพูดตามใจเหมือนเด็กไม่ได้เขาพูดแบบเด็กแต่เราต้องพูดแบบผู้ใหญ่เพื่อจะให้เขาเนี่ยลดตัวตนตรงนั้นลดความคิดผิดๆตรงนั้นเราต้องแก้เขาไม่ใช่ให้เขามาแก้เราการมีลูกคือต้องเข้าใจแล้วเด็กที่เสียหายมากคือนี้หนึ่งเด็กกลายเป็นคนขี้เกียจกลายเป็นคนตกปกตื่นขึ้นมาไม่ต้องทำอะไรกินอย่างเดียวไปโรงเรียนอย่างเดียวกลับมาก็ไปทำอะไรกินอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวนี่คือเสียเด็กแต่ถ้าว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้จักช่วยตัวเองอาบน้ำแปรงฟันทำอะไรช่วยเหลือพ่อแม่ได้ตักข้าวหาข้าวกินเองได้หรือตักข้าวจ่ายแจกคนอื่นนะถ้าเด็กคนนี้ทำพัฒนางี้คือไม่ใช่คอยกินอย่างเดียวเด็กใจขวบไปแล้วจะต้องให้ขยันเมื่อกลับมาก็ต้องช่วยพ่อแม่บางคนเลี้ยงลูกขี้เกียจทำไมลูกไม่ต้องทำแม่กวาดเองลูกไม่ต้องทำล้างไม่เกี่ยงล้างเองเด็กเลยขี้เกียจเลยพอโตแล้วพอเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วบอกยินเนี่ยมันขี้เกียจไม่เคยใช้พ่อแม่เลยไม่เคยล้างช่วยล้างชามไม่เคยสอนบ้านตัวเองเนี่ยเป็นคนสอนให้ลูกขี้เกียจเพราะตอนเด็กไม่ทำอะไรเลยดังนั้นตอนเด็กเนี่ยต้องให้ทำมันจะทำแตกทำหล่นทำเสียไงเราเก็บมาล้างทีหลังเพราะไอ้ความขยันเนี่ยเด็กมันจะสร้างสมองมันจะขยันตั้งแต่เด็กเลยนะสมองหยุดไม่อยู่มันจะทำนู่นทำนี่ตามไปปล่อยไปเลยที่โบราณเขาปล่อยให้ลูกเล่นไงแล้วพอโตแล้วมันจะไม่ทำของเสียเลยมันจะรู้จักมันจะเห็นท่านั้นอย่าเลี้ยงลูกแบบผู้ดีว่าไม่ให้ทำอะไรเลยแล้วลูกโตจะขยัน กลับมาก็ให้ลูกมีกิจกรรมอะไรช่วยพ่อแม่ปัดกวาดเช็ดถูไม่จำเป็นที่จะต้องให้เขาไปเรียนหนังสืออย่างเดียวเพราะนั้นปริญญานี่มี2ใบปริญญาคือการศึกษาเล่าเรียนเอามาวิชาชีพจบแต่ปริญญาของชีวิตเนี่ยคือการเข้าสังคมการมีชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างร่มเย็นการเข้าสังคมได้ปริญญาที่เป็นมนุษย์ที่อยู่กับสังคมได้ปริญญาเนี่ยยากถ้าใครจบตรงนี้ไปที่ไหนก็ไม่ตกงานไปที่ไหนก็ไม่จนแต่บางคนเรียนจบมานะกูไม่เชื่อใครเลยกูเชื่อความคิดของกูทำอะไรก็เข้ากับใครไม่ได้ได้ปริญญาใบนี้ก็เข้าไปไม่รอดฉะนั้นสำเร็จดีเด่นก็ดีที่ไม่ได้ดีเด่นก็คือคนเด่นของพ่อแม่ทุกคนเนี่ยรักลูกเนี่ยสำเร็จมาบวชเนี่ยเป็นสำเร็จดีเด่นของพ่อแม่นะวันนี้มารับดวงใจของฉันถือคนอื่นจะได้ดีเด่นแต่คนที่ดีใจนั่นก็คือพ่อแม่ของเนนที่ดีเด่นแต่คนที่ดีใจที่จะมาได้ลูกกลับไปเนี่ยดีเด่นในหัวใจ1เดือนเนี่ยเราคิดถึงกับลูกเรานี่ดีเด่นในหัวใจเราดังนั้นสำเร็จก็ต้องคิดว่าเราได้รางวัลดีเด่นจากที่เรามาบวชเนี่ยเป็นผู้ว่างนอนตอนได้อย่างน้อยในดวงใจเราก็อยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขารักเราเขาจะเอาไปเราเลี้ยงอย่างดีเมื่อเขาเลี้ยงเราอย่างดีเราก็ต้องคิดถึงการกระทำที่เราได้รับอบรมไปจากตรงนี้ก็กลับไปทำดีให้เขาสบายใจให้เขารักเราอย่างนั้นให้เขาสมหวังอย่างนั้นเพราะเขาดีใจกับเราหนึ่งเดือนเนี่ยอย่าให้เขาผิดหวังอีกนะถ้าเรากลับความดีตรงนี้ไปทำได้ก็จะเป็นตัวแม่เด่นดีเด่นเป็นลูกแก้วอยู่ในดวงใจของพ่อแม่ตลอดชีวิตนี้ลูกแก้วลูกขวัญใช่ไหมฉะนั้นโอกาสนี้ทุกท่านมีทุกคนมีโอกาสแล้วถ้าเรามีสมาธิอยู่ด้วยก็จะคิดได้ว่าที่แล้วมาเราทำอะไรพ่อแม่เสียใจบ้างทำอะไรพ่อแม่ไม่ดีบ้างก็เอาสมาธิเนี่ยไปกลับเป็นปัญญาเอาไปคิดว่ากลับไปนี่จะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังจะช่วยพ่อแม่ทำให้ดีกว่านี้เพราะพ่อแม่เนี่ยให้เรามาหมดทั้งตัวเนี่ยเรายังใช้คืนไม่หมดเลยชีวิตนี้เราจะมีเงินร้อยล้านพันล้านก็เอาเงินทองนี่ไปใช้หนี้ชีวิตของพ่อแม่ที่ให้มาไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราบวชแล้วเราจะรู้เลยว่าตัวเรานี่มีค่ามากแต่พ่อแม่รักเรามากกว่าตัวเราฉะนั้นพ่อแม่เห็นค่าของตัวเรานี่มากต้องเมื่อเราคิดได้ตรงนี้เราก็ทะนุถนอมแม่เราอย่าทะเลาะกับแม่เราจะอย่าเถียงแม่เราอย่าทะเลาะแม่คิดเลยคิดว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมถ้าคนเราถ้าคิดไม่คิดเถียงพ่อแม่นะอดทนต่อพ่อแม่ว่าได้ว่ากล่าวสั่งสอนได้เด็กคนนั้นจะต้องเจริญพูดคำเถียงคำด่าคำเถียงคำมันก็อยู่ไม่เป็นจุกมันไม่เจริญนะนั้นถ้าตรงนี้ก็เราต้องกลับไปคิดกันนะว่าเราจะไม่อดกั้นจะไม่เถียงพ่อแม่ไม่ด่าพ่อแม่ถึงยังไงก็ต้องอยู่กันไปตลอดชีวิตคนอื่นเนี่ยมาเจอเพื่อจากใช่ไหมแต่พ่อแม่เนี่ยไม่มีคิดจากลูกเลยคิดตายก่อนลูกคิดตายแทนลูกคิดเสียสละเพื่อลูกนี่จังไหมเรายังเรียนไม่ถึงนะเราเป็นสามเณรเรียนธรรมะก็จริงถ้าเรายังไม่มีธรรมะเราก็ยังเรียนไม่ถึงหัวใจของพ่อแม่แต่เมื่อไรเราเป็นพ่อแม่มีลูกมาบวชเณรจึงจะรู้ว่าโอ้โหนี่หัวใจพ่อแม่เป็นนี้เองมันรักขนาดนี้ลูกไปไหนก็ไปด้วยเป็นห่วงเป็นใยทั้งที่รู้ว่าไม่ลำบากเลยนะแต่กลัวลูกลำบากกลัวลูกลำบากกลัวจะกินข้าวไปเดียวจะนอนยังไงเนี่ยความปรุงแต่งของแม่เนี่ยเป็นกุศลทั้งหมดแต่กุศลในการที่เป็นห่วงเป็นทุกข์อันนี้สำคัญมากแต่นี่คนเด็กสมัยนี้ไม่เคยคิดเลยว่าเขารักเราแค่ไหนคิดจะตอบแทนอะไรบ้างให้เขาสบายใจบ้างจะคิดได้ก็สายซะแล้วนะดังนั้นที่ให้รางวัลทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่ากรรมการของเมตตาเขาผ่านการตรวจกรองอย่างดีไม่มีอคติลำเอียงทุกพระพี่เลี้ยงทุกคนก็รักสำเร็จทุกคนเหมือนกันหมดไม่ด้อยเกี่ยวกันเลยก็อยากให้ทุกคนเอาธรรมะนี้บุญกุศลนี้ไปใช้เมื่อศึกไปแล้วก็ให้มีการศึกษาเรียนให้จนเป็นวิชาอาชีพไปทุกคน นะอย่าไปคบคนไม่ดีเสพติดเนี่ยไม่ควรลองเลยบุหรี่ไม่ควรลองเขาลองมาหมดแล้วตายไปหมดแล้วปอดเน่าไปหมดแล้วเหล้าไม่ควรลองขับอุบัติเหตุตายไปเยอะเหล้าไม่ควรลองบุหรี่ไม่ควรลองยาเสพติดพวกยามายาอีไม่ควรลองไม่มีของดีคนที่ไปอยู่ในคุกตารางนะเพราะอยากลองคนที่ต้องอุบัติเหตุตายนะเพราะอยากลองแต่ถ้าใครไม่คิดจะลองไม่เจอเลยไม่เจอสิ่งชั่วร้ายในชีวิตเลยไม่ต้องลองนะแล้วตอนนั้นก็สังคมตรงนี้เราต้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความดีกันอย่างเดียวเพราะพ่อแม่ต้องการได้เห็นลูกเห็นลูกเป็นคนดีที่ไม่มีอบายมุขไม่มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในตัวเองถ้ามาได้ยินบางคนมาให้เราช่วยบอกโอ้ช่วยไงโยมมันไปถึงขั้นนั้นแล้วคือเลิกแต่ยังไปคบกับคนเจ็บติดอยู่เลิกแต่ยังไปเดินตามทางคนค้าขายอยู่เขาก็จับคนนั้นเองก็โดนไปด้วยติดหลังแห่ไปด้วยตำรวจเขาก็ต้องเอาต้องมีประวัติแต่ถ้าเลิกเลยต้องไม่คบเลยต้องไปให้ไกลที่พระจะบอกว่าพวกนี้เป็นคนผ่านต้องหนีให้ไกลรอโยชน์ผันโยชน์จึงจะพ้นคนผ่านคนผ่านท่านบอกว่าอย่าอยู่ใกล้ถ้าใกล้แล้วเราจะอันตรายท่านบอกหนีให้ไกลรอโยชน์ผันโยชน์นายโยมนะคนกินเหล้าเล่นการพนันพวกค้าขายของผิดกฎหมายต้องไปให้ไกลรอโยชน์ผันโยชน์อยู่ใกล้เดี๋ยวไปเข้าคุกโดยไม่รู้ตัวตายโดยไม่รู้ตัวแล้วสมบัติโลกเนี่ยสมบัติที่จะให้แก่ลูกหลานเราอย่าให้คนอกตัญญูถ้าให้คนอกตัญญูแล้วแม้แต่ยกเป็นดินให้มันก็ไม่ว่าเราดีต้องให้คนกตัญญูสมมติเรามีลูกคนหลานคนไอ้ลูกคนนี้เก็บมาเลี้ยงไอ้ลูกคนนี้ลูกในใจแต่ลูกที่เก็บมาเลี้ยงเนี่ยมันรักเราดูแลเราเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเราไม่เคยทิ้งเราเลยแต่ไอ้ลูกที่เก็บมาไอ้ลูกไม่ใช่เนี่ยมันไม่มาดูแลเราเลยมันมาขอเงินมาไปลงไปกินไปใช้อย่างเดียวเราจะให้สมบัติกับใครโยมถามแม่ทุกคนบอกกูก็ให้ลูกกูสิ พ่อแม่มันโง่อ่ะ พ่อแม่มันโง่อ่ะพ่อแม่มันไม่ได้อบรมธรรมะเลยไหมพ่อมันโง่แม่มันโง่ก็ยกให้ลูกไอ้อกตัญญูแต่แล้วมันก็ไปกินไปใช้หมดเราพอแก่แล้วป่วยมันก็ปล่อยให้เราป่วยอยู่คนเดียวมันก็ไปเที่ยวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันสบายเลี้ยงลูกเลี้ยงตัวมันพระเปิดก็ไปทิ้งบ้านคนชราพระเปิดก็ให้มาอยู่วัดตระฐานไปไปยังไงกูก็สบายใจวะยังไงก็เป็นลูกกูนี่สบายไหมเด็กสบายไหมโดยกับปัญหาว่าแม่โง่เลี้ยงลูกไม่เป็นแต่ถ้าเราให้คนลูกที่กระทันอยู่ล่ะให้ลูกที่เราเก็บมาเลี้ยงมันรักเราอะเราให้มันหมดเลยให้มันหมดตายแล้วก็เอาไปพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ทิ้งทั้งหูดูสิเขารักเรามากกว่าลูกตัวเองอีกยังไม่ทิ้งเราสมบัติยังให้เราเลยขนาดเราเป็นลูกเก็บมาเลี้ยงเนี่ยแม่เป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนดีกับเรารักเราจริงเราต้องเลี้ยงแม่เราให้ดีพ่อเราให้ดียันตายจะไม่รังเกียจเลยได้ไหมได้คนเลี้ยงที่ดีไหมพ่อแม่ฉลาดใช่ไหมมันก็โง่กว่าทั้งนั้นเนี่ย ไม่มีใครให้ลูกเลี้ยงเลยโยมจะมาสงสารลูกเลี้ยงบางคนไม่ได้อะไรเลยแต่ดูแลมาตลอดชีวิตเลยจะมาบอกเออสมควรแล้วแต่ก็น่าสงสารนะยังกลับไปดูแลอีกบอกมาเขามีบุญคุณเขาเก็บเรามาเลี้ยงตะเล็กเขาไม่ให้เราแต่เขาก็ให้ชีวิตเรามาโอ้มันดีขนาดนั้นคนดีแต่ลูกมันไม่สนใจเลยเพราะอะไรเพราะผัวมันไม่ชอบแม่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ผัวไม่ชอบแม่ถ้าเป็นผู้ชายก็เมียไม่ชอบแม่เข้ากับแม่ไม่ได้ไปเชื่อแค่คนคนนั้นเองแต่คนที่เก็บมาเลี้ยงเขาไม่ฟังใครเขาถือว่านี่เป็นหนี้บุญคุณต้องใช้นี่เป็นข้อคิดนะโยมนะข้อคิดให้โยมไปคุยกันนะว่าสิ่งที่ตมาพูดเนี่ยมันเป็นไปแล้วแล้วก็ยังเป็นต่อไปอีกด้วยแล้วก็เป็นจริงด้วยแล้วก็จะเป็นอยู่ทุกวันนี้ด้วย ถ้าลูกเราไม่กตัญญูเราสมบัตินี้ไม่ต้องให้นะแต่สมบัติที่พ่อแม่ให้มากที่สุดเนี่ยคือความรักที่ให้การศึกษาและเล่าเรียนเนี่ยเป็นสมบัติที่ให้ดีที่สุดเลยโยมสมบัติอะไรก็ไม่เท่ากับการที่ให้ลูกมีการศึกษาจนจบเนี่ยเป็นสมบัติชิ้นใหญ่มากกว่าแผ่นดินอีกแผ่นดินจะไปไหนไปไม่ได้แต่การศึกษาเนี่ยเมื่อให้วิชาความรู้จะเรียนจบแล้วลูกไปไหนก็ไม่อดไม่จนตรงนี้คือแม่ให้เป็นสมบัติที่ดีที่สุดอยากจะกลับบ้านใช่ไหมนี่ติดสินบนให้บวชเรื่องอะไรนะมีเกมมีคอมพิวเตอร์มีพาไปเที่ยวมีพาไปกินมีรางวัลอะไรที่ติดถึงบนเนี่ยใครรับถึงบนบ้างใครโดนจ้างบนบ้างเนี่ยนะจะกลับไปทวงคืนหรือเปล่านะยังทวงคืนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรโยมติดถึงบนให้ทำความดีก็อย่าไปผิดสัญญาเขาแล้วกันแต่ก็ต่อรองมันก็ได้แต่อยากให้ลูกดีก็ต้องอดทนอย่างที่อาตมาเล่าเรื่องเมนดีเด่นที่ไปเรียนอินเดียน่ะเนี่ยพ่อไม่ให้ไม่ให้เล่นเกมให้เล่นคอมพิวเตอร์แต่ไม่ให้เล่นเกมไม่ให้ไปเที่ยวดูหนังไม่ให้ไปติดตามเพื่อนให้อยู่กับบ้านให้เข้าวัดเขาขีดให้ลูกเดินเพื่อให้ลูกมีอนาคตดีกว่าตัวเองแล้วลูกก็ไปแล้วลูกก็ไปเรียนเมืองนอกแล้วแล้วก็ลูกก็คิดดีแล้วว่าจะไปเรียนให้จบโปรแกรมต่างๆเพื่อจะกลับมาบางคนบวชทนไม่ได้รับวันดีเด่นได้รางวัลบวชทน บวชอะไรก็ไม่ได้รางวัลได้อีกเอาบวชทนก็ ดีก็ทนบวชบางคนศึกไม่ได้ทนบวชยันแก่เลยนะนั่นถึงว่าต้องให้รางวัลลูกนะยอมให้รางวัลลูกไงไปจะพาไปทำอะไรแต่ลูกเนี่ยมันจะสอนนิสัยนะว่าจะพึ่งได้ไม่ได้ยอมรู้เลยเนี่ยพึ่งได้ไม่ได้รู้เลยไม่รู้แหละสมาเนี่ยอยู่กับคนสมารู้พึ่งได้ไม่ได้สมารู้นะอยู่คนรู้เลยคนนี้พึ่งได้ไม่ได้แต่เราแล้วเขาก็รู้นะว่าเราพึ่งได้ไม่ได้แต่เรานี่จะรู้เลยว่าคนนี้พึ่งได้ไม่ได้พระองค์นี้พึ่งได้ไม่ได้ชีวิตนี้พึ่งได้ไม่ได้โยมคนนี้พึ่งได้มันจะบอกเองเด็กๆที่เนี่ยอยู่กับเราก็จะรู้ว่าพึ่งได้ไม่ได้โยมยังไม่รู้เลยรู้พึ่งได้ไม่ได้มันสอนนิสัยคนที่พึ่งได้เป็นไงโยมแม่กินข้าวหรือยังพ่อกินข้าวหรือยังเอานี่ไหมเอานี่ไหมป่วยไปหาหมอไหมนี่อย่าแม่เป็นงี้อย่าเป็นงี้นะเป็นห่วงเลยนั่นแหละพึ่งได้โยมแม่ขอตังค์ไม่มีก็ต้องเอาไอ้นี่พึ่งไม่ได้นั่นจะเอาไอ้นี่จะเอาถ้าจะเอาอะไรเนี่ยไอ้นั่นพึ่งไม่ได้จำไว้เลยนะไอ้ลูกขี้ขอได้พึ่งไม่ได้โยมเพราะมันเล่นขี้มันไม่ดีขึ้นหน้ามันเล่นขี้ขอมีแต่ขี้ทั้งตัวมันขี้ขอแต่ลูกที่ให้เนี่ยให้คือให้ทางเป็นของดีลูกที่แม่อย่าเป็นโน่นอย่าเป็นนี่เอาโน่นมาให้แม่อันนี้มีอะไรก็ซื้อฝากแม่เดี๋ยวก็ให้แม่กินเลยพวกที่ห่วงแม่ห่วงพ่อนั่นคือลูกที่พึ่งได้ดูง่ายไหมโยมง่ายไหมทำเองดูออกก็ยังลูกคนไหนพึ่งได้ฮะลูกที่ห่วงพ่อแม่ไหมลูกที่ห่วงเพื่อนพึ่งได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ลูกที่ห่วงเพื่อนพึ่งไม่ได้ลูกที่ห่วงพ่อแม่พ่อแม่พึ่งได้ใช่ไหม
1: ได
0: ้แต่ถ้าพ่อแม่ไปห่วงเพื่อนก็ลูกก็พึ่งไม่ได้เหมือนกันถ้าพ่อแม่ไปห่วงเพื่อนลูกก็พึ่งไม่ได้เพราะมีอะไรไปให้เพื่อนกินหมดเสร็จเลยเมากลับบ้านลูกพึ่งไม่ได้เลยใช่ไหมไปเล่นไพ่หมดแม่จะเล่นไพ่หมดพ่อก็กินเหล้าหมดลูกก็พึ่งไม่ได้และนี่พ่อแม่ทำตัวไม่ถูกต้องแต่ลูกก็อย่าไปว่าพ่อแม่ยังไงก็เป็นพระอรหันต์ของเรา ก็ต้องดูแลพ่อแม่ให้ดีอย่าโต้ตอบสิ่งที่ไม่ดีก็จะเป็นครอบครัวที่แตกร้าวไปต้องอดทนต้องต่อสู้อบอุ้มพ่อแม่ให้ดีให้ได้เพราะเราเป็นลูกที่ดีปีปียบุตรนิยมได้ตำราอะไรใช่ไหมได้ตำราดวงลูกเลยใช่ไหมลูกที่ดีเป็นไงโยมห่วงใยพ่อแม่ใช่ไหมไม่ใช่ห่วงตอนขอเงินนะโยมนะที่ตอนขอเงินแล้วมาเคลียร์เขาก็ได้เงินแล้วหายเงียบเงินไม่ใช่ไอ้นี่มันรักฉันจังที่แหละมันรักนี่ตอนมีกระตังมันต้องรักเราตลอดเวลาไม่มาขอเงินรักห่วงใยอยู่กับเราโตแล้วแต่งงานแล้วก็ยังห่วงใยพ่อแม่อันนั้นถือว่าพิสูจน์ยาวนานแล้วว่าลูกมีหลักเราฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ถ้าคนไหนห่วงใยกันพึ่งกันได้ไม่ว่าสามีภรรยาห่วงใยกันด้วยก็พึ่งกันได้ตลอดชีวิตถ้าไม่ห่วงใยก็พึ่งกันไม่ได้ที่เขาบอกอะไรโบราณเขาว่าถือไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อแต่ถ้าเอื้อเฟื้อก็มาเนื้ออาตมาถือเป็นชาติเป็นเชื้อแต่ไม่เอื้อเฟื้อก็มาเนื้อในป่าตีแตกไหมโยมทำเองรู้ไหมจำไว้นะถือไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้าเอื้อเฟื้อก็เป็นเนื้อของอาตมาเหมือนเนื้ออาตมาถือเป็นชาติเป็นเชื้อแต่ไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าเท่าไหร่นะจำได้ไหมได้เพียงเดียวนะอยากกลับบ้านนะวันนี้ต้องเทศนานหน่อยจะได้ฝังใจเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยแล้วดูขนถือเราเก็บมาเลี้ยงเราไม่ได้อุ้มท้องมันแต่เราคุกคีกับมันมันรักเราเรารักมันไม่ใช่ชาติเชื้อเลยมันเลี้ยงเรายันตายนี่ถือไม่ใช่ชาติเชื้อแต่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาเราเลี้ยงมันมาตั้งเลี้ยงอุ้มท้องมันมาเป็นเลือดเชื้อเนื้อเชื้อไขเรามันไม่เอื้อเฟื้อเลยพ่อแม่บางคนก็ไม่ดูแลลูกปล่อยลูกทิ้งก็เหมือนไม่ใช่ลูกไอ้ลูกเมื่อพ่อแม่เลี้ยงโตไปแล้วมันไม่กลับมาตอบแทนบุญคุณมันกลับดูถูกพ่อแม่ก็เหมือนเนื้อในป่าถือเป็นชาติเป็นเชื้อก็เหมือนเนื้อในป่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้ที่ไม่ใช่ชาติเชื้อดีกว่าเอามาเอื้อเฟื้อกับดีกว่าแต่ว่าสายเลือดเนี่ยมันข้นโดยมากเขาก็จะยึดถือว่ายังไงลูกมันก็ต้องรักเราเพราะมันเป็นชาติเชื้อของเราอันนี้ก็เลยคนก็เลยยึดว่าเป็นลูกเราดีกว่านี่โบราณเขาว่างั้นการคบคนก็ต้องคบแบบนั้นแหละให้คาถาคบคนดีแต่คาถาหนึ่งจะเล่านิทานให้ฟังนะคาถาคบคนดีพระราชาคนหนึ่งไปนี่คาถาสุดท้ายแล้ววันนี้เวลาน้อยเราก็จะกลับบ้านเราเหมือนกันอย่างนี้แต่เราก็พระราชาไปล่าสัตว์สมัยก่อนพระราชาล่าสัตว์ก็ควบมาไปทหารก็ไปกันเยอะก็ไปเจอกวางตัวหนึ่งพระราชานี่ถือว่ากวางมันเนื้อมันหวานน่ะถ้าฆ่าได้ตัวก็มาย่างกินอร่อยอร่อยก็บอกกวางตัวนี้ถ้าออกทางไข่จะปรับพันตำลึงทองทหารมันก็กลัวว่ากวางเนี่ยจะออกทางตัวเองมันก็ไปล้อมก็จะติดหมดเลยขึงมาให้ติดเลยช่องโหว่มันอยู่ที่พระราชาดิก็ถือว่าไอ้ทหารมันกลัวโดนปรับกลัวโดนลงโทษมันก็ไปเอามาล้อมกวางมันมองเห็นไม่มีช่องว่างก็วิ่งมาทางช่องว่างก็วิ่งมาทางพระราชาพระราชาก็เปิดช่องโหว่เพราะไม่มีใครล้อมด้วยดิพระราชาก็ผิดสิต้องลงโดนโทษเหมือนกันก็ขัตติยะมหานามะเขาขับกวางไปเลยคือต้องจับให้ได้ทหารเขาไม่มีความผิดเขาก็ตามไปเหมือนกันแต่หลงป่าพอหลงป่าไปแล้วพระราชาก็ขับไปถึงเขาลูกหนึ่งก็ลงนอนเหนื่อยมากผักม้าลงก็นอนไปนอนอยู่ร่มใส่ใบใหญ่นะใส่อัจฉริยโคตรใบมันใหญ่นะไม่ใช่ใส่ใบนี้นะอัจฉริยโคตรใส่มันใบขนาดเนี้ยใบใหญ่ก็ไปมองดูเอ๊ะทำไมใส่ตัวนี้สวยงามจังมีรูปนกยุงมีรูปโหงมีรูปเสือรูปลิงรูปกระรอกกระแตรูปนกยุงมีรูปอะไรไม่รู้สารพัดประสาทราชวังเอ๊ะ ทำไมใบไม้ทุกใบมันสวยจังเลยดูแล้วเพลินหลับไปเลยหลับเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงสะดุ้งตื่นมามีคนมาพูดบนยอดไม้เออเจอมึงกูดีแล้วเดี๋ยวกูจะบอกพ่อกูให้มาจับตัวมึงมาเอามาจับตัวมึงเอาเครื่องมึงห่มเอาค่าถ่ายมึงพูดกันปุ๊บก็แงนดูว่าใครมาพูดจะมาให้พ่อกูมาจับตัวมึงไปเอาค่าถ่ายไปเอาไปฆ่ามึงไปเอาสมบัติมึงก็แงนดูอ้าวเห็นนกแขกเต้านกแขกเต้าก็คือนกไอ้นกอะไรนกกระตั้วสมัยตัวใหญ่ๆไม่เหมือนนกแก้วพูดได้ถ้าใครสอนพูดได้ ก็สะดุ้งตื่นนี่ไผ่มาถึงเราแล้วก็ควบมาหนีเลยแสดงว่านกตัวนี้ต้องมีโจรเลี้ยงพระราชาก็ฉลาดนกตัวนี้ต้องอยู่กับโจรเลี้ยงจึงจะเรียกจะมาจับเราฆ่ามาเรียกค่าไถ่ขึ้นควบมาหนีข้ามเขามาเลยพอข้ามมาพึ่งฝั่งนี้ก็คิดจะพักอีกเพราะมันเหนื่อยก็พอไปนั่งร่มไม้ขออภัยจะมาเล่าข้ามคนละเรื่อง เอาสองเรื่องมาชนกันขออภัยไอ้เรื่องที่ยิงดอกไม้ไปต้นไม้เรื่องพระราชาก็ข้ามมาอีกเขาหนึ่งพอมาก็มีนกมาบอกมานั่งลงมาเชิญท่านไปทานน้ำในอาสมมีเผือกมันมีอาหารอย่างดีเชิญให้พระราชาไปทานอาหารในอาสมมีน้ำพักผ่อนให้สบายพ่อข้าอย่างเข้าอยู่ในป่ายังไม่กลับมาแล้วขอต้อนรับก่อนพระราชาก็เลยเข้าไปในอาสมไปเห็นเออนกตัวนี้ทำไมพูดจาไพเราะแสดงว่าคนเลี้ยงต้องเป็นคนดีพอตกเย็นฤาษีกลับมาจะหาผลไม้ก็เข้าไปกราบฤาษีพระคุณเจ้านกตัวนี้ทำไมพูดเพราะนกตัวโน้นทำไมพูดหลายฤาษีบอกอ๋อสองตัวตอนนี้มันฝนมันตกแล้วไอหลังมันหล่นลงมามันก็ลอยน้ำมาตามหลังอาตมาก็เลยเอามาเลี้ยงตัวหนึ่งแล้วก็โจรมาขอไปตัวหนึ่งโจรมันอยากได้ก็ขอไปเลี้ยงฝั่งโน้นตัวมาพี่กับน้องกันสองเดียวกันไอ้ที่พูดมันโจรก็โจรไม่ไปเลี้ยงที่พูดถิ่นธรรมดีๆนี่ก็อาตมามาสอนให้โอ้ท้องเดียวกันอยู่กับใครก็เป็นอย่างนั้นนะแสดงว่าคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลคบคนดีก็ดีนกนี่มันไม่ใช่ดีชั่วที่มันเกิดมาหรอกมันดีอยู่ที่คนเลี้ยงนั่นเองก็นึกเลยว่าเรากลับไปบ้านเมืองเราจะต้องให้ทุกคนอบรมลูกหลานให้เป็นคนดีแสดงพ่อแม่เนี่ยเหมือนฤาษีไอ้ที่มีโจรลักขโมยจี้ปล้นฆ่ากันเนี่ยเพราะพ่อแม่เพื่อนที่คบไม่ดีไปถึงก็เป่าประกาศเลยทุกคนให้ตั้งอยู่ในทศพิธได้ธรรมอย่าสอนลูกให้เป็นโจรอย่าสอนลูกให้เป็นคนผ่านจงสอนลูกให้รักพ่อแม่กตัญญูรู้บุญบาปคุณบุญโทษพ่อแม่จะเป็นผู้แก้ปัญหาได้หมดในสังคมนี้พอบอกประชาชนให้รู้จักสอนลูกดีถ้าบ้านนั้นบ้านเมืองก็เจริญไปโจรขโมยหมดเลยด้วยนกสองตัวเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ทำให้พระราชาคิดได้นะนี่มาอยู่กับใครนกพวกนี้มาอยู่ใครเนี่ยหึสำเร็จมันเปลี่ยนมันนกมาอยู่ใครมาอยู่ฤาษีเลี้ยงกลับไปก็ต้องพูดดีนะไม่โชคดีก็จบขอให้ท่านที่มารับลูกและลูกบวชก็ขอให้ท่านจงมีความเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการเจริญก้าวหน้าตลอด 2,500 ปีพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจหลักของสากลคนนำพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าไปใช้แล้วจะเกิดเมตตาโลกเมตตาประถมพิโรเกเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกเราอยู่ก็ได้เมตตาสงสารรักใคร่ปกครองก็ด้วยความรักความดีเนี่ยแล้วก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแกนกลางของโลกที่ทำให้คนเรารักใคร่สามัคคีกันไม่แบ่งแยกไม่มีศัตรูเลยมีแต่มิตรดีทั้งหมดเลยก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จในชีวิต การงานหน้าที่สำเร็จที่มาบวชนี่ก็ขอให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่กลับมาอยู่ที่วัดก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ขอทูลขอทุกท่านจงมีความสุขความเจริญด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงปกปักรักษาท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญตลอดไป

ม่สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

0: ที่16ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24พฤษภาคม2550มีชื่อเรื่องว่าศีลสมาธิปัญญาบันไดสู่อริยชน
1: เยี่ยมป่วยโยมที่เคยอุปถัมภ์ตถาอายุก็ยังไม่มากแต่ว่าป่วยเป็นโรคร้ายโรครักษาไม่หายอ่ะไปเห็นแล้วนั่นยมมาทูตบอกข่าวไปเห็นแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะคิดยังไงไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันสุดวิสัยสิ่งที่สุดวิสัยมันมีแต่พอที่จะดูอยู่ในวิสัยก็พอที่จะเยียวยารักษาได้แต่มันสุดวิสัยก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านอีกสักวันหนึ่งสิ่งที่สุดวิสัยอย่างที่ว่าเนี่ยจะต้องมาเยือนพวกเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยอันนี้ไม่ใช่บอกให้กลัวไม่ใช่โคพูดตามความเป็นจริงมันจริงๆด้วยจริงขนาดไหนถ้า 100% ก็เกิน100อย่างนั้นแหละมันจริงขนาดนั้นทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ในวันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน7แต่ปีนี้เป็น8 2หนแต่ตามไม่จริงวันพระหน้าเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นวันพระเดือน6เพ็ญแต่ที่เป็น8 2หนเขาก็เลยย่นยืดไปอีกวันพระหน้าเป็นวันวิสาขบูชาวันนี้ตรงวันที่24พฤษภา50เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน7เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งพวกเรานัดประชุมกันทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอวันนี้ก็คือวันหนึ่งเป็นวันรวมการปฏิบัติธรรมแต่ว่าตามไม่จริงการปฏิบัติธรรมนั้นการไม่รวมกันการรวมกันกับการไม่รวมกันอันไหนดีกว่ากันถ้ามีคำถามขึ้นมาอย่างนี้มันก็แยกเป็นสองถ้าว่าคนท่านผู้ใดไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยนั่งสมาธิภาวนาก็ว่าฝึกหัดเบื้องต้นฝึกหัดเริ่มแรกการรวมกลุ่มการปฏิบัติรวมกลุ่มกันจะดีกว่าเพราะว่าเราจะนั่งจะหยุดก่อนก็ไม่ได้อายเขาก็เลยฝืนสู้พอฝืนสู้หลายครั้งต่อหลายหนเราก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติเคยชำนิชำนาญแล้วรู้ผลแห่งการประพฤติปฏิบัติของตนเองแล้วการนั่งกับหมู่ไม่ดีมันวิตกกังวลมันลำคาญเสียงผู้ที่เกี่ยวข้องได้หลายคนมันคล้ายๆอย่างน้อยกับจิตมันส่งออกไปหาหมู่พวกเพื่อนมันสู้นั่งตามลำพังคนเดียวไม่ได้การนั่งปฏิบัติตามลำพังคนเดียวนั้นจะดีกว่าถ้าผู้ปฏิบัติเคยปฏิบัติมานมนานเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านจึงไม่นิยมให้เป็นเข้าคอร์สหรือว่าเข้าหมู่นั่งสมาธิแต่พวกเราทำนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นการประยุกต์มาใช้ถ้า าว่าพวกเราที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาไม่เคยเห็นพิธีการนั่งสมาธิเลยพวกเราก็ไม่รู้จักวิธีว่าการนั่งสมาธินั้นเป็นยังไงเพราะนั้นจึงประยุกต์เอามาใช้แต่ให้พวกเราถือว่าการเอามาใช้หรือว่าการปฏิบัตินี้ไม่ใช่แนวแถวของหลวงปู่มั่นถ้าเป็นหลวงปู่มั่นหรือหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่ายเป็นลูกศิษย์ที่เก่าแก่ของท่านท่านจะไม่ทำท่านจะฝึกหัดเวลาสอนก็ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนะนั่งอย่างนี้นะปฏิบัติอย่างนี้นะกำหนดอย่างนี้นะก็จากนั้นท่านก็จบสรุปแล้วก็คือการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาหรือของพระพุทธเจ้าหรือตลอดถึงครูบาอาจารย์แนวแถวสายของหลวงปู่มั่นของเราท่านสอนวิธีการปฏิบัติสอนให้รู้จักคุณค่าสอนแนวทางปฏิบัติถ้าว่าท่านสอนแล้วเราไม่ปฏิบัติตามที่ท่านสอนท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะท่านบอกแล้วเนี่ยแต่ตามจริงถ้าว่าอย่างของหลวงปู่เหมือนกันครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยก็เหมือนกันที่หลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงปู่ล่าไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่หลวงปู่ล่าจันพานั่งภาวนาแต่หลวงตามหาบัวก็เหมือนกันโดยมากเวลาเข้าประชุมก็นั่งกันอย่างพวกเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ท่านก็อบรมสั่งสอนพูดเรื่องธรรมะปฏิบัติพวกเราก็นั่งฟังพอนั่งฟังจบแล้วอ้าวเลิกกันก็เป็นว่าเลิกกันแต่สำหรับวัดของเราเมื่อฟังจบแล้วหลวงพ่อเอานั่งสมาธิวิธีการนั่งสอนวิธีการนั่งให้ผู้ที่เขามาพบมาเห็นมาเจอใหม่ก็จะได้รู้ว่าวิธีการนั่งสมาธิท่านทำอย่างไรบางครั้งใน MP3 ยังสอนวิธีการเดินจงกรมให้ดูอีกเดินจงกรมทำยังไงเพราะว่าหลวงพ่อคิดว่าได้ยินหลายๆท่านหลายๆคนวิธีการเดินไม่รู้จะเดินยังไงมันจึงจะถูกต้องเวลาเดินก็กลัวเขาจะหัวเราะกลัวเขาจะมองกลัวเขาจะดูตัวเองถ้าเดินไม่ถูกจะเนี่ยกลัวเขาจะนำเอามาเยาะมาเย้ยเล่นตัวเองก็เลยไม่รู้จะเดินยังไงก็หลบๆซ่อนๆในการที่จะเดินโยงกลมเพราะว่าไม่รู้วิธีการเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็สอนวิธีการเดินตามแนวแถวนี้ท่านเดินอย่างนี้วิธีการเดินโยงกลมหลวงพ่อเองก็ได้บอกใน MP3 ถึงจะไม่เห็นเป็นรูปวิธีการเดินแต่ก็พอฟังเสียงได้ว่าวิธีการเดินนั้นทำอย่างไรแต่ส่วนวิธีนั่งสมาธิก็ยังมีตัวอย่างที่พระพุทธรูปนั่งอยู่ตรงหน้าของพวกเรานั่งอย่างไรเราก็พอที่จะจับวิธีการนั่งของพระประธานได้ว่านั่งสมาธิทำอย่างนี้แต่ส่วนวิธีการเดินจงกรมนั้นพระพุทธรูปท่านเดินไม่ได้มีแต่ปางลีลาบังปานยืนบังลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นจึงสอนวิธีการเดินจงกรมพูดในซีดีให้พวกเราได้ศึกษาและได้ปฏิบัตินี่แหละอันนี้ก็คือการแนะนำในการยืนเดินนั่งนอนอริยบท4เราจะยืนเดินนั่งนอนก็ได้จะว่านอนแต่การนอนนอนไม่หลับถ้านอนหลับแล้วก็มันไม่เกิดประโยชน์ละเพราะนอนหลับแล้วจะว่านอนสมาธิไม่ได้มันนอนหลับถ้าว่านอนสมาธินี่คือนอนไม่หลับบางท่านบางคนนอนหลับยากเวลานอนก็นอนภาวนาเนี่ยดีกว่ายืนเดินนั่งแต่โดยมากครูบาอาจารย์ที่ได้กินได้ฟังมาก็โดยมากมีแต่เดินกับนั่งนะมากกว่าที่ได้รับผลในการประพฤติปฏิบัติส่วนยืนก็มีบ้างแต่เวลาเรายืนนานๆรู้สึกว่าจะโงนเงินนะ มันจะเวียนศีรษะแต่ถ้าว่าเราเดินกับนั่งจะดีกว่าพิธีการปฏิบัติตรีมาถามอีกว่าสำหรับญาติโยมพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าจำเป็นไหมที่จะต้องนั่งสมาธิถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินก็บอกว่าถ้าว่าพวกเราต้องการความสุขเข้าสู่จิตใจแล้วจำเป็นแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ต้องการความสุขทางด้านจิตใจพวกเราไม่จำเป็นจะต้องอบรมการนั่งสมาธิคือการอบรมหัวหน้าถ้าว่าหัวหน้าดีการงานนั้นก็ดีไปด้วยแต่ถ้าหัวหน้าเกเรหัวหน้าเป็นนักเลงหัวหน้าไม่ดีธุระการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ดีไปด้วยเพราะนั้นหัวหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งจะต้องได้รับการอบรมในการแนะนำในทางที่ถูกต้องหัวหน้าคืออะไรคือใจมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจเพราะนั้นท่านจึงถือว่าหัวหน้าเนี่ยคือใจจะต้องได้รับการอบรมได้รับการแนะนำให้ถูกต้องควรคิดยังไงในเมื่อคิดดีแล้วการพูดก็ดีไปด้วยการกระทำก็ดีไปด้วยแต่ถ้าว่าการคิดไม่ดีไม่ได้รับการแนะนำไม่รู้จักศีลธรรมไม่มีคุณธรรมศีลธรรมในจิตใจหัวหน้าไม่ได้รับการอบรมหัวหน้าขาดศีลธรรมขาดจริยธรรมในใจการพูดออกมาก็ไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงการกระทำออกไปก็ไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงเหมือนกันเพราะว่าใจไม่ได้รับการอบรมแต่ถ้าว่าใจได้รับการอบรมดีแล้วจะพูดออกไปก็มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมใจเขาใจเราการพูดกระทบเขากระทบเราการกระทำเขาเรารู้จักความพอดีรู้จักความถูกต้องอันนี้คือคนมีธรรมคนใจที่ได้รับการอบรมดีแล้วเพราะนั้นหัวหน้าคือใจเนี่ยจะต้องจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้รับการอบรมเพราะนั้นจึงพูดได้ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจำเป็นมากไหมที่มนุษยชาติทุกหมู่ทุกเหล่าจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าความรู้หรือความคิดของผมเองผมว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติถ้าว่าพวกเราต้องการความสุขอย่างครวญญาติโยมท่านก็สอนว่าให้ทานรักษาศีลภาวนาแต่สำหรับพระไม่มีสมบัติท่านก็ว่าศีลสมาธิปัญญาจำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติสำหรับญาติโยมถ้าว่าเราไม่มีทานเมื่อคนขาดทานเป็นคนขี้ตนีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันญาติพี่น้องเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายที่ยังมาพึ่งพาอาศัยเราก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้เพราะเราไม่มีน้ำใจเราไม่มีทานะคือการเสียสละให้แจกเพื่อนมนุษย์ชาติต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นเรื่องทานเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแนะนำพระพุทธองค์เองเกิดมาพบใดชาติใดในการบำเพ็ญของพระองค์อย่างชาติพระเวชชันดรพวกเราก็คงจะได้อ่านได้ศึกษาแต่ถ้าว่าพวกเรายุคนี้สมัยนี้คนขี้ตนีทีเหนียวเขาก็บอกว่าพระเวชชันดรเนี่ยโง่สมัดเสียสละของตัวเองให้ก่อแก่คนอื่นแต่พระพุทธเจ้าสิทธัตถะนั้นท่านเสียใจไหมที่ท่านได้ทำทานมาแล้ว มาในชาตินี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ยังเอามาพูดเอามาตรัสเอามาแนะนำสั่งสอนว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นหนทางสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นหนทางผู้ที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานพวกคนมีน้ำใจไปณสถานที่ใดถิ่นใดพี่น้องเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติเป็นที่ยอมรับของใครๆทั้งหมดแต่ถ้าว่าคนไม่ยอมเสียสละไม่มีน้ำใจแก่ใครเดินไปหาเขาเขาก็ปิดประตูไม่ต้อนรับขับสู่หนีหมดเพราะว่ากลัวไม่รู้จะมาไม้ไหนเพราะคนไม่มีน้ำใจคนไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในใจแต่ว่าคนที่มีน้ำใจแล้วไปที่สถานที่ใดถิ่นใดเขาเปิดประตูรับใครๆก็อยากจะเป็นญาติเป็นมิตรอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นฝูงอยากเข้าไปใกล้แต่ถ้าพอคนไม่มีน้ำใจแล้วหนีห่างเพราะเหตุไรเพราะว่าอันตรายจากมนุษย์เพราะนั้นเรื่องทานะการเสียสละเป็นแนวทางและเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แนะนำสั่งสอนพระบริษัทของพระองค์การให้ทานะหรือว่าการให้ทานไม่ใช่จะให้สมบัติให้ความรู้ให้ความฉลาดแนวทางในการครองชีพของเขาหรือว่าเขาหลงทางไปในทางที่ไม่ถูกต้องแนะแนวให้เขาสอนเขาบอกกล่าวเขาการล้วนแล้วจะเป็นทานะคือการทานทั้งนั้นวิทยาทานธรรมทานศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยคนมีศีลจะไปที่ไหนก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจจะทำการงานที่ไหนก็เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมถ้าว่าคนไม่มีศีลเข้าไปณถิ่นใดที่ใดเขาระแวงแคลงใจว่าเมื่อเข้าไปทำเกี่ยวกับการเงินอย่างนี้คนไม่มีศีลเข้าไปเกี่ยวกับการเงินตรวจแล้วก็ตรวจอีกดูแล้วก็ดูอีกเช็คแล้วก็เช็คอีกยิ่งมีประวัติในทางที่ไม่ดีอยู่แล้วยิ่งหาความไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ถึงจะเฉลียวฉลาดในการวิธีการทำบัญชงบัญชีเท่าไหร่ไอ้คนที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งระแวงสงสัยมากไม่รู้มันจะออกมาเหลี่ยมไหนเล่ห์เหลี่ยมไหนเพราะมันฉลาดเพราะว่าคนไม่มีสิทธิ์ถ้าคนมีศีลแล้วไปทำเกี่ยวกับการเงินการทองไปอยู่หน้าที่ใดถิ่นใดความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดขึ้นกับวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายหมู่พวกเพื่อนแต่ถึงยังไงเขาก็ไม่เอาประวัติเขาไม่มีที่ไหนตรงไปตรงมาถึงจะทำยังไงตรวจสอบดูแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตคนคนนี้มือสะอาดไปณสถานที่ใดถิ่นใดเป็นที่ยอมรับของหมู่พวกเพื่อนเป็นที่ตายใจเพราะเหตุไรเป็นเพราะเขาเป็นผู้มีศีลถ้าจะว่าไปแล้วศีลคุ้มครองศีลอยู่ในเพื่อนมนุษย์ชาติไปณสถานที่ใดถิ่นใดคนมีศีลมีแต่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขต่อเพื่อนมนุษย์ชาติถ้าจะว่าไปแล้วศีลกับกฎหมายถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรียกคนละชื่อกันเท่านั้นเองถ้าคนไม่ชอบกฎหมายไม่รักษากฎหมายเกลียดกฎหมายแต่ถ้าหากว่าคนไม่มีกฎหมายทุกแห่งทุกคนในชุมชนนั้นต่างคนต่างไม่เคารพกฎหมายคนในชุมชนนั้นจะเป็นอย่างไรเดือดร้อนวุ่นวายที่สุดเพราะเหตุใดเพราะไม่มีกฎหมายบังคับรักษากฎหมายไม่ได้ไม่มีใครที่จะบังคับคนให้ถือกฎหมายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคนขาดศีลมากๆชุมชนใดชุมชนนั้นก็เดือดร้อนวุ่นวาย แน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ว่าศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าละเอียดอ่อนยิ่งกว่ากฎหมายกฎหมายนั้นควบคุมอยู่ในที่แจ้งจะอยู่ในที่ลับกฎหมายควบคุมไม่ได้ทำไมเพราะควบคุมไม่ได้ถ้าคนไม่มีหิริคือความละอายแก่ใจอุตตปะคือความกลัวต่อบาปเขาทำในสิ่งที่ไม่ควรทำคนมองไม่เห็นคนไม่เห็นในขณะที่เขาทำกฎหมายก็เอาผิดกับเขาไม่ได้เขาก็พูดโกหกหน้าตาเฉยเพราะเหตุไรเพราะเขาขาดธรรมในใจแต่ศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดกว่านั้นถ้าหากว่าขาดศีลผู้นั้นก็คือขาดธรรมคือความถูกต้องถ้าหาว่าขาดธรรมคนใดขาดธรรมคนนั้นก็ขาดศีลคือความประพฤติเพราะศีลและธรรมเป็นของคู่กันในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศีลและธรรมเป็นของคู่กันศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุ้มครองทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งด้วยถ้าว่าความชั่วแล้วทำไม่ถูกต้องแล้วถึงจะทำในที่ลับก็ผิดถึงจะทำในที่แจ้งก็ผิดท่านเปรียบเทียบเหมือนกับไฟกับน้ำแข็งเนี่ยคือน้ำแข็งคือเย็นไฟคือของร้อนถ้าว่าเราไปจับของร้อนจับไฟจับในที่มืดปิดประตูให้ดีไม่มีใครเห็นมันก็ร้อนจับในที่เปิดเผยก็ร้อนเพราะเหตุไรเพราะไฟถ้าจับน้ำแข็งล่ะถ้าจับน้ำแข็งจับในที่มืดจับในที่แจ้งจับในที่สาธารณะก็เย็นถ้าจะเปรียบเทียบสองอย่างไฟก็คือความชั่วน้ำแข็งก็คือความดีความดีตัวนี้ถึงจะปิดทองหลังพระไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอันนั้นก็คือคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมความถูกต้องดีงามสำหรับตนเองระลึกขึ้นเมื่อไรจิตใจของเราก็ชุ่มชื่นเบิกบานมีความร่มเย็นเป็นสุขในจิตใจลึกๆเพราะเราไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีถึงใครจะไม่รู้ไม่เห็นในใจของเราก็เดือดร้อนคิดมาเมื่อไรมันก็แป้วอยู่ในใจมันก็เหมือนกับไฟเป็นฐานอยู่ในจิตใจเปิดขึ้นมาเมื่อไรมันก็ไหม้วับอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสเอาไว้ว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเดือดร้อนเผาผลาญเมื่อภายหลังนี่อันนี้คือพระพุทธองค์ที่ท่านตรัสเอาไว้ 2,000 กว่าปีพวกเรานำมาคิดมาพิจารณาดูซิว่านี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นถูกต้องไหมอันนี้คือหมวดศีลกฎหมายก็ดีศีลก็ดีถ้าว่าศีลก็คือกฎหมายของพระเป็นเครื่องปกครองของพระสงฆ์ส่วนธรรมนั้นก็เป็นเครื่องคุ้มครองทาง

็นตัดรากเหง้าของความชั่วถ้าเราพิจารณาดูให้ดีก็แล้วกันอย่างปานาติปาตาเนี่ยห้ามไม่ให้ฆ่าเนี่ยคำว่าไม่ให้ฆ่าเพราะว่าตามกฎหมายบ้านเมืองฆ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าปลาที่กฎหมายอนุมัติไม่เป็นโทษแต่ศีลของพระพุทธเจ้าถึงจะฆ่าใครก็ตามใช่เราอนุมัติคนนี้เราอนุมัติให้เขาฆ่าแต่ตัวสัตว์เองอ่ะตัวเจ้าของของสัตว์เองอ่ะเขาไม่อนุมัติเขาไม่อนุญาตอย่างคนอื่นมาอนุมัติว่าเอ้าฆ่าหลวงพ่ออินนะอย่างเนี้ยแต่หลวงพ่ออินไม่อนุมัติคนอื่นอนุมัติก็จริงอยู่แต่หลวงพ่ออินไม่อนุมัติให้เขาฆ่าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านต้องเคารพสิทธิ์ทุกตัวต้องให้สิทธิ์ให้ความเสมอภาคกันเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าที่ท่านคุ้มครองอย่าฆ่าสัตว์อย่าฆ่ากันเพราะเขาเราเขามีคุณค่าเสมอกันแต่โดยมากคนยุคนี้สมัยนี้ถ้าไม่ฆ่าเราจะได้กินอะไรนะอันนี้แสดงว่าเห็นแก่ตัวเข้ามาแล้วถ้าเราไม่อนุญาตให้เขาฆ่าเราล่ะเขาจะกินอะไรเราจะยอมไหมเราก็คงไม่ยอมคนอื่นเขาก็เช่นเดียวกันเขาก็คงไม่ยอมแต่ทำไมพระพุทธเจ้าท่านโง่ถึงขนาดนั้นหรือท่านจึงบัญญัติศีลก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็ฆ่ากันอยู่แล้วทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกยุคไหนสมัยไหนทำไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลพระพุทธเจ้ารู้ทางรู้หมดทุกอย่างรู้รอบขอบชิดพระพุทธองค์บอกว่าถึงจะบัญญัติไม่ให้ฆ่าสัตว์ไอ้พวกที่มันฆ่ามันก็มีอยู่บัญญัติไม่ได้แต่ว่าข้าพเจ้าเห็นด้วยไหมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพวกเราเห็นด้วยไหมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ให้ฆ่าสัตว์ถ้าใครเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าคนนั้นก็ต้องงดเพราะว่าเขามาฆ่าเราก็ไม่พอใจถ้าเราไปฆ่าคนอื่นเขาจะพอใจอย่างนั้นใช่ไหมเขาก็ไม่พอใจพระพุทธเจ้าพูดถูกในเมื่อเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถูกแล้วอ้าวข้าพเจ้าเนี่ยเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าที่ท่านพูดที่บัญญัติศีลไงข้าพเจ้าคนหนึ่งจะไม่ฆ่าอย่างหลวงพ่ออินเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะไม่ฆ่าเพราะเหตุไรเพราะเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าการฆ่าคนอื่นแล้วก็เขามาฆ่าเราก็เสียใจเราไปฆ่าคนอื่นเขาจะดีใจอย่างนั้นใช่ไหมเขาคงจะเสียใจเหมือนกับเราเพราะนั้นเราเห็นคุณค่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถูกข้าพเจ้าคนหนึ่งจะไม่ฆ่าจะเชื่อฟังคำของพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีนี่แหละถึงคนอื่นไม่เห็นด้วยเขาก็ทำไปในเมื่อเขาทำไปจนกว่าเขาจะเห็นโทษเมื่อไหร่เขาก็หยุดเองพอเจอเข้ากับเขาเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเขาจะรู้แต่ใหม่ๆเขาก็ไม่รู้เอาฆ่ามันเลยแต่พอเขามาฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองร้องห่มร้องไห้ทีนี้เสียอกเสียใจโอ้ก็ระลึกถึงโอ้ท่าว่าคนเป็นผู้มีศีลซะพ่อแม่พี่น้องของเราก็คงจะไม่ถูกฆ่าอันนี้ก็คือผู้เห็นโทษในการเบียดเนี่ยศีลของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้พระพุทธเจ้าเป็นธรรมให้ความคุ้มครองทุกคนไม่ได้เลือกตัวเล็กตัวใหญ่ชาติชั้นวรรณะไหนนี่แหละศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างมากถ้าเรามาพิจารณาไตรตรองดูแล้วพิจารณาดูแล้วข้อที่สองอทินาทานก็เหมือนกันถ้าเราไปขโมยของเขาก็เป็นยังไงกาเมสุมิจฉาจารก็เหมือนกันสามีภรรยาลูกเต่าเล้าหลานของใครของเขาของเราเป็นยังไงการมุสาโกหกคนอื่นเขามาโกหกเราเป็นยังไงเราดีใจไหมเมื่อเขามาโกหกเราต้มตุ๋นเราหลอกลวงเราเสียหายอย่างมากเพราะนั้นเราควรจะเคารพเขาเขาก็ควรจะเคารพเรา

0: คือศีลของพระพุทธเจ้าศีลสุราเมรยะมัชฌะปมาก็เหมือนกันการดื่มสุราเป็นยังไงการดื่มเมาทั่วบ้านทั่วเมืองทุกแห่งทุกคนเป็นยังไงทรัพยากรของประเทศชาติขนาดประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นสงกรานต์ปีใหม่เราก็เห็นแล้วว่าตายไปเท่าไหร่แต่ละวันนี่อีกเราไม่ได้นับสรุปแล้วปีหนึ่งตายเพราะตัวนี้เท่าไหร่ถ้าพิจารณาดูแล้วถ้าว่าเมาเหล้าแล้วเขาเอารถมาชนเรานะเป็นไงเมาเหล้าเต็มที่แล้วเราเอารถไปชนเขาล่ะเป็นยังไงอันนี้เราจะรู้ได้เมื่อถึงจุดนั้นแต่สายไปเสียแล้วบางครั้งนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลให้พวกเราพุทธบริษัทสำหรับคฤหัสถ์ควรจะรักษาศีลอะไรศีล5ศีลอุโบสถสำหรับพระสงฆ์รักษาศีลอย่างไร227สามเณรรักษาศีล10ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติล้วนแล้วแต่มีสาระมีประโยชน์มีคุณค่าให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองแต่จะบัญญัติมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าว่าคนในชาติไม่มีหิริคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปสองอย่างเท่านั้นเองกฎหมายที่ตั้งมาทั้งหมดนั้นไร้คุณค่าเพราะเหตุไรเพราะคนในชาติไม่มีหิริและโอตปะไม่มีคุณธรรมในจิตใจเพราะนั้นถ้าว่าอยากจะให้คนในชาติร่มเย็นเป็นสุขต้องสั่งสอนศีลธรรมเข้าสู่จิตใจให้รู้จักใจเขาให้รู้จักใจเราเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงถ้าเราต้องการความสุขเราก็อย่าเบียดเบียนเขาหางสุกิโตโหมิอย่างพวกเราสวดเมื่อกี้นี่ขอข้าพเจ้าจงเป็นสุขสัพเพสัตตาสุกิตาหนตุขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขนี่แหละอันนี้คือทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเรานำมาปัดฝุ่นเอามาพูดเอามาชี้แนะเอามาพูดกันโดยความเป็นธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ล้าสมัยทันสมัยอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายเว้นเสียแต่พวกเราเอากิเลสเข้ามาเห็นแก่ตัวเข้ามาเอากิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงเข้ามาแล้วมองธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของคือของล้าสมัยตัวเองอยากจะรับผลคือความร่มเย็นเป็นสุขแต่ไม่อยากจะทำเหตุไม่อยากจะสร้างเหตุไม่อยากปฏิบัติเหตุเหมือนกับคนไม่ต้องการรักษากฎหมายแต่อยากจะให้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ตัวเองทำผิดกฎหมายแต่คนอื่นอยากให้คนอื่นเป็นผู้รักษากฎหมายอย่างนั้นแหละสรุปแล้วก็คือความเห็นแก่ตัวของมนุษยชาติความสงบร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นมาในชุมชนและสังคมพวกเราได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าจะรักษาจากไหนไปในเมื่อเราทั้งหลายรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสั่งสอนศีลธรรมให้แก่มวลมนุษย์ข้าพเจ้าคนหนึ่งจะรักษาศีลนับหนึ่งจะข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยทรัพย์ข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกามข้าพเจ้าจะไม่กล่าวมุสาไม่พูดมุสาไม่โกหกข้าพเจ้าจะงดในการดื่มสุราโดยเด็ดขาดถ้าคนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติแล้วสามารถที่จะทำความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ด่าพ่อด่าแม่ด่าลูกด่าเมียทุกอย่างได้เพราะคนขาดสติคนเป็นบ้าเพราะนั้นข้าพเจ้าจะงดในการดื่มสุราโดยเด็ดขาดหลวงพ่อยังเคยพูดท่านพูดเป็นชาดกของพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าพาราณสีนี่ชอบดื่มสุราเมาอยู่ตลอดไม่รู้ว่ากลางวันกลางคืนเมาตลอดต่อมาพระเจ้าพาราณสีมีอัครมเหสีต่อมามีลูกพอไม่ลูกอัครมเหสีก็เอาลูกขึ้นมาให้จากนั้นก็มานั่งบนพระเพลาคือบนตักท่านก็อ่านคำวินิจฉัยกำลังอ่านอยู่พอจากนั้นพ่อครัวเขาก็ยกอาหารมาให้พอยกอาหารมาให้คือตามปกติพระเจ้าพาราณสีเนี่ยขาดเนื้อไม่ได้อันนี้ก็คือสุรากับ ของกับแก้มเนี่ยมันไปด้วยกันถ้ากินสุราเข้าไปแล้วเนี่ยขาดของกับของแก้มเนี่ยไม่ได้พวกเนื้อสัตว์ทีนี้พระเจ้าพระนศีเห็นอาหารที่เขายกมาให้มีแต่พวกผักพวกไม่มีเนื้อเลยท่านก็โมโหขึ้นมาทันทีเฮ้อทำไมไม่เอาอาหารมาให้เอาเนื้อมาให้เรากินพ่อครัวเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันพระไม่ได้เก็บเนื้อเอาไว้เขาไม่ได้ฆ่าสัตว์เฮ้อทำไมเมื่อวานทำไมไม่เก็บไว้ให้เราทำอย่างนี้ได้ยังไงคือสรุปแล้วพระราชาโกรธโมโหโดยตวาดอย่างนี้ขึ้นมาคนทั้งหลายใครจะว่าได้เพราะกฎหมายอยู่กับพระราชาเอาดาบตัดคอใครก็ได้ในช่วงนั้นเพราะอารมณ์ของท่านโมโหขึ้นมาแล้วมันขาดสติใช่ไหมคนเมาจากนั้นท่านก็คว้าลูกของท่านอยู่ในตักมันบิดคอเลยไปไอ้เอาไปทำอาหารคือการกระทำนั้นก็ไม่รู้จักว่าอันนั้นคือใครอาจจะว่าถือว่าเป็นหมูหมากาไก่ก็ได้เป็นใครก็ได้บีบคอก็โยนเลยใครก็พูดอะไรไม่ออกในเดี๋ยวนั้นพ่อครัวก็รีบไปก็รีบออกไปจัดอาหารเข้ามาจัดอาหารเข้ามาเออกินพอเห็นแล้วก็เป็นอาหารเออเนี่ยอาหารแต่ไม่รู้เป็นอาหารอะไรที่แท้เป็นเนื้อลูกชายของตนเองพอจะนั่งกินกับเหล้าอีกพอจากนั้นเสร็จแล้วกลางคืนก็พักผ่อนไปนอนเลยพอนอนตื่นขึ้นมาสางเมาเลยก็ถามอัครมเหสีว่าเอาลูกของเราไปไหนอัครมเหสีว่านอนไม่หลับทั้งคืนแล้วนั่นเถอะกระสับกระส่ายพระองค์ถามทำไมพระองค์หักคอลูกเมื่อคืนให้พวกครัวไปทำอาหารพระเจ้าพาราณสีได้ยินเพียงแค่นั้นโอ้โหตายเราทำไมขนาดนี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปพระองค์เลยตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าเกิดมาไม่ใช่แต่ในชาตินี้เกิดพบในชาติใดก็ตามข้าพเจ้าจะงดเหล้าโดยเด็ดขาดไม่ว่าแต่ในชาตินี้ข้าพเจ้าเห็นโทษอย่างสุดๆในการกระทำของเราคนขาดสติแล้วคนเป็นบ้าแล้วสามารถที่จะทำความชั่วได้ทุกอย่างโดยการขาดสติของตนเองนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งพวกเราคิดดูว่าคนที่เมาเหล้าเนี่ยทำได้ไหมอย่างนั้นถ้ามีอำนาจในมือแล้วหลวงพ่อว่าทำได้เพราะว่าอำนาจอยู่ในมือแล้วก็พร้อมกับความเมาพร้อมกับขาดสติด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ศีล5ของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติให้พวกพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าจะว่าแล้วพูดไปแล้วพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุและผลแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อโลกอย่างมากถ้ายุคใดสมัยใดมีศีล5ยุคนั้นสมัยนั้นความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของพวกเราถ้าว่าพวกเราขาดศีลธรรมมากๆในยุคใดสมัยใดความเดือดร้อนวุ่นวายความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแน่นอนต้องเกิดในยุคนั้นหาความไว้ใจกันไม่ได้นี่แหละศีลวันนี้ได้พูดหลวงพ่อได้พูดกล่าวเรื่องศีลให้พวกเราได้ศึกษาเพราะยุคนี้สมัยนี้คนขาดศีลและธรรมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำออกไปถ้าไม่เห็นในการกระทำจริงๆจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจะจับความชั่วของคนไม่ได้เพราะโกแล้วคนที่ชอบทำความชั่วอย่างนั้นถ้าเห็นใครเป็นพยานให้หรือว่าใครว่าเห็นนะคนนี้ทำอย่างนี้เห็นการกระทำของเขาทำอย่างนั้นจริงๆไปเป็นพยานศาลไอ้คนที่เป็นพยานศาลนั่นนะความปลอดภัยก็ไม่มีในตัวของเขาอีกแล้วใครจะไปยุ่งทีนี้ผลที่สุดก็ตัวใครตัวเราถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจริงๆเห็นเป็นอันว่าเป็นสักขีพยานไม่ได้เพราะนั้นโลกทั้งโลกอย่างจะไปที่ไหนก็ต้องเตรียมสัตว์ตราอาวุธไปพร้อมแหละทีนี้เพราะนั้น มิตรสัญญีแล้วว่าคนในโลกนี้จะเดือดร้อนวุ่นวายกันเกิดขึ้นเพราะความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะขาดศีลธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่านะไปที่ไหนก่อนระแวงแคลงใจไม่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้จากที่ไหนเพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าพิจารณาด้วยเหตุและผลแล้วทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือพูดเรื่องศีลแต่พูดเรื่องสมาธิทีนี้สมาธิคือทำจิตใจให้มั่นคงจิตใจให้แน่วแน่จิตใจให้เป็นหนึ่งจำเป็นไหมสำหรับผู้ที่คนสามัญชนทั่วไปจะฝึกหัดนั่งสมาธิก็ยังได้กล่าวเบื้องต้นว่าถ้าว่าพวกเราต้องการความสุขก็จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีสมาธิเพราะเหตุไรเพราะคนที่ขาดสติขาดสติมากๆบางทีมีอารมณ์โมโหโทโสด้วยเสียอกเสียใจคนขาดสติจิตใจเลื่อนลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจปุ่มฟุ้งซ่านพวกเราคิดดูก็แล้วกันจะหาความสุขได้ไหมมีแต่โรคประสาทหรือความโรคบ้าหรือโรคประสาทคิดปุ่มฟุ้งซ่านต้องหายาระงับประสาทให้กินเผลอๆส่งเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญามหาโพธิ์เพราะอะไรเพราะว่าเราคิดปุ่มฟุ้งออกไปข้างนอกมากจนเกินไปแต่ถ้าว่าคนที่มีสมาธิคนที่มีจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจเป็นสมาธิรู้จักวิธีการนั่งสมาธิรู้จักวิธีการกำหนดจิตกำหนดใจคนจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมเป็นไปไม่ได้คนที่นั่งสมาธิแล้วมีแต่สงบถ้าว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเราก็เข้ามาหาสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตเป็นหนึ่งให้มีสติอยู่กับตัวเองการเคลื่อนไหวของตัวเองให้มีสติการเคลื่อนไหวของร่างกายของตัวเองถ้าเมื่อคนมีสติอยู่กับตัวเองอย่างนั้นจะเป็นบ้าเป็นบออย่างนั้นได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะสติของเราดีคนที่ขาดสติคือคนบ้าใช่ไหมใช่คนที่ขาดสติมากๆบ้าแน่เพราะนั้นจำเป็นไหมที่คนจะต้องปล่อยไม่ให้มีสติปล่อยปานละเลยถ้าปล่อยมากก็อย่างที่ว่าก็ต้องไปลักษณะอย่างนั้นถ้ามีสติสมบูรณ์ขึ้นมาก็เหมือนพระอรหันต์มหาสติมหาปัญญาไม่มีเผลอสติสมบูรณ์ที่สุดนี่แหละสมาธิก็จำเป็นที่จะต้องฝึกหัดสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้นั้นเกิดขึ้นมาแบบไม่ตั้งใจถ้าเกิดขึ้นมาแบบลอยๆอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ธรรมในวันเดือน6เพ็ญท่านกำหนดอะไรก่อนที่จะท่านจิตใจของพระองค์จะเข้าสู่สมาธิเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะขึ้นมาพระพุทธองค์กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้ากรรมฐานของสิทธัตถะในวันเดือน6เพ็ญจากนั้นจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบแน่วแน่เป็นหนึ่งนี่แหละจากนั้นพระองค์ก็เดินเกิดญาณทัศนะตามขั้นตอนจนได้ตรัสรู้ธรรมเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกุญแจดอกแรกก็คือจุดนี้คือสมาธิเนี่ยที่จะเดินเข้าสู่ปัญญาจากนั้นก็จิตพระองค์หลุดพ้นจากกิเลสเพราะนั้นพวกเราทุกท่านทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติถ้าหากพวกเราต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขในตัวเองชุมชนและสังคมต่อโลกแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวควรนั้นคนนั้นควรจะทำคนนี้ควรจะประพฤติปฏิบัติเราพวกเราอย่าไปคิดอย่างนั้นข้าพเจ้าคนหนึ่งข้าพเจ้าจะรักษาศีลเพราะข้าพเจ้าเห็นโทษตามที่พระพุทธเจ้า บอกกล่าวเห็นโทษแล้วศีลห้าเนี่ยมีประโยชน์จริงสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติข้าพเจ้าคนหนึ่งจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ถึงจะไม่บริสุทธิ์ 100% ข้าพเจ้าก็เห็นว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าถึงข้าพเจ้าจะรักษาไม่ได้แต่ข้าพเจ้าก็เทิดทูนบูชาว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าเราต้องคิดในใจอยู่เสมออีกสักวันเมื่อเราคิดได้อย่างนั้นเราคิดอยู่อย่างนั้นเราก็คงจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยผลที่สุดก็ศีลของเราก็บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะเป็นหน้าที่ของพวกเราดึงศีลสมาธิและปัญญาปัญญาในหลักของพระพุทธศาสนาปัญญานี่คืออะไรอันนี้ก็คือเป็นคำถามคำตอบของชุมชนและสังคมเหมือนกันปัญญาทางโลกพวกเราก็พอจะรู้ได้คนที่มีปัญญาเรียนจบปริญญาตรีโทเอกเอกหลายแขนงโปรฟิเซอร์แต่ละแขนงอีกอันนี้คือปัญญาคนที่มี IQ สูงคนที่มีปัญญา EQ IQ EQ MQคนรู้จักรับผิดชอบเนี่ยอันนี้แปลว่าเป็นผู้มีปัญญาปัญญาทางโลกนั้นรู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพการทำมาค้าขายการรู้จักเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าไม่ให้คนอื่นมารัดเอาเปรียบเราทันได้เหลี่ยมเขาการทำมาหาเลี้ยงชีพมีเงินคำทรัพย์สมบัติเพราะใช้ปัญญาทำมาค้าขายอันนี้ก็คือปัญญาเหมือนกันมีหลายระดับขั้นปัญญาตลอดถึงสัตว์รู้จักวิธีหากินหญ้าจุดไหนไปยังไงก็ปัญญาเหมือนกันหมาก็เหมือนกันที่พวกเราเห็นหมาบางตัวก็ฉลาดบางตัวก็โง่มันอยู่กับทุกดวงวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายเรื่องความโง่ความฉลาดความฉลาดนั่นก็คือปัญญาความโง่นั่นก็คือคนไม่มีปัญญาการเรียนต้องเรียนศึกษาก็เช่นเดียวกันแต่นี่หลักของพระพุทธศาสนาปัญญาของพระพุทธเจ้าน่ะปัญญาอริยะพระอริยะหรืออริยะปัญญาปัญญาที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นคือปัญญาอะไรอันนี้พวกเราควรจะศึกษาที่พระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์อย่างไรพระพุทธเจ้าสำหรับปัญญาที่จะออกจากโลกวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละคือปัญญาที่แท้จริงถ้าว่าปัญญาพวกเราทำมาหาเลี้ยงชีพเรื่องต่างๆเนี่ยอันนี้คือปัญญาอยู่ในโลกจะต้องวกวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สุดหาประมาณไม่ได้เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดก็คืนมาแบบนั้นก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่ปัญญาที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนให้เห็นตามความเป็นจริงอันดับแรกอย่างพระสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาเมื่อพระที่เขามาบวชท่านก็ให้กรรมฐาน5เกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้สอนอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเนี่ยหลงร่างกายตนเองในเมื่อหลงร่างกายของตนเองแล้วก็หลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงพี่หลงน้องหลงร่างกายของคนอื่นหลงไปหมดทีนี้ในเมื่อหลงแล้วก็ทีนี้มืดมัวมืดมนอนตะการคือเสาะแสวงหาคิดว่าจะมีความสุขในสิ่งเหล่านั้นเพราะมันหลงร่างกายเป็นอันดับแรกพระพุทธเจ้าท่านไม่หลงร่างกายท่านบอกร่างกายของเรานี่นะตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเรามันไม่ใช่ของกิรังถาวรไม่ใช่ของมั่นคงถาวรนะให้พิจารณาตามความเป็นจริงให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละธรรมะก็คือให้พิจารณาตามความเป็นจริงปัญญาตัวนี้คือเห็นตามความเป็นจริงผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงกระดูกเป็นยังไงเรามีเหมือนกระดูกของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีไม่แพ้กันตับลำไส้ปอดอะไรมีไหมเหมือนกับสัตว์มีในตัวของเราเพราะนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วอันไหนคือร่างกายของเราผ ผมเป็นของเราใช่ไหมขนเป็นของเราใช่ไหมเล็บเป็นของเราหนังเป็นของเราไม่ใช่ของเราเกิดมาแล้วเราอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะบอกไม่ได้ในเมื่อบอกไม่ได้จะเป็นของเราได้ยังไงเป็นของเราได้ไหมถ้าเราบอกไม่ได้ใช่เป็นของเราไม่ได้มันอยู่ในกฎของอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงขนาดร่างกายแท้ๆยังไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องนอนทับถมแผ่นดินแล้วเราจะไปยึดว่าร่างกายเป็นของเราได้ยังไงเมื่อไม่หลงกายเท่านั้นสิสิ่งเราอื่นก็ไม่หลงรู้แจ้งเห็นจริงรู้เท่ารู้ทันทั้งหมดเรานั่นคือใครพวกเราก็จะสงสัยว่าเรานั่นคือใครเรานั่นคือใจในร่างกายของคนเรานะมีอยู่สองอยู่ในนี้มีนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยว่ารูปธรรมที่มองเห็นกันอยู่แต่นามธรรมนั้นคือใจความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นน่ะถือว่าเป็นเจ้าของของร่างกายถ้าว่าเราพิจารณาดูแล้วเอาใจตรงนั้นน่ะพิจารณาดูว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเราใช่ไหมถ้ามันจะเป็นงั้นใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยกันอยู่เฉยๆอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องหนีออกจากร่างนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยเราจะต้องหนีออกไปจากร่างนี้ในเมื่อหนีออกจากร่างนี้เราไปเกิดที่อื่นนะเราออกจากนั้นไปปฏิสนธิที่อื่นไปเกิดที่อื่นอีกไปเกิดที่หรือหลงที่อื่นอีกนี่แหละวัฏวนเป็นอยู่อย่างนี้เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้แยบคายอย่าหลงร่างกายให้เห็นเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยว่าพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตใจก็จะเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือร่างกายอันนี้คือใจใจก็คือใจร่างกายคือร่างกายเป็นของส่วนคนละส่วนกันเป็นของคนละอันกันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่ออยู่กับร่างกายเราก็อยู่ได้แต่อีกสักวันเมื่อร่างกายแตกสลายใจของเราก็ออกจากร่างไปเลยทิ้งไปเลยถ้าว่าจิตใจของเราชำระกิเลสอย่างพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมท่านก็วางกายของท่านพิจารณาวางกระทั่งความรู้สึกนึกคิดของท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะความปล่อยวางของท่านท่านชำระใจของท่านให้หมดจดจากกิเลสที่จะทำให้เกิดอีกคือใจของท่านกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในใจของพระองค์ท่านทุกองค์ท่านชำระออกแล้วใจบริสุทธิ์แล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกพระองค์รู้ได้ด้วยพระองค์เองธรรมะเนี่ยเป็นปัจจัตตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านนะการประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีที่สิ้นสุดมีที่จบลงได้ด้วยตัวแจ้งเห็นจริงด้วยใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญามิจฉาทิฏฐิก็มีนะอันนี้ปัญญาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบรู้ตามความเป็นจริงจากนั้นก็ปล่อยวางถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นวันๆกินเป็นวันๆจากนั้นก็มีอะไรก็ยึดเกาะไปตามเรื่องถ้ามีความทุกข์เข้ามาหาเราเราก็ไม่รู้จักทางหนีทีไล่เหมือนกันไม่รู้จักทางออกเพราะถือว่าเป็นของเรานั่นแหละที่นี่เพราะนั้นถ้าว่าพวกเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วมันรู้จักทางออกทางหนีทีไรเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราก็นั่งสมาธิกับพิจารณาตาเห็นตามความเป็นจริงถึงยังไงร่างกายของข้าพเจ้าเนี่ยถึงจะรักสงวนหวงแหนขนาดไหนไม่ว่าจะสิ่งภายนอกร่างกายของเราแท้ๆเราก็จ้องทิ้งสักวันหนึ่งเราเอาไปด้วยไปได้เห็นไหมปู่ย่าตายายของเราทิ้งกันมาเป็นทอดๆ เราจะเอาไปด้วยได้เหรอเราก็คงจะเอาไปด้วยไม่ได้เหมือนกับท่านเหล่านั้นในขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าแต่จะทำดีที่สุดไม่ให้ใครเดือดร้อนแล้วกับคนอื่นจะมาทำให้ข้าเดือดร้อนข้าจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนข้าจะสั่งสมแต่คุณงามความดีเข้าสู่จิตใจข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วเห็นแล้วนั่งสมาธิดูแล้วในร่างของเรามีอยู่สองคือกายกับใจใจนี่ไม่ตายใจนี่ไปปฏิสนธิไปหาเกิดในที่อื่นได้เพราะนั้นควรจะสั่งสมบุญเข้าสู่จิตใจไม่ใช่กายนะกายกระทำออกไปการให้ทานรักษาศีลคือกายกระทำแต่ใจเป็นคนสั่งแต่บุญกุศลที่หลั่งไหลเข้ามาก็คือเข้ามาสู่ใจใจเป็นคลังของบุญใจเป็นคลังของบาปใจเป็นบัญชีของบุญใจเป็นบัญชีของบาปเราทำความดีกรรมชั่วมันจะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของพวกเราทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราให้สั่งสมแต่คุณงามความดีสั่งสมแต่บุญกุศลเกิดมาพบใดชาติใดถ้าเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงจิตใจของเรายังไม่ตัดขาดจากกิเลสราคะโทสะโมหะบุญกุศลเกิดยังเกื้อกูลหนุนเราไปสู่ความสุขความเจริญเกิดพบใดชาติใดก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะอานิสงส์ทานศีลภาวนาเกื้อกูลหนุนพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้แล้วเกิดพบหน้าชาติหน้าก็พวกเราคงเห็นมากต่อมากคนที่ไม่มีบุญคนเกิดเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันในเกิดมาในชาติเดียวกันก็ไม่เหมือนกันเกิดอยู่ในโลกเดียวกันก็ไม่เหมือนกันอดอยากอยากเพราะเหตุไรเพราะในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าว่าอานิสงส์ทานเขาไม่มีเขาไม่ได้รักเขาไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเขาไม่ได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาเอาไว้ในชาติที่แล้วบางทีเขาก็ใช้กรรมการกระทำของเขาอีกดังนั้นพวกเราทุกท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวเป็นแนวทางหรือว่าเป็นแนวข้อคิดสำหรับพวกเราเป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าสอนให้รู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้เบิกบานเป็นผู้ให้ใช้ปัญญาไม่ใช่ความเชื่อเฉยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อเฉยๆไม่ใช่ศรัทธาเฉยๆพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาเมื่อเชื่อแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ตรัสรู้ธรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรเนี่ยอันนั้นเราจะมาวิเคราะห์อีกใครควรทบทวนอีกอย่างหลวงพ่อพาวิเคราะห์เรื่องศีล5เนี่ยมีคุณค่าอย่างไรอย่างนี้ศีล5ของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้เนี่ยมีคุณค่าอย่างไรพวกเราคงจะเถียงไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่าพวกเราต้องการความสุขเราจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายได้เหรอฉะนั้นก็เห็นแก่ตัวถ้าเราคนอื่นมาทำให้แก่เราล่ะเราเป็นยังไงนี่แหละอันนี้เราพวกเราให้ศึกษาให้วิเคราะห์ไตรตรองเหตุและผลในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคือพระธรรมคำสั่งสอนหลักเหตุผลถ้าจะบอกวิทยาศาสตร์ก็ใช่เป็นเครื่องที่แตะต้องได้เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้เห็นได้แตะต้องได้รู้เห็นตามความเป็นจริงประพฤติปฏิบัติได้กรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมชั่วจะทำเสียเลยดีกว่ากรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลังถ้าใครกรรมทำกรรมชั่วนั่นแหละเข้าคุกเข้าตารางเดือดร้อนวุ่นวายเขาดุเขาด่าเขาดูถูกเหยียดหยามเพราะการพูดของตัวเองไม่ดีการกระทำของตัวเองไม่ดีการคิดของตัวเองไม่ดีเพราะนั้นออกมาการทำชั่วทำได้สามทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมก็คือการกระทำทางกายวจีกรรมก็คือการกระทำทางการพูดมโนกรรมก็คือการคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมนะนี่ต่อไปหลวงพ่อครับคงจะจบในการพูดเพียงตัวนี้ต่อไปตอนนี้ไปเอานั่งสมาธิชักชวนระยะหนึ่งนะแล้วค่อยเลิกยักย้ายกันเอานั่งสมาธิ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติ ปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0944

ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี่ง่ายไม่ยากจะยากนิดหน่อยก็คือว่าผู้ที่ยังไม่เคยหัดนั่งก็เป็นความลำบากแต่ถ้าเราหัดนั่งทุกวันทุกคืนไปการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ง่ายกว่าคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาแล้วนึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจของตนเข้าไปทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจแส่สายไปตามอารมณ์ภายนอกเวลานี้ขณะนี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาคำว่าปฏิบัติบูชานั้นหมายถึงว่าเราเอากายวาจาจิตเอาตัวเรานี่แหละบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระอริยสงฆ์คำว่าบูชาก็คือเรารักษาศีลภาวนาตั้งใจปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเรายอมตัวลงปฏิบัติตามจนจิตใจของเราสงบร่างระงับตั้งมั่นได้เป็นการฝึกฝนอบรมตัวเองให้เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจฐานขึ้นมาในตัวการได้ยินได้ฟังนี้ก็เป็นอุบายอันหนึ่งเป็นเครื่องเตือนสติเราท่านทั้งหลายให้เกิดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมะเพราะว่าพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านโปรดท่านตัดไว้ที่เราเรียกว่าพุทธศาสนาศาสนาพุทธเราจะเข้าใจได้ต้องปฏิบัติถ้าเพียงแต่ว่าทำบุญให้ทานรักษาศีลห้าศีลแปดขาดภาวนาไปก็ไม่เข้าใจขาดการได้ยินได้ฟังก็ไม่เข้าใจจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วก็การปฏิบัติทำตามปฏิบัติทำตามนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติบูชาเอากายวาจาจิตของเราบูชาคุณพระพุทธธรรมประสงค์ในสมัยครั้งพุทธกาลคือสมัยพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายสมัยโน้นไม่ว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวนางชีพระสงฆ์องค์ขจาผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาจะบวชหรือไม่บวชก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลในสมัยข้างโน้นนั้นผู้ไม่บวชท่านก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสนับตั้งต้นแต่ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรมาสเป็นข้อต้นต้นเมื่อญาติโยมอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ที่ไหนก็ตามท่านก็ภาวนาสิ่งแรกก็คือว่าระลึกเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารม
ป็นอารมณ์พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เสียเข้ามาให้มีแต่อารมณ์ดีอารมณ์ดีก็คือว่าพระพุทธเจ้าพุทโธที่เรานึกว่าพุทโธพุทโธนั้นเป็นภาษาบาลีและให้เรานึกถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีความเพียรความหมั่นความขยันความอดความทนในบารมีสิบประการท่านบำเพ็ญมาครบรอบในสมัยที่ท่านยังไม่ได้มาตรัสรู้นั้นเมื่อโยในคารวาสญาติโยมท่านก็ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8เมื่อแก่ชราก็ถือเพศนักบวชเรียกว่าเนกขัมมะบารมีพระพุทธเจ้านั้นนะว่าท่านเกิดมาพบใดชาติใดก็ฝึกหัดจิตใจของท่านให้มีปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เรียกว่าฝึกหัดจิตใจของท่านให้มีปัญญาไม่ให้จิตใจโง่เขลาเบาปัญญาแล้วท่านก็ฝึกหัดตัวของท่านให้มีความภาคความเพียรความพยายามไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้มีภาคเพียรพยายามในสิ่งที่ทำนั้นเราภาวนาก็ต้องมีความเพียรในภาวนาในขณะเดียวท่านก็ฝึกหัดให้มีความอดความทนมีจิตใจอันอดทนไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจแล้วท่านทำอะไรก็มีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตามีอุเบกขานี่คือว่าปัญญาบารมีที่จะให้เกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยบารมีสาบารมี10ข้อบารมี30ทัศน์ท่านบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นมาทีเดียวกินเวลานาน4อสงไขยแสนมหากัปไม่ใช่จะเอาวันหนึ่งวันเดียวสี่อสงไขยแสนมหากัปอันกับกับกันกันนั้นด้วยว่านานที่สุดเท่ากันก็ว่าตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินที่หนึ่งแหละถึงกระนั้นจิตใจท่านก็ไม่ท้อถอยฝนจะตกแดดจะออกความทุกข์อันใดบังเกิดขึ้นในร่างกายของท่านท่านก็มีความอดทนตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาทุกภพทุกชาติจนบุญบารมีแก่กล้าจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกก่อน 2,500 ปีพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมนุษย์เป็นลูกเท่าพญามหากษัตริย์ตามตำนานก็เรียกว่าเกิดอยู่เมืองกรุงกบิลพัทมีพุทธบิดาพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่พระองค์ไม่ชอบใจในการที่จะครอบครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างพ่อจึงได้เสด็จออกบรรพชาได้6,000 ปีภาวนาอยู่ในป่าในเขาในที่เงียบสงัดพอ6,000 ปีล่วงแล้วจึงมาถึงต้นไมโพสมัยนี้แล้วว่าจังหวัดพุทธคยามาถึงต้นไมโพต้นนี้แล้วก็มานั่งสมาธิภาวนาเอาจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงได้โปรดสอนมนุษย์ในสมัยนั้นพระองค์สอนมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมได้หมดสั่งสอนอยู่45 ปีพอดีอายุพระพุทธเจ้าของเราได้80 ปีบริบูรณ์ก็ดับ
ขันเข้าสู่นฤพานผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าถ้าไปอินเดียก็จะได้ไปกราบไหว้ในสถานที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานและถวายพระเพลิงเท่าทานที่เหลืออยู่ให้เราผู้ไปอินเดียได้เห็นก็กองเท่ากับถ้ำผาปล่องนี่แหละสูงขนาดนี้แหละใหญ่ก็ขนาดบริเวณถ้ำผาปล่องที่เดือนวินเทียนนี่แหละกองเท่าฐานเศษที่เพิ่นถวายพระเพลิงกันเพราะเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดแล้วต้องมีแตกดับตายเมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะเป็นผู้วิเศษขนาดไหนดำดินบินบนหนอากาศไปได้ทุกถิ่นฐานแต่ก็พ้นจากชลาพยาธิมรณะไม่ได้จึงจำเป็นต้องแตกดับเป็นธรรมดาอันเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาในภพนี้ชาตินี้ก็เป็นไปตามกฎธรรมดาเหมือนพระพุทธเจ้าแต่การทำความดีเรายังไม่เหมือนพระพุทธเจ้าความเกิดเหมือนกันเกิดในท้องแม่เหมือนกันแก่เหมือนกันเจ็บไข้ได้พยาธิเหมือนกันแล้วพระพุทธเจ้านิพพานเราก็จะต้องแตกตายเหมือนกันต่างแต่ว่ากิเลสราคะโทสะโมหะของเรานี่ถ้าไม่ตั้งใจภาวนาจริงจังจะยังไม่พ้นทุกข์ถ้าหากว่าภาวนาจริงๆทุกลมหายใจเข้าออกอย่างพระพุทธเจ้าบอกสอนแล้วก็อาจจะพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารเป็นไปได้เพราะว่าคนเรามันจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดยดวงใจถ้าใจเกิดศรัทธาปัสสาทะความเชื่อความเลื่อมใสอย่างจริงใจภาวนาพุทโธไม่ท้อถอยรวมจิตใจของตนให้สงบระงับเอาจิตใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจริงๆแล้วจิตใจก็จะสบายเพราะว่าทางไปสู่นิพพานไม่ใช่เอาร่างกายสังขารตัวตนรูปร่างที่เรามองเห็นนี้ไปนิพพานเอาใจไปนิพพานเพื่อใจนี่แหละจะต้องละความโกรธออกไปละความโลภความอยากได้ออกไปละความหลงในใจออกไปให้หมดสิ้นเมื่อกิเลสคือความโกรธความโลภความหลงในใจมันหมดไปแล้วมรรคผลนิพพานมันก็อยู่ในใจของผู้ละกิเลสนั่นแหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นคำโบราณเขาจึงสอนเลยว่าสวรรค์ก็อยู่ในอกนะนรกก็อยู่ในใจนิพพานก็อยู่ในใจนั่นแหละถ้าเราทำดีรักษาศีลภาวนาไม่ทอดทุระไม่ไปยึดไปถือภายนอกเกินไปตั้งใจปฏิบัติภาวนาอยู่ในตัวในใจให้ใจมีความสงบสุขเยือกเย็นตั้งมั่นลงไปแล้วคนงามความดีต่างๆมันก็เกิดขึ้นที่จิตที่ใจเพราะว่าคนเหล่านี้จิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในหัวใจดวงใจเมื่อใจเราจะเอาสิ่งใดแล้วไม่เหลือวิสัยถ้ามีบารมีคือความอดความทนความภาคความเพียรความพยายามมีความภาคเพียรพยายามอยู่ที่ไหนก็มีความสำเร็จในที่นั้นนั้นมันขึ้นกับจิตใจไม่ได้ขึ้นกับความรู้ความเข้าใจด้วยการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตามทำตามนั้นก็คือว่าข้อแรก
ระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำใจของตนให้สงบรวมใจให้ได้ตั้งใจให้มั่นคงอย่าให้จิตใจท้อถอยบ่ให้จิตใจฟุ้งซ่านไปภายนอกรวมเข้ามาส่วนอุบายพระพุทธเจ้าของเราภาวนาท่านเอาอานาปานลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ท่านภาวนาลมหายใจเข้าออกเอาจิตใจมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกท่านก็นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกด้วยลมหายใจเข้าไปถ้าหากว่าออกมาไม่ได้ก็ตายลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายท่านกำหนดอย่างนี้รวมจิตเข้ามาจนเกิดสลดสังเวชว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยเหลือแค่ลมหายใจเท่านี้เราจะมาประมาทอยู่หรือท่านก็รวมจิตใจเข้าไปจิตใจสลดสังเวชรวมเป็นดวงเดียวแน่มั่นคงเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิจิตใจเป็นหนึ่งอยู่ในตัวในใจในคืนวันนั้นท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาคือว่าตัดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอะไรทั้งหมดนั่นแหละ

วัตนสูตรปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5เมื่อได้ฟังธรรมจักรปวัตนสูตรกับอนัตตลักขณสูตรท่านทั้ง5ก็ได้เป็นพระอรหันตาคีนาศพตามเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานนั่นแหละคือท่านเอากายวาจาจิตบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์กิเลสตัณหาอันใดที่มีอยู่ท่านก็ละทิ้งตั้งใจเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เราทุกคนถ้าหากว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วจิตใจย่อมเย็นสบายไปทุกคนไม่มีใครที่จะจิตใจไม่เย็นสบายก็พระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดผู้สามารถอาหารสร้างบุญสร้างบารมีมามากมายเต็มหมดเมื่อพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังในกึ่งกลางพุทธศาสนาก็ยังได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลักฐานมากมายหลายอย่างที่สอแสดงให้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้มีมาในโลกนี้จริงตรัสรู้ในโลกเมื่อตัวองค์ของท่านจิตใจท่านจะไปสู่นิพพานแล้วก็ตามพุทธศาสนาก็ยังมีอยู่ในโลกนี้จนถึง 5,000 ปีเวลานี้ก็ 2,526 ปีเท่านั้นผู้ใดประพฤติตามปฏิบัติตามภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าบุญบารมีเก่ามีมาบารมีใหม่เราทำไม่ท้อถอยก็อาจสามารถจะได้บรรลุมรรคผลสำเร็จมรรคผลนิพพานในภพนี้ชาตินี้ก็ได้แต่นั้นยาไม่มีความท้อถอยตั้งใจให้มันมั่นคงเราเลิกโยในใจของเราว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราพึ่งในใจเอาใจระลึกถึงท่านแล้วให้ใจเราตั้งมั่นอย่าได้หวั่นไหวเมื่อกระทบความติเตียนนินทาก็อย่าไปเสียอกเสียใจธรรมดามีหูก็ได้ยินเสียงมีตาก็เห็นรูปสิ่งเหล่านี้จิตใจเราสำคัญถ้าว่าใจของเรามัวหวั่นไหวสั่นสะเทือนฟุ้งซ่านลำคาญแล้วไม่ได้เรื่องพระพุทธเจ้าเตือนว่าให้ใจเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวพุทโธอยู่ในใจใครจะสรรเสริญเยินยอให้ก็ตามไม่ใช่มันดีเพราะผู้อื่นสรรเสริญเราจะดีได้เรารักษาศีลภาวนาของเราดีก็ดีขึ้นมาเองเราว่าพระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนาเอาใจเราให้ดีมันก็ดีขึ้นไปเองความสรรเสริญก็ตามความนินทาก็ตามอย่าไปสนใจสนใจภาวนาละกิเลสความโกรธไม่ให้มีละกิเลสความโลภไม่ให้มีละกิเลสความหลงไม่ให้มีในใจอันนี้ต่างหากเมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติตามศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการภาวนาละกิเลสมุ่งที่จะตัดจะละกิเลสอะไรกระทบตากระเทือนหูจะดีใจเสียใจก็ไม่หวั่นไหวไปตามตั้งใจทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นแล้วก็ให้เห็นในโลกเรานี้ว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีดูตัวของเราแรกเริ่มมาปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาในท้องแม่อยู่ตั้ง9เดือน10เดือนจึงคลอดออกมาเกิดมาแล้วก็มาทุกข์ยากลำบากลำคาญร้องไห้น้ำตาไหลกว่าจะเจริญวัยใหญ่โตมาจนถึงทุกวันนี้

็สอนทุกขเวทนาเมื่อเราได้ยินธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาว่าตั้งใจภาวนาจึงจะเป็นทางพ้นทุกข์ถ้าไม่เกิดมามีรูปร่างกายสังขารอย่างนี้ทุกข์ทั้งหลายมันก็ไม่มีทุกข์มันมีอยู่เดี๋ยวนี้เพราะว่าจิตมันมาลุ่มหลงมัวเมาตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เขาสมมุติอย่างใดก็หลงไปตามโลกสมมุติไม่ภาวนาไม่เอาใจของตนให้สงบตั้งมั่นถ้าเอาใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติแล้วนั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาไปไหนมาไหนก็ภาวนาไปเย็ดใจให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ได้ทุกลมหายใจแล้วพระพุทธเจ้าท่านยังกำชับสาวกในครั้งพุทธกาลว่าอันความตายนี้ให้พากันนึกถึงอยู่เสมออย่าประมาทคนเราเมื่อประมาทมัวเมาไม่นึกถึงความตายว่าแต่ตัวเองจะอยู่ได้ชั่วฟ้าดินสลายเมื่อความตายมาถึงเข้าวุ่นวายที่มาวุ่นวายคือว่าเราจะต้องภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธให้หมดไปก่อนความตายมาถึงเราจะละกิเลสความโลภความอยากได้ตัณหาทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปก่อนความตายมาถึงเข้าเราจะต้องละความลุ่มหลงมัวเมาหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงนี้ไม่ให้มีในใจของเราให้ใจตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติอยู่ภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจภาวนาตายในใจของเราอยู่ทุกเวลาตั้งภาวนามรณะกรรมฐานความตายนี้ถ้าภาวนาจริงๆจนกระทั่งจิตใจเพ่งเล็งเห็นว่าความตายนี่นะเป็นการตัดทอนอะไรหมดทุกอย่างคนเราเมื่อความตายยังไม่มาถึงก็เหมือนกับว่าเราอยู่ดีสบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าความตายมาถึงเข้ามันทำลายหมดความอยากความปรารถนาใดๆที่ตนเองมีความมุ่งมากปรารถนาไว้เมื่อความตายมาถึงเข้าทิ้งหมดเอาไปไม่ได้เราทุกคนย่อมเคยเห็นว่าคนโน้นคนนี้อยู่ใกล้ตัวเราเองนั่นแหละในบ้านในเมืองของเราเขาก็เป็นคนเหมือนกันกับเราแต่ว่าถึงข่าวตายเขาตายไปคนเดียวเขาเอาอะไรไปไม่ได้สามีภรรยาลูกเต้าล้านเหรียญทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไร่นาวัดวาศาสนาตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่ดวงจิตดวงใจภาวนาเท่านั้นแหละจิตละกิเลสหมดก็ไปสู่นิพพานจิตละกิเลสไม่หมดก็มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ไปตามเรื่องอย่างเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้แหละทางที่ดีที่สุดว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วเราต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนารวมเอาดวงจิตดวงใจให้มีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์กิเลสพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนี้ธัมโมพระธรรมอยู่ที่ใจนี้สังโฆพระสงฆ์อยู่ที่จิตที่ใจนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นไปหาใต้น้ำใต้ดินก็ไม่มีบนฟ้าบนอวกาศก็ไม่มีมีอยู่ที่ปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดนอกคือตัวเราท่านทั้งหลายทุกคนนี่แหละจงรวมจิตรวมใจสงบจิตสงบใจเข้ามาภายในอย่าให้มันไปภายนอกถ้ามันออกภายนอกแล้วไม่มีที่จบที่สิ้นจิตใจมนุษย์คนเหล่านั้นไม่มีเมืองพอไม่มีที่หยุดที่ยั้ง
ถ้าทำตามคิดไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาแล้วท่านว่าไม่จบไม่จบไม่สิ้นนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองเขาจึงเต็มในฤดูฝนท่วมมนุษย์ไปมาไม่สะดวกแต่ว่าตัณหาในใจมนุษย์คนเรากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่มีที่พอไม่มีที่ตึกที่เต็มบกพร่องอยู่เสมอตัณหานี่เมื่อใครรู้แล้วก็ละอย่างเดียวไม่ต้องต่อเติมส่งเสริมถ้าไปต่อเติมส่งเสริมเท่าไหร่แล้วไม่มีที่จบที่สิ้นตายทิ้งเปล่าให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทุกวันคืนเดือนปีอย่าได้ประมาทมองเห็นมรณะภัยใกล้เข้ามามันจะมาถึงตัวเราเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้ตัวมันมาถึงเข้ามันตายไปแล้วตายแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะจิตไม่อยู่ในร่างกายในเมื่อเวลาจิตยังคลองอยู่ในร่างกายสังขารของตัวเราทุกคนนี่แหละเป็นเวลาที่จะภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธให้ได้ละกิเลสความโลภให้ได้ละกิเลสความหลงในใจให้ได้ด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อถอยคนอื่นผู้อื่นเขาจะท้อแท้อ่อนแอประการใดช่างเขาใจเราอย่าได้หวั่นไหวดูกายโลกประการโลกประขันร่างกายของเราชราความแก่มันท้อถอยที่ไหนทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีความแก่ความชราเขาไม่ได้หยุดเลื่อนที่ไปเรื่อยไปความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอแล้วยังเหลืออยู่แค่มรณะภัยคือความตายมาถึงเราเมื่อใดเวลาไหนใครไม่รู้ทั้งนั้นต้องภาวนาทำความเพียรละกิเลสไว้ก่อนเรานึกถึงความตายบ่อยๆก็ชื่อว่าภาวนาละกิเลสนึกจนให้รู้แจ้งในจิตใจของตัวเองว่าเมื่อเกิดมาแล้วอย่างนี้จะหาทางแก้ไขไม่ให้มันตายนั้นไม่ได้ความตายนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะว่าลมหายใจเข้าไปมันตายได้เหมือนกันลมหายใจออกไปแล้วตายได้เหมือนกันเมื่อยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ท่านก็ให้นึกภาวนาตายตายทุกลมหายใจเข้าออกจนมันทราบซึ่งตรึงใจเห็นแจ้งในจิตใจนั้นอีกทีหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราได้ยินได้ฟังอันนี้เป็นส่วนหนึ่งความตายจริงๆต้องเห็นในจิตในใจของผู้ปฏิบัติเมื่อผู้ปฏิบัติเห็นซึ่งความตายได้ทุกเวลาผู้นั้นก็จะไม่ท้อถอยมุ่งหน้าไปสู่ภาวนาละกิเลสแต่นั่นสิ่งเหล่านี้แหละให้เราท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยเอาจนทุกลมหายใจเข้าออกจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัตินี้ฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุ
มาเตภวัตวันตรายโยจุคีตีคาโยโกภวะอภิวาทนาสีนิชนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุข

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพระแรม8ค่ำเดือน10เข้าพรรษา3เดือนของพวกเราก็ผ่านมาแล้ว2เดือนกับ7วัน2เดือนกับ1วันพระแต่ยังเหลืออีก3วันพระก็เป็นวันออกพรรษาถ้าจะว่าไปไม่นานนะถ้าจะว่าไปแล้วไม่นานแต่ถ้าว่าผู้ใดมีทุกข์ในใจผู้นั้นจะนานถ้าว่าผู้ใดมีความสุขในใจการเป็นอยู่ด้วยความสุขราตรีเนี่ยผ่านเร็วมากวันคืนเดือนปีผ่านเร็วมากแต่ถ้าว่าใครมีความทุกข์ในใจคืนหนึ่งกว่าที่จะนอนข้ามคืนไปได้ราตรีหนึ่งยาวนานในหลักของพุทธศาสนาผู้ได้อ่านในพระไตรปิฎกจะได้อ่านเสมอว่าผู้ใดมีความทุกข์ในใจผู้นั้นจะรู้ว่าราตรีหนึ่งยาวนานถ้าผู้ใดเดินทางจนเมื่อยล้าแล้วจะรู้สึกว่าโยชน์หนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของสรรพสัตว์ทั้งหลายยาวนานกว่านั้นราตรีหนึ่งเรายังมีกำหนดได้ว่าอีกไม่นานก็มันก็จะสว่างโยชน์หนึ่งเราเดินไปทีละก้าวละก้าวมันก็จะถึงโยชน์หนึ่งได้แต่สังสารวัฏที่พวกเราเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนมดไต่ขอบกระด้งอย่างนั้นน่ะเหมือนมดไต่ขอบกระมังอย่างนั้นน่ะเดินอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุไรเพราะมันเดินอยู่ในขอบกระมังอยู่ในขอบโอ่งเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันน่ะวิญญาณหรือใจของพวกเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารลักษณะอย่างนั้นน่ะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพวกเราได้พบได้เจอพระพุทธศาสนาถ้าจะให้มันสิ้นสุดก็ต้องเดินออกเส้นทางอย่าไปวนเหมือนกันออกจากเส้นทางแล้วเดินมรรคแล้วก็ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้นั่นน่ะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ถึงแดนแห่งความเกษมจะไม่วกวนเวียนเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพระ8ค่ําแรม8ค่ําเดือน10เป็นวันรักษาอุโบสถศีลของพวกเราประจำทุกวันพระเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านญาติโยมทุกคนนะตั้งอกตั้งใจอย่าให้ขาดตกบกพร่องที่พวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้แล้วว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีล5ศีลอุโบสถศีล8ตลอดไตรมาส3เดือนถ้าหากว่ามันขาดตกบกพร่องเราก็รักษาเพิ่มเข้าอีกก็ยังได้นะแล้วไม่ผิดกติกาเพราะเหตุไรพอเราขาดไปเนี่ยเราก็ต้องรักษาเพิ่มขึ้นอีกสักวันหนึ่งเราเอาทั้ง8วัน8ค่ำ15ค่ำก็อีกก็ยังได้นะถ้าเราขาดเพราะนั้นอย่าให้ขาดตกบกพร่องที่ได้ตั้งใจเอาไว้แล้วสิ่งอื่นที่มันขาดตกบกพร่องก็เคยขาดมาแล้วบางทีขาดสิ่งเหล่านั้นยังนึกโมโหโถโสให้เขาแต่พอขาดการประพฤติปฏิบัติธรรมขาดการสั่งสมคุณงามความดีหัวเราะทั้งวันก็ได้เลยแปลว่ากิเลสชนะเรานะกิเลสชนะเราแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราจะให้กิเลสชนะถึงเราจะมีธุระการงานมันขาดไปเราก็ต้องเบิกถอยหลังอีกเหมือนกันแต่อย่าให้ขาดตกบกพร่องนั่นแปลว่าทำชนะกิเลสนะตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยวันนี้เป็นวันพระอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเกินเบื้องต้นเป็นวันแรม8ค่ำเดือน10ตรงกับวันที่4เดือนตุลา50เป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันรักษาศีลของพวกเราที่ผ่านมา 2-3 วันหลวงพ่อไม่ได้ฉันจังหันที่วัดตั้งแต่วันที่1
วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามนะวันที่หนึ่งไปประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างเจดีย์องค์หลวงตาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะวันที่สองก็มายกช่อฟ้าที่วัดบ้านนาขามสังกะลีอำเภอสังคมฉันจะฉันที่นั่นอีกเมื่อวานก็ไปฉันอยู่ที่อำเภอน้ำสมบ้านอดีตผู้กำกับที่เคยมาอยู่ที่อำเภอนายูงของเราตั้งแต่ริเริ่มสร้างอำเภอนายูงเป็นตำรวจคนแรกเจ้านายคนแรกของตำรวจที่มาอยู่ที่อำเภอนายูงเมื่อวานก็ไปฉันก็เป็นอันว่าหลวงพ่อไปฉันข้างนอกที่ติดต่อกันทั้ง3วันพวกลูกหลานทั้งหลายที่อยู่ในวัดก็คงอยู่โอ้หลวงพ่อไปอะไรก็เบาหูวะพอหลวงพ่อมาได้ก็จมเช้าจมเย็นอยู่ไววันนี้หลวงพ่อก็เลยมาจมต่ออีกเหมือนกันมาแนะนำความคิดความเห็นของพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังนะก็ไม่รู้จะได้สำนึกสำเนียกเป็นแนวความคิดได้อย่างไรอันนี้หลวงพ่อต้องได้หาประสบการณ์หรือว่าแนวความคิดที่ได้พบได้เจอมาป้อนหรือมาบอกมากล่าวให้พวกเราได้เป็นแนวความคิดอย่างหลวงพ่อไปในสามงานแต่หลวงพ่อจะไม่พูดเดี๋ยวมีโอกาสจะพูดให้ฟังว่าไปแล้วเป็นยังไงในการประชุมเรื่องเจดีย์อย่างนี้หลวงพ่อจะยังไม่พูดขอถ้าหลวงพ่อพูดในขณะนี้ก็คงจะไม่ได้ฉันอาหารคงจะไม่ได้ฉันอาหารวันนั้นอ่ะเวลาคงไม่พอแต่หลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับไปเจอกับโยมฝรั่งที่มาทอดที่มายกช่อฟ้ามั่นสังกะลีนาขามมีโยมฝรั่งคนเดียวที่มาในงานมากับคณะจากโยมกรุงเทพแล้วก็เป็นโยมผู้ชายเป็นชาวอะไรสวีเดนหรือเดนมาร์กของพ่อก็จำไม่ชัดแต่เป็นนี่แหละแถว EU นี่แหละแถวตะวันแถวยุโรปงั้นเถอะจะมาอยู่วกวนเวียนในถิ่นนี้แหละมาเลียอินโดสิงคโปร์ไทยแลนด์มาเนี่ยนะแต่เด็กเขาก็มาร่วมยกช่อฟ้าหลวงพ่อก็ไม่รู้จากนั้นหลวงพ่อก็เลยพอยกช่อฟ้าเสร็จหลวงพ่อเป็นประธานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เป็นผู้ยกช่อฟ้าจากนั้นหลวงพ่อก็เลยมานั่งในประจำที่ก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรหลวงพ่อก็แนะนำธรรมะการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนหลวงพ่อก็ตักเตือนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินนี่แหละหลวงพ่อก็บอกว่าพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทนะวันนี้เดี๋ยวมาสร้างบุญสร้างกุศลที่มายกช่อฟ้ามาทำบุญทำทานอันนี้แหละเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับติดใจของพวกเราไปสู่ภายภาคหน้าตายแล้วไม่สูญนะแต่ชีวิตของพวกเราเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ยืนอยู่ในท่ามกลางภูเขามหึมาอยู่ในทิศทั้งสี่ไม่รู้ว่าแต่ภูเขานั่นต้องบดขยี้เราแน่นอนไม่วันใดคัดมาก็วันหนึ่งแต่พวกเราอยู่ในหุบเขาไม่สามารถที่จะหลีกลี่ไปที่ไหนได้เหมือนกับชีวิตของพวกเราเกิดมาแล้วความแก่เจ็บตายต้องมาถึงเราแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นเหมือนกับพวกเรายืนอยู่ในกลางหุบเขาไม่รู้ว่าภูเขาลูกไหนมันจะกลิ้งถล่มทับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เมื่อภูเขากลิ่งมาทับเราก็จะได้ไปสู่สุคติเพราะตายแล้วไม่สูญหลวงพ่อก็พูดลักษณะนี้แหละจากนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าน่ะพวกเราการทำมาหาเลี้ยงชีพก็จะตั้งอยู่ในความประมาทหลวงพ่อไปณสถานที่ใดถิ่นใดหลวงพ่อก็ได้ยินยกประเด็นหรือว่ายกชูประเด็นของในหลวงของเราที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไปที่ไหนๆส่วนราชการที่ไหนพอประชุมกันที่ไหน
พอกล่าวกันที่ไหนในชุมชนมากๆก็ยกประเด็นขึ้นมาบอกว่าให้มีเศรษฐกิจพอเพียงแนวความเห็นของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้รู้จักตะหาอย่างเดียวขยันในการหาเหมือนกับเราตักน้ำมาใส่ตุ่มที่ก้นรั่วอย่างนั้นอ่ะเหมือนกับเราสูบยางรถเข้าไปในล้อยางรถอย่างนั้นสูบเท่าไรก็ยิ่งรั่วสูบเท่าไรก็รั่วออกรั่วออกถึงจะขยันขนาดไหนก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันเก็บไม่อยู่ไร้คุณค่าอีกต่างหากใจของคนก็เหมือนกันถ้ามันรั่วใจรั่วแล้วไร้คุณค่าตุ่มรั่วก็ดีกระมังรั่วก็ดีกระป๋องก้นรั่วก็ดีล้วนแล้วแต่ไร้คุณค่าทั้งหมดเพราะนั้นให้รู้จักหาแล้วก็ต้องให้รู้จักเก็บถ้าว่าเก็บไม่แต่รู้จักเก็บจนไม่รู้จักใช้ก็ไม่ถูกอีกพอเก็บมาแล้วก็มีแต่เก็บก็เก็บไม่รู้จักแบ่งให้ลูกให้หลานไม่รู้จักแบ่งให้พ่อให้แม่ไม่รู้จักให้แบ่งให้ประเทศชาติบ้านเมืองไม่รู้จักแบ่งให้แก่โลกโลกทั้งโลกไปที่ไหนมีแต่กอบมีแต่โกยเข้ามาสู่ตัวเองทั้งหมดโลกทั้งนี้จะเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะมันเก็บเกินไปไม่รู้จักใช้นะถ้าใช้ก็ใช้อิลูชูแชร์จนเกินไปใช้จนเกินตัวมันก็ไม่ถูกเรียกว่าใช้ไม่มีประมาณใช้ไม่มีปัญญาในการใช้เพราะนั้นทั้ง3อย่างต้องใช้ปัญญาซะก่อนในการหาอย่าให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าไปกอบโกยเอากดสมบัติคนอื่นมาเบียดบังอย่าไปเบียดไปบังไปคดไปโกงเอาสมบัติของคนอื่นเขาต้องใช้ปัญญาโดยเป็นธรรมอันนี้แปลว่าเป็นคู่รู้จักหาให้รู้จักเก็บไว้ที่ไหนเป็นที่ปลอดภัยเก็บไว้ให้ดีเพื่อรักษาเอาไว้เก็บไว้เพื่ออะไรเพื่ออนาคตวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะได้ใช้เพราะว่ามันไม่ใช่หมดเพียงวันนี้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานลูกเมียสามีภรรยาของเราล่ะมันจะต้องได้ใช้เงินก้อนนี้อันนี้ก็เก็บเอาไว้เพื่อเตรียมการใช้จ่ายในการใช้แล้วการใช้ของเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าไปใช้ชุลุ่ยชุล่ายไม่ใช่ว่าได้เงินมาแล้วก็เหมือนกับถ่านไฟตกในฝ่ามือของเราสะบัดทิ้งทั้งหมดมันก็ไม่ถูกคนนั้นให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้อันนี้หลวงพ่อพูดลักษณะอย่างนี้แต่โยมพบฝรั่งคนนั้นเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ฟังภาษาไทยไม่ได้คนอยู่ข้างๆเขาก็เลยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังแปลเป็นภาษาไทยให้เขาฟังพอฟังเสร็จแล้วเขามากราบหลวงพ่อเขาบอกโอ้โหเขาซึ้งในธรรมคำสอนของหลวงพ่ออย่างมากที่หลวงพ่อพูดวันนี้ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้เนี่ยซึ้งใจเขาจริงๆครับแต่คนไทยเขาดูอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันฟังทั้งหลายคนไม่ซึ้งเหมือนกับฝรั่งที่เขาฟังหลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดฝรั่งเขาซึ้งใจมากเหมือนกันให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ด้วยปัญญานะนี่แหละอันนี้พอทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วผู้ที่มีปัญญาเขาจะรับได้ทันทีหลวงพ่อบอกว่าถ้าจะว่าไปแล้วตระกูลอันมั่งคั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานศีลไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่ค้ำค่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลให้เป็นเจ้าของสมบัติเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าทูตพูดมาทั้ง 2,000 กว่าปีอยังทันสมัยเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะให้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะวิญญาณของพวกเรานั่นน่ะยังจะต้องไปเกิดอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์มาแล้วท่านไม่สงวนลิขสิทธิ์ใครอยากพิสูจน์อย่างพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์ก็ได้ทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะรู้ได้ว่าตายแล้วอันไหนตายอันไหนเกิดเพราะนั้นให้พวกเราพิสูจน์ดูนะอย่าไปเชื่อทีเดียวอย่าปิดหูปิดตาทีเดียวพอพุทธะศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นผู้รู้ผู้ฉลาดท่านไม่ให้สอนให้เชื่ออย่างเดียวไม่ให้สอนให้ปิดหูปิดตาอย่างเดียวถ้าเชื่ออย่างเดียวเขาโง่ประเภทหนึ่งถ้า
ถ้าปิดหูปิดตาเขาก็โง่อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นหนักหลักคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องพิสูจน์ต้องปฏิบัติตามแนวแถวนั้นอันนี้ท่านก็บอกว่าจากนั้นเขามากราบหลวงพ่อเขาก็บอกฝรั่งคนนี้น่ะเป็นผู้มีน้ำใจช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนสร้างโรงเรียนหลายหลังในเมืองไทยและไปช่วยเครื่องมือแพทย์ที่หลวงพ่อว่านี่หลวงพ่อก็ช่วยโรงเรียนช่วยเครื่องมือแพทย์เขาพอใจเหมือนกันนี่แหละหลวงพ่อว่าเศรษฐีในเมืองไทยของเราถึงมาย้อนถึงเศรษฐีผู้มีอันจะกินในเมืองไทยเราโดยมากมีแต่กอบโกยกันเสียเป็นส่วนใหญ่ที่จะเสียสละตระกูลของเราน่าจะสร้างโรงเรียนไว้ที่นู่นที่นั่นปีละหนึ่งหลังอย่างเนี้ยเรียกว่าเครื่องมือแพทย์อย่างเนี้ยควรจะช่วยโรงพยาบาลไหนบ้างถึงยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนช่วยสาธารณประโยชน์ถ้าทุกคนคิดอย่างที่หลวงพ่อว่านี่นะประเทศชาติไทยของเราก็คงจะเจริญมากกว่านี้แต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นพอตัวเองกอบกวยเสร็จแล้วยังเผื่อลูกเผื่อหลานอีกเผื่อหลานยังมาแล้วเผื่อเหลนอีกพอตัวเองตายไปแล้วลูกหลานเหลนทั้งหลายถลุงเงินเล่นเท่านี้ตัวเองตายเป็นเทวดาอารักษ์หรือตายเป็นเปรตเป็นผีอะไรก็ร้องห่มร้องไห้แล้วว่าลูกหลานไม่รู้จักคุณค่าตัวเองหาเงินมาแทบล้มแทบตายเก็บไว้ให้เขาใช้แต่พอเขามาใช้ไม่รู้ใช้อะไรก็ไม่รู้ใช้ลุยชุยแฉกใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเผลอๆยังใช้เป็นบาปเป็นกรรมย้อนไปหาผู้หาให้อีกนั่นแหละอันนี้แปลว่าเราเก็บแบบโง่ๆถ้าเก็บแบบฉลาดก็ต้องรู้จักแบ่งในการสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์นะขนาดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมีอะไรหลวงพ่อก็ยังรู้จักแบ่งนะไม่ได้อวดไม่ได้คุยแบบนั้นแต่อย่างเมื่อคราวที่แล้วหลวงตาท่านไปที่โรงพยาบาลอำเภอบึงกาฬท่านบอกว่าวันนี้เขาขอเครื่องกระตุกหัวใจกับเราราคา 200,000 กว่าบาทนะหลวงพ่อวันนั้นหลวงพ่อก็ได้ถวายองค์หลวงตานะแน่ถวายองค์หลวงตาแต่ไม่พอเครื่องกระตุกหัวใจเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนอนุโมทนานะหลวงพ่อพูดให้ฟังนั้นไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อนะเป็นสมบัติของวัดวาศาสนาที่เขาถวายมาผ่านหลวงพ่อหลวงพ่อก็ทำบุญให้พวกเรานั่นน่ะลูกหลานทุกคนญาติโยมทุกท่านพระเนนทุกองค์อนุโมทนาสาธุในการทำบุญแต่เมื่อวานนี่หลวงพ่อก็ได้ไปโอนสตางค์ให้แก่วัดสำขามถ้ำยาวที่ท่านจะสร้างบรรจุอธิของหลวงปู่แนนแล้วก็ขั้นบนชั้นบนก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็โอนหลวงพ่อก็ได้เป็นปัจจัยของทางวัดนั่นแหละแต่มาฝากไว้กับหลวงพ่อก็เลยโอนไปให้ที่หลวงตาท่านไปเป็นประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อ 2-3 ปีให้หลังไงแต่นี่จะสร้างลงมาเรื่อยๆหลวงพ่อเห็นว่าปัจจัยของวัดหลวงปู่แนนที่วาดเจดีย์เนี่ยล่อยหลอว่างั้นหลวงพ่อก็ได้บอกได้เอาปัจจัยของวัดเราเนี่ยนะโอนให้อีกก็ไปสร้างเจดีย์ช่วยสมทบสร้างเจดีย์หลวงปู่แนนเพราะนั้นพวกเราทุกองค์นะพระเนนตลอดถึงญาติโยมทุกท่านนะญาติโยมพวกเราทุกคนอนุโมทนาสาธุนะในจิตในใจก็หลวงพ่อไม่ได้เก็บนะปัจจัยมีแต่ช่วยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อวัดวาศาสนาต่อเครื่องมือแพทย์ต่อโรงเรียนเนี่ยนะหลวงพ่อว่าถ้าว่าทุกคนเศรษฐีในเมืองไทยผู้มีอันจะกินนะไม่เดือดร้อนเนี่ยหลวงพ่อว่าน่าจะช่วยกันสงเคราะห์อนุเคราะห์คนในชาติสร้างโรงเรียนบ้างสร้างโรงพยาบาลบ้างสร้างสาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมประเทศชาติของเราคงจะน่าอยู่มากกว่านี้แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ช่วยกันกอบโกยโกงจนเกินไปนะอันนี้แหละไม่รู้จะกอบโกยโกงไปทำไมชีวิตของพวกเราก็ไม่ถึง100ปีต่างคนก็ต่างไปแล้วควรจะช่วยกันสงเคราะห์อนุเคราะห์ประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขจากนั้นบุญกุศลที่พวกเราทำดีแล้วเมื่อตายไปแล้วคนอยู่เบื้องหลังก็ยังยกย่องเชิดชูบูชาใจของเราออกจากร่างไปแล้วใจของเราก็เบิกบาน
เพราะแต่เราได้สั่งสมคุณงามความดีไว้แล้วไปเกิดในภพภูมิใดก็มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเราก็ได้ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลไว้ดีแล้วด้วยอานิสงส์ทานศีลจะไปที่ไหนมันก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราไปเกิดในภพภูมิใดก็เป็นผู้ไม่อดไม่อยากมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะอานิสงส์ทานคุ้มครองอานิสงส์ศีลคุ้มครองอานิสงส์ภาวนาคุ้มครองฮะคุ้มครองใจของพวกเรานั่นแหละเพราะนั้นพวกเราทุกคนน่ะญาติโยมทุกท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างน้อยเราไม่มีเงินเราก็รักษาศีลสิไม่มีรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์สินั่งภาวนาให้มากๆฮะนี่แหละล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราทั้งนั้นไม่ใช่ว่าทานอย่างเดียวเป็นบุญนะไม่ใช่รักษาศีลก็ใช่นั่งภาวนาก็ใช่ไหว้พระสวดมนต์ก็ใช่ปฏิบัติพ่อแม่ก็ใช่ไปยกมือไหว้ท่านตักน้ำให้ท่านดูแลเสื้อผ้าของท่านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราพวกนั้นการสั่งสมคุณงามความดีนำความสุขมาให้การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ตรงกันข้ามกับการสั่งสมบาปการกระทำบาปการสั่งสมบาปนำความทุกข์มาให้เพราะนั้นในพวกเราให้สั่งสมบุญนะนี่นะศาสนกิจของหลวงพ่อที่ได้พูดได้กล่าวมาพอประมวลได้อย่างนั้นถึงจะเป็นต่างชาติต่างภาษาแต่มีน้ำใจการสงเคราะห์เพื่อนมนุษยชาติหน้าบูชาน้ำใจถ้าคนมีแต่กอบโกยมีแต่ขี้ตนีทีเหนียวหลวงพ่อว่าไม่ดีนะหลวงพ่อว่าไม่ดีควรจะช่วยกันสงเคราะห์ประเทศชาติบ้านเมืองถ้าว่ามีน้ำใจต่อกันแล้วนั่นแหละความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเตือนไม่อยู่เสมอว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาปบุญคุณโทษมีจริงเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้นะวันนี้ก็เป็นวันพระหลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแนวความคิดอย่างหนึ่งในวันนี้ต่อนี้ไปรับพรถึงอนุโมทนาให้

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สมาธิปัญญาด้วยสวดมนต์ทานก็มีจาคะความตนีแน่วแน่นออกจากจิตจากใจสำหรับทำวัดสวดมนต์จะได้ทั้งศีลถือกายดีวาจาดีสมาธิสวดไปสวดมาก็จิตก็จะรวมเป็นสมาธิสวดไปสวดมาก็จะได้ปัญญาได้ปัญญาดับความโง่ความหลงได้ปัญญานั่นปัญญาไม่ดับอภิชฌาดับความโง่ความหลงได้มีอยู่ในบทนั่นหมดในบทสวดนั่นหมดนั่นละอย่างเราขึ้นต้นสวดทีแรกพระหุงเวมาหุงเวสารนังยันติปัปพัตตานิวนานิจาอาลามาลุขเจนแต่ญาณีมนุษสาพยตัชิตาเนี่ยได้ความรู้ขึ้นมาพระพุทธองค์ตัดคาถานี้เป็นเขมาเขมะสรณะคมณะปะหิติปิกะกาคาถาคาถานี้ตัดเอาไว้ให้คนโง่คนหลงได้จำเอาไว้บุคคลเป็นส่วนมากนะมนุษย์ส่วนมากนะแต่ทำแปลมันเมื่อภัยมาคุกคามถึงตัวแล้วย่อมไปพึ่งภูเขาบ้างนั่นป่าไม้บ้างนั่นพึ่งอารามพึ่งล้างเจดีย์ล้างไปกราบไปไหว้ปู่ตาเต่าปู่ตาหอพระภูมิศาลพระภูมิเจ้าตาเจ้าพ่อคนส่วนมากว่ามันจะไปหากราบหาไหว้เปรตไหว้ผีนั่นนะคิดว่ามันจะพ้นจากทุกข์ได้มีไหมล่ะไปกราบอย่างนั้นนะคนโง่ไปกราบศาลเจ้าไปกราบหอพระภูมิไปกราบอารามล้างศาลเจ้าพ่อนั่นละเขาว่าเนตังโขสรณะเขมังนี่ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมเนตังโขสรณะมุตตมังไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเนตังสรณะมาคัมมาสัพพทุกขาปมุจจตินั่นเมื่อเขาไปกราบไปไหว้สิ่งเหล่านี้แล้วย่อมไม่พ้นจากทุกภัยทั้งปวงคนโง่ก็ไปหากราบไม่มีศาลพระภูมิก็เอามาสร้างขึ้นมากราบไม่มีตูปูตาผีไล่ผีนาก็ไปสร้างขึ้นมาหากราบต้นไม้หากราบภูเขาคนปัญญาอ่อนนะคิดว่ามันจะพ้นทุกข์ได้ไม่พ้นทุกข์เนี่ยมันเกิดปัญญาอย่างนี้การสวดนะพ้นทุกข์ไม่ได้นะโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมัตปัญญาติทุกขังสุขะสมุปปาดังทุกขัสสะจะอติกมังอริยันจะขังคิกังมะขังทุกคู่ปะสมะคามินังเนี่ยเมื่อบุคคลใดมากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ไปกราบปู่ตาผีไล่ผีนาศาลพระภูมิมากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่ง
แล้วก็มาเห็นอริยสัจสี่อริยัญจักขังคิดกังมะขังเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดแห่งทุกข์เห็นความดับทุกข์และมรรคมีองค์8หนทางแห่งความดับทุกข์นี่แหละเนตังโขเอตังโขนะเถียนเอแปลว่านี่คือเอตังโขสรณะเขมังเอตังสรณะมุตตมังเอตังสนะมะคัมมาสัพพะทุกขาปะมูจันตินี่แหละผู้ใดมากราบพระพุทธเจ้ามาเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสรณะที่พึ่งมาเห็นอริยมรรคอริยมรรคอันประเสริฐมีองค์4ได้แต่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพวกนี้แหละมาถือเอานี้จึงจะพ้นทุกข์ภัยทั้งปวงเนี่ยคำแปลมันทุกข์ทั้งปวงคืออะไรล่ะทุกข์อะไรล่ะภัยทั้งปวงภัยอันอื่นไม่สำคัญหรอกโจรภัยพอกันได้อยู่รั่วดีๆก็กันโจรได้เจอละภัยอาชีภัยวาตภัยภัยอันทั้งหลายทั้งปวงคือไม่ได้ตัดใกล้ๆนี่นะภัยทั้งหลายทั้งปวงได้แก่ภัยในวัฏสงสารคือความเกิดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายนี่นะพ้นจากภัยทั้งปวงให้พากันเข้าใจไปกราบตุพุตตากราบสารพระภูมิตายไปแล้วเวลาจิตจะขาดใจจะขาดมันอยากจะไปกราบสารพระภูมินะความคิดไปตกลงตรงนั้นน่ะความคิดนี่แหละคืออารมณ์อารมณ์นี่แหละคือภพของจิตอ่ะใจจะไปขาดคาอารมณ์นั้นน่ะอารมณ์คือภพของจิตภพเปรียบเสมือนเนื้อนาตัวจิตของเราเปรียบเสมือนเมล็ดพืชจิตของเราจะไปตกอยู่สารพระภูมิหรือไปตกอยู่ที่อารามร้างจิตของเราก็ไปเกิดอยู่นั่นแหละเกิดไปเป็นผีเป็นสางไปเฝ้าอารามร้างไปเฝ้าสารพระภูมิท่านจึงไม่ให้ไปกราบไปไหว้ไม่ใช่สาระที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันแท้จริงที่พึ่งอันแท้จริงคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อาการเข้าใจเอาพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พึ่งด้วยกายคือการกราบการไหว้กราบไม่ใช่ไปกราบ1กราบ2กราบ3นะกราบลงครั้งแรกก็พุทโธน้อมเอาพุทธคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ที่ใจของเรากราบครั้งที่2ก็ธัมโมน้อมเอาคุณพระธรรมมาสถิตไว้ที่ใจของเรากราบครั้งที่3ก็เรียกว่าธัมโมเห็นสอนลูกสอนหลานเนี่ยกราบ1กราบ2กราบ3ทีนี้เปลี่ยนใหม่นะกราบพุทโธกราบธัมโมครั้งที่2ครั้งที่3ก็สังโฆน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาไว้สถิตที่จิตที่ใจของเราจิตของเราก็เป็นพุทธธรรมสงฆ์เป็นจิตที่เลิศเลอประเสริฐขึ้นมาปิดอบายภูมิได้เข้าใจไหมล่ะฮะถึงด้วยกายถึงด้วยวาจาก็อย่างที่พาทำวัดสวดมนต์นี่แหละสวดอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปโนนี่สวดและเลือกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณของพระพุทธเจ้ามี56คุณพระธรรมมี38คุณพระสงฆ์มี14รวมกันเป็น108เขาเรียกว่าอิติปิโส108สวดถึงด้วยวาจา
สวดมนต์สาธยายน้อมและลึกถึงคุณพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงจะเรียกว่าสรณะที่พึ่งนะนี่ที่พึ่งจิตอบายภูมิได้สวดอย่างนี้ได้บุญได้กุศลหลายนะพึ่งทางใจพึ่งทางใจซึ่งยังไงเนี่ยเมื่อสมาธิสวดมนต์แล้วก็เอามานั่งสมาธิภาวนาซึ่งด้วยใจถึงด้วยใจพอมานั่งสมาธิภาวนาก็จับเอาลมหายใจอานาปานสติเอาสติจับเอาลมหายใจเข้าออกเข้าออกหรือเห็นว่าเข้าเรียกว่าเกิดออกเรียกว่าดับเนี่ยเข้าออกเข้าดับเข้าออกเข้าออกอยู่นี่เอาไปสติกับลมหายใจมาเสพกันไม่คาดเคลื่อนหนีออกจากกันก็เรียกว่าเรามาเสพกับพุทโธพุทโธคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจถ้าเอาจิตมาเสพอยู่กับลมหายใจก็เรียกว่าเรามาเสพกับผู้รู้เสพกับนักปราชญ์บัณฑิตเอาไปเอามาลมหายใจจางคายหายไปก็เหลือตั้งแต่ผู้รู้รู้รู้รู้นี่แหละบัณฑิตเอาใจไหมหลังนะนี่แหละบัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจยังไม่เห็นตัวผู้รู้ก็เอาจิตไปเสพกับลมไว้ก่อนเมื่อลมจางคายหายไปก็เห็นผู้รู้รู้เห็นจิตแท้ใจเดิมเราเป็นผู้รู้รู้ตายไม่เป็นนี่แหละตายไม่เป็นลักษณะหนึ่งมีความรู้แล้วก็จะมีความว่างสว่างผ่องใสเป็นธรรมชาติอยู่ก็เรียกว่าธรรมโมเนี่ยผู้รู้ว่าเป็นพุทโธธรรมโมก็คือสังโฆก็คือเรานี่เองทำไปทำไปเราจะเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในนี่แหละสารนิสารนังคโตสารนาทีพึ่งเข้าใจไหมไม่ใช่ไปกราบต้นไม้ภูเขาเรากล้าหรอกสารนังคโตนี่กราบแล้วจะเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในเกิดขึ้นเห็นอันที่พึ่งภายในที่พึ่งเหล่านี้แหละกำจัดภัยได้จริงพุทโธนี่เป็นผู้รู้รู้รู้ตายไม่เป็นนะจิตเธอจะเดือนเราตายไม่เป็นนะส่วนที่เราไปเห็นมันเกิดมันตายมันเกิดเป็นดับมันจิตปลอมนะจิตสมุทัยนั่นนะจิตเธอจะเดือนมารู้รู้แล้วจะเห็นอมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นนี่แหละไฟอย่างอื่นพอหลบหลีกได้อยู่ไฟไหม้ไฟไหม้น้ำท่วมลมพัดส่วนมรณะภัยถ้าความตายมาใกล้จนตัวเราเราก็เอาจิตเราไปพึ่งอยู่กับผู้ตายไม่เป็นคือพุทโธธรรมโมสังโฆนี่แหละสารนังคโตเมื่อจิตไปพึ่งอยู่กับพุทโธธรรมโมสังโฆจิตของเราก็จะปิดอบายภูมิเข้าสู่สวรรค์พรหมโลกหรือไม่ก็เข้าไปถึงนิพพานเนี่ยสารณะที่พึ่งอันประเสริฐไม่ได้อยู่ที่ไหนการทำบัตรสวดมนต์นี่แหละเมื่อเห็นพุทโธธรรมโมจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็ได้เห็นพุทโธธรรมโมสังโฆหรือเราได้สมถะเพราะว่าจิตสงบเรียกว่าสมถะสมถะนะสมถะได้สมถะคือความสงบเกิดขึ้นเมื่อเราจิตพักสงบเอียงตัวแล้วจิตก็จะออกจากสมาธิมานะสมาธิมานะเราก็เอาจิตนี่แหละไปเดินปัญญานะเดินปัญญา
เดินปัญญาเดินปัญญาอ้าวนี่แหละจิตออกจากความสงบแล้วเราก็เดินปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาใช่ไหมวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งวิปัสสนามันรู้ที่ไหนล่ะมารู้ที่ขันห้านี่แหละเราหลงขันห้าเราก็มาถอดลื้อขันห้าออกมาเห็นขันห้าเกิดแล้วก็ดับนี่แหละวิปัสสนาไม่อยู่ที่อื่นรู้จักเกิดจักดับไหมหลังเออขันห้ามันเกิดยังไงมันดับยังไงมาพิจารณาดูกายเจ้าของเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็คือรูปภายในนี่แหละไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมก็คือรูปภายนอกรูปภายนอกกับรูปภายในกระทบกันความรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่วิปัสสนาเห็นเกิดเห็นดับเห็นขันห้านี่เราคือขันห้ารูปภายนอกกระทบกับรูปภายในวิญญาณเกิดรู้ขึ้นมาเรียกว่านามรูปกับนามเกิดแล้วก็ดับเราก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์เข้าใจไหมล่ะเห็นทุกข์แค่นี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้ไปยึดเอาก็เป็นเรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ไปยึดเอาขันห้าว่าเป็นเราเป็นของของเราเราตาเห็นลูกก็ว่าเราเห็นหูได้ยินเสียงก็ว่าเราได้ยินเกิดนี่แหละเหตุเกิดแห่งทุกข์คือปัญหาเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อมารู้แจ้งซึ่งขันธ์ห้าว่ามันเกิดมันดับอยู่เช่นนั้นเองไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนั้นก็เรียกว่านิโรธเนี่ยไม่อยู่ที่ไหนนิโรธคือดับทุกข์ความรู้สติปัญญาที่เอามารู้มาเห็นอันนี้ได้แก่เอามาจากอริยมรรคมีองค์แปดได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเอามารู้ขันห้าเกิดแล้วก็ดับมันเกิดมันดับก็เรียกว่าขันห้าไม่เที่ยงได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็เห็นทุกข์นี่แหละผู้ใดมาถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งถึงด้วยใจนั่นเนี่ยเอาไปมามานั่งสมาธิเกิดเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในก็เห็นสรณะที่พึ่งภายในเมื่อจะตายก็เอาจิตไปอยู่กับพูดตายไม่เป็นต่อไปเราก็มาเห็นอริยสัจสี่เห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสาระแก่นสารอะไรไม่ควรจะมาถือมั่นยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราไม่มีสาระแก่นสารมันเกิดแล้วก็ดับเท่านี้เราก็ดับทุกภัยทั้งปวงได้คือดับความเกิดความแก่ความตายได้ดับวัฏฏะสงสารได้นั่นน่ะภัยทั้งปวงไม่ได้อยู่ที่อื่นคือความเกิดความแก่ความตายนี่แหละแล้วก็ดับความเกิดความแก่ความตายได้นี่แหละที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติให้เบื่อหน่ายคลายความยินดีในความเกิดความแก่ความตายก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือเราเห็นอริยสัจสี่ก็ดับวัฏฏะสงสารดับความเกิดแก่เจ็บตายได้นี่แหละคนเรานะมันงมมันงายมันหลงมันรู้ไม่จริงไม่มีที่พึ่ง

0: ไม่เห็นเอาอะไรไปได้หรอกให้ค้นหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในใจของอยู่ในลมหายใจนี่เองเข้าใจไหมล่ะมันไม่อยู่ไกลนะอยู่ในลมหายใจของเรานี่แหละพุทธธรรมสงฆ์ภายในแล้วก็อริยสัจสี่ก็เห็นลมหายใจเข้าออกเห็นขันธ์ห้าเกิดดับก็เห็นทุกข์ฉะนั้นเอาวันนี้ก็พูดให้ฟังพอให้รู้จักที่พึ่งอันแท้จริงคืออริยสัจสี่คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอาละพอเวลามันน้อยวันนี้
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกัมมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของการระลึกชาติเนี่ยท่านผู้ฟังคุณเจตปัชญานนท์เล่าว่าปู่ของคุณเจตเนี่ยเกิดที่สมุทรสาครในสมัยรัชกาลที่2ปีขานพุทธศักราช2361เมื่อปู่มีอายุ 13-14 ปีตอนนั้นท่านได้รู้จักกับพระภิกษุรูปหนึ่งอายุประมาณ60ปีซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านพระภิกษุรูปนี้คือผู้ระลึกชาติได้แล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในละแวกนั้นปู่คุณเจตก็ได้รับฟังเรื่องราวอันพิสดารนี้จากพระภิกษุวัยชราโดยตรงแล้วก็ได้ถ่ายทอดให้คุณพ่อของคุณเจตรับรู้ไว้คุณเจตก็สอบถามรายละเอียดเรื่องระลึกชาติได้เรื่องนี้จากคุณพ่อของท่านอีกต่อหนึ่งที่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนในเขตจังหวัดสมุทรสาครมีครอบครัวหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยที่นี่หัวหน้าครอบครัวกำลังมีวัยชะกันมีอายุอ่อนกว่าทั้งสองมีลูกสองสามคนลูกคนสุดท้องเป็นชายอายุสองสามขวบกำลังน่ารักน่าเอ็นดูชายผู้พ่อก็รักเอ็นดูลูกชายคนสุดท้องคนนี้เป็นพิเศษกลับจากทุ่งนาก็จะมาคลุกอยู่กับลูกชายตัวน้อยๆเล่นหัวอุ้มชูไม่เคยห่างแต่ว่าชายคนนี้ออกจะมีนิสัยใจคอที่แปลกกว่าคนอื่นก็คือไม่ทำบุญทำทานเอาเสียเลยแต่ก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เคยทำร้ายเบียดเบียนสัตว์เรียกว่าบุญก็ไม่ทำบาปก็ไม่ทำมาตั้งแต่เด็กๆในชีวิตของชายคนนี้เคยทำกุศลเพียงครั้งเดียวเท่านั้นกล่าวคือพระที่วัดใกล้บ้านมาบอกบุญขอให้ไปช่วยทำฐานหรือว่าส้วมของวัดเขาก็รับอาสาไปทำให้แล้วก็ลงมือทำคนเดียวอย่างตั้งอกตั้งใจจนแล้ว

เสร็จต่อมาวันหนึ่งชายผู้นี้นั่งพักผ่อนอยู่ดีๆก็เกิดเป็นลมล้มฟุบแล้วก็สิ้นลมหายใจตายไปง่ายๆโดยไม่มีอาการทุรนทุรายทรมานใดๆลูกเมียญาติพี่น้องต่างพากันเศร้าโศกเสียใจแล้วก็จัดการทำพิธีศพให้ตามประเพณีการเวลาก็ผ่านไปฝ่ายเมียก็ครองตัวเป็นแม่ม่ายอยู่นานพอสมควรกระทั่งไปรักไปชอบกับชายคนใหม่เพราะว่ายังสาวยังสวยอยู่ในที่สุดก็ครองคู่อยู่กินกับสามีใหม่แล้วก็มีลูกด้วยกันอีกหลายคนแต่ก็ยังคงอยู่ที่บ้านหลังเดิมหลังจากชายคนนั้นเสียชีวิตไปเกือบ20ปีมีหนุ่มสาวผัวเมียเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานอยู่เหนือคุ้งน้ำขึ้นไปสัก 2-3 คุ้งเมียสาวก็ตั้งครรภ์ครั้นครบถ้วนทศมาศก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของพ่อแม่เมื่อเด็กเริ่มพูดได้ก็สร้างความแปลกใจให้กับพ่อแม่เพราะว่าเด็กมักจะพูดว่าตัวเขามีบ้านอยู่ใต้ลงไป 2-3 คุ้งน้ำมีเมียและลูกแล้วบอกชื่อลูกเมียไว้ด้วยว่ามีชื่อเรียกอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งยังบอกอีกว่าพ่อแม่ตั้งชื่อเขาไม่ถูกต้องเพราะว่าชื่อจริงๆของเขามีอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าตนชื่ออะไรพ่อแม่ก็สงสัยว่าลูกชายคนนี้คงจะระลึกชาติได้แต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่นักเมื่อเด็กคนนี้เจริญเติบโตขึ้นมาได้ 5-6 ขวบก็ยิ่งพูดซ้ำซากถึงเรื่องลูกเมียโดยเฉพาะเรื่องลูกชายคนสุดท้องจะพูดด้วยพูดถึงด้วยความรักแล้วก็ห่วงใยเป็นพิเศษแล้วก็อยากจะพบปะเห็นหน้าลูกอย่างที่สุดพ่อแม่ได้ยินได้ฟังก็ยิ่งแปลกใจเพราะเด็กตัวเล็กเพียงแค่นี้เวลาพูดบอกเล่าเรื่องราวพิสดารดังกล่าวเนี่ยดูจริงจังเป็นหลักเป็นฐานไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งข้อความสำคัญก็ตรงกันทุกครั้งจะหมาว่าเด็กพูดโกหกเพ้อพกเลื่อนเปื้อนก็คงไม่ได้ดังนั้นความไม่เชื่อของพ่อแม่ก็เปลี่ยนไปก็เลยตกลงกันว่าจะทดสอบทดลองถึงความจริงว่ามันจริงเท็จประการใดวันหนึ่งพ่อแม่ก็เอาลูกลงเรือพายไปด้วยกันครั้นแล่นเรือมาถึงหน้าบ้านของผู้หญิงซึ่งเด็กยืนยันว่าเคยเป็นเมียของตัวในอดีตชาติพ่อกับแม่ก็แกล้งพายเรือผ่านบ้านหลังนั้นไปเฉยเด็กก็โวยวายบอกว่าเลยไปแล้วให้วกกลับไปที่บ้านหลังที่ว่านะเมื่อพ่อแม่ทำตามเด็กก็แนะนำให้เลี้ยวตรงนั้นจอดตรงนี้ประหนึ่งเคยชินชำนาญทั้งที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเมื่อขึ้นไปบนบ้านพ่อแม่ของเด็กก็เล่าเรื่องของลูกตนที่ระลึกชาติได้ให้แก่อดีตเมียและสามีใหม่ฟังโดยละเอียดทำให้อดีตเมียและสามีใหม่พากันตื่นเต้นและแปลกใจมากก็เลยมีการทดสอบทดลองกันขึ้นโดยนำเสื้อผ้าของสามีใหม่มาปนเปแล้วกองรวมกันจากนั้นก็ให้เด็กเลือกดูถามว่าเสื้อผ้าชิ้นไหนเป็นของตัวเองในอดีตเด็กก็หยิบเสื้อผ้าออกทีละชิ้นผ้าชิ้นไหนเป็นของตัวเองก็จะแยกวางไว้อย่างดีส่วนผ้าที่เป็นของสามีใหม่เด็กจะโยนทิ้งไปเสียไกลปรากฏว่าเด็กเลือกเสื้อผ้าได้ถูกต้องทุกชิ้นโดยไม่ผิดพลาดนอกจากนี้เด็กยังเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังว่าเมื่อชาติก่อนตัวชอบนอนพักผ่อนเวลากลางวันตรงไหนทำงานอะไรรวมไปถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ชอบประพฤติปฏิบัติขณะมีชีวิตอยู่ซึ่งเรื่องเหล่านี้มีแต่เมียเท่านั้นที่จำได้บางเรื่องยังลืมเลือนๆไปซะด้วยซ้ำเมื่อได้พิสูจน์กันจนกระจ่างหมดจดอย่างนี้แล้วทุกคนก็เลยเชื่ออย่างสนิทใจว่าเด็กระลึกชาติได้จริงและเชื่อว่าชาติก่อนคือสามีของหญิงซึ่งไปได้สามีใหม่ลูกๆเมื่อชาติก่อนก็ได้เรียกเด็กคนนี้ว่าพ่อส่วนหลานๆก็เรียกปู่เรียกตากันทั้งหมดหลังจากเด็กกลับไปอยู่กับพ่อแม่ตามเดิมบรรดาลูกหลานก็มักจะผลัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมเยือนไม่ได้ขาดถึงวันตรุษสงกรานต์ทุกปีพวกลูกๆหลานๆจะพากันไปรดน้ำให้ด้วยความรักเคารพอย่างจริงใจเมื่อเด็กคนนี้เจริญวัยเติบโตขึ้นก็บวชเป็นเนนครั้นอายุครบบวชก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและรักษาเพศพรหมจรรย์อยู่ในร่มกาสาวพัสไม่ยอมสึกจนมีอายุได้60ปีขณะที่ท่านมีอายุได้60ปีคุณปู่ของคุณเจตจึงได้รู้จักคุ้นเคยกับพระภิกษุผู้ระลึกชาติได้และท่านก็ได้เล่าเรื่องอดีตชาติของท่านให้ฟังนะนอกจากนี้พระภิกษุชรายังเล่าเรื่องของท่านหลังจากรู้ว่าตัวเองตายไปแล้วว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างปรากฏว่าได้ไปอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนมีผู้คนมากมายทั้งผู้หญิงผู้ชายจากนั้นก็ถูกบังคับให้เข้าแถวเรียงหน้ากระดานทั้งหมดแล้วก็มีคนนำผลไม้ชนิดหนึ่งมาให้ทุกคนกินเวลานั้นท่านมีความรู้สึกนึกคิดถึงลูกคนเล็กซึ่งกำลังน่ารักน่าเอ็นดูอย่างที่สุดอยากกลับบ้านไปหาลูกเหลือเกินแต่ก็ไม่รู้จะหลบหนีไปได้ยังไงเมื่อได้รับแจกผลไม้มาลูกหนึ่งก็ถือแอบไว้ไม่ยอมกิน
ขณะเดียวกันก็รอบสังเกตว่าคนอื่นๆที่กินผลไม้เข้าไปแล้วเป็นอย่างไรแล้วท่านก็เห็นคนที่กินผลไม้เข้าไปมีหน้าตาอาการผิดปกติพูดจาไม่รู้เรื่องรู้ความลืมความหลังเก่าๆเสียสนิทดังนั้นท่านก็เรียกผลไม้ลูกดังกล่าวว่าลูกลืมเพราะกินเข้าไปแล้วลืมเรื่องราวในอดีตทั้งหมดไม่เหลือความทรงจำอะไรอยู่เลยท่านก็เลยซ่อนลูกลืมขมวดห่อไว้ตรงชายพกครู่หนึ่งต่อมาก็มีคนมาตรวจดูว่ากินลูกลืมหมดทุกคนแล้วหรือยังโดยใช้มือกดลงไปที่ท้องคนที่กินลูกลืมเข้าไปแล้วเขาจะมีเสียงดังออดออดดังออกมาจากท้องน้อยคนตรวจก็ตรวจมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวท่านพอเอื้อมมือมาถูกชายพกก็ปรากฏเสียงดังออดออดเช่นเดียวกับคนอื่นๆเหมือนกันดังนั้นคนตรวจก็ผ่านเลยไปโดยไม่ได้ระแวงสงสัยแต่อย่างใดเมื่อตรวจครบทุกคนแล้วก็มีคำสั่งให้ทุกคนเดินไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าไปที่ไหนหรือว่าสถานที่เป็นอย่างไรท่านก็ยืนรอให้ทุกคนเดินไปจนหมดแล้วตัวท่านก็เดินไปคนละทางรู้แต่ว่าจะกลับบ้านกลับเมืองมนุษย์แล้วก็กลับมาได้จริงๆครั้นมาถึงบ้านถึงได้รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วมีสภาพเป็นผีหรือว่าวิญญาณที่เร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งมีความอดอยากหิวโหยทุกทรมานอย่างยิ่งต้องเที่ยวเสาะหาอาหารกินด้วยความยากลำบากเวลานั้นมีตะบองเหล็กอยู่อันนึงซึ่งไม่รู้ว่าได้มาจาก ที่ไหนหรือได้มายังไงเหมือนกันตะบองเหล็กนี้ไม่ใช่เป็นอาวุธทำร้ายใครแต่ใช้สอยข้าวที่หล่นติดอยู่ในร่องพื้นกระดานมากินเพราะบ้านเรือนในสมัยโบราณนั้นไม้กระดานที่นำมาทำเป็นพื้นเรือนไม่มีลิ้นหรือว่าตากแดดให้แห้งสนิทเสียก่อนเมื่อนำมาทำเป็นพื้นเรือนไม้ก็เลยหดตัวทำให้เกิดร่องห่างๆเวลาคนกินข้าวไม่ระมัดระวังก็มักจะทำข้าวหกแล้วก็หล่นไปค้างคาติดอยู่ตามร่องที่ว่านี้ท่านซึ่งเป็นวิญญาณเร่ร่อนก็ได้อาศัยตะบองเหล็กเนี่ยสอยเม็ดข้าวเหล่านั้นมากินพอประทังความหิวไปได้เพียงเล็กน้อยบางครั้งก็ไปหลอกเด็กเล็กๆให้ตกใจจนร้องไห้จ้าด้วยความกลัวแล้วเด็กก็มักจะไม่สบายพ่อแม่ของเด็กจะได้ไปทำเสียกระบาลคือทำกระบะกาบกล้วยมีอาหารคาวหวานใส่กระทุงวางข้างบนกระบะมีตุ๊กตาดินใส่ลงไปด้วยแล้วเอาไปทิ้งตามทางสามแพร่งสี่แพร่งก่อนจะวางกระบะก็จะทุบหัวตุ๊กตาให้แตกซะก่อนผีเร่ร่อนจะฉวยโอกาสมากินเครื่องเส้นนี้ท่านเล่าอีกว่าขณะเป็นผีเร่ร่อนก็มีเพื่อนผีอดอยากเหมือนกันมีอยู่คราวนึงท่านกับเพื่อนผีไปที่บ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นแม่ลูกอ่อนกำลังตำข้าวด้วยสากมือก็เอาลูกมาวางอยู่ใกล้ๆท่านกับเพื่อนผีก็เลยเข้าไปหลอกเด็กจนร้องไห้จ้าด้วยความตกใจผู้เป็นแม่เห็นลูกร้องไห้ก็คว้าสากมาขวัดแกว่งตีไปข้างๆตัวเด็กทำนองขับไล่เล่นเอาต้องรีบหนีเพราะว่าแม่เด็กเอาจริงอยู่มาวันหนึ่งท่านเกิดความคิดถึงลูกคนเล็กมากก็เลยเอาตะบองไปซ่อนไว้แต่ยังไม่ทันได้พบลูกก็กลับเลยเข้าไปในหม้อใหม่คำว่าหม้อใหม่นี้เป็นคำโบราณที่ใช้กันมานานคงจะหมายถึงอวัยวะเพศครั้นอยู่ในครรภ์จนครบกำหนดคลอดก็จะคลอดออกมาตามปกติและเมื่อเจริญวัยกระทั่งพูดได้ความทรงจำในอดีตชาติตลอดจนตอนเป็นผีเร่ร่อนก็ยังอยู่ก็เลยเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าในชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนกระทั่งตายไปแล้วจนมาเข้าหม้อใหม่ได้เกิดใหม่อีกมีหลักฐานพิสูจน์ยืนยันถึงการระลึกชาติได้ตลอดจนตายแล้วเกิดของท่านผู้นี้ก็คือตะบองเหล็กซึ่งท่านได้นำไปซ่อนไว้ขณะเป็นผีเร่ร่อนเมื่อท่านเล่าให้พ่อแม่ฟังเมื่อตอนเด็กๆก็มีคนไปค้นตามตำแหน่งที่ท่านซ่อนไว้แล้วก็พบตะบองเหล็กจริงๆแต่ใครหยิบจับไม่ได้เพราะจะปรากฏผีหลอกทุกครั้งกระทั่งท่านเติบใหญ่ก่อนจะบวชเป็นเนนท่านก็เลยเอาตะบองเหล็กมาเก็บไว้ที่วัดภิกษุท่านนี้กล่าวว่าการที่ท่านต้องอดอยากทุกทรมานขณะเป็นผีเร่ร่อนนั้นเนื่องจากเวลามีชีวิตไม่เคยทำบุญใส่บาตรสร้างกุศลเอาไว้ผลแห่งกิเลสของความตนีไม่ยอมเสียสละออกไปจึงได้แสดงผลอย่างที่ได้เผชิญมาพระภิกษุชราผู้ระลึกชาติได้ผู้นี้อยู่ในสมณเพศตราบจนกระทั่งมรณภาพครับวันนี้จะเล่าเรื่องของหลวงปู่สุภาพธรรมปัญโยวัดทุ่งสว่างบ้านโคกดอนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครผู้ฉุดวิญญาณขึ้นมาจากก้นเหวที่ดอยผาเด่นเชียงใหม่ครับนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2484
ถึง2492รวมเวลา8ปีเต็มเป็นช่วงที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตอบรมธรรมะแก่สานุสิทธิ์อย่างหนักทั้งที่ท่านอาพาธอยู่แต่จิตใจของท่านกล้าแกร่งเด็ดเดี่ยวไม่เหมือนกับคนแก่ทั้งหลายที่เจ็บป่วยหน่อยก็ร้องโอดโอยหลวงปู่สุภาพเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการอบรมธรรมะจากหลวงปู่มั่นก่อนที่ท่านจะละสังขารไปเมื่อปลายปีพ.ศ. 2492ท่านบอกว่าอาตมาก็เกือบจะไม่ได้ไปฟังธรรมะจากหลวงปู่มั่นเสียแล้วเพราะขณะนั้นอาตมายังเป็นพระหนุ่มๆอยู่คือบวชครั้งแรกบวชอยู่ฝ่ายมหานิกายเป็นเวลา5ปีจากนั้นจึงเปลี่ยนยัตติเป็นธรรมยุตจึงได้ปฏิบัติธรรมเต็มที่หลวงปู่สุภาพเดิมท่านชื่อสุภาพนามสกุลจัญญาเกิดที่บ้านโคกดอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่1เมษายน2465ปีจอโยมพ่อชื่อล่าโยมแม่ชื่อจอมมีพี่น้อง6คนเป็นชายหญิงชาย3หญิง3ท่านเป็นคนโตอาตมาบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ17ปีที่วัดธาตุมีชัยตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อปี2482ระหว่างนั้นเป็นช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่2พอดีบ้านเมืองไม่สงบอาตมาบวชได้2ปีก็เลยสึกออกมาเพื่อช่วยพ่อแม่ทำนาหลวงปู่เล่าต่อไปว่าพออายุได้20ปีท่านก็กลับมาบวชพระที่วัดธาตุมีชัยโดยมีพระอาจารย์อ่อนศรีเป็นพระอุปัชฌาย์พอบวชได้5พรรษาก็เปลี่ยนยัตติเป็นธรรมยุตที่วัดประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีพระอาจารย์มหาเถื่อนอุชุกโรเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อบวชเป็นพระธรรมยุตแล้วก็มาอยู่ที่วัดทุ่งสว่างซึ่งตอนนั้นหลวงปู่ทีเป็นเจ้าอาวาสหลวงปู่กล่าวว่าในสมัยนั้นในย่านที่ท่านจำพรรษาก็มีครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นอยู่ใกล้ๆกันเช่นหลวงปู่พรหมหลวงปู่ดูลหลวงปู่อ่อนแต่ละพระอาจารย์ก็มีชาวบ้านเคารพเลื่อมใสมากซึ่งเห็นแล้วก็ศรัทธาท่านเช่นกันหลวงปู่พรหมท่านได้แนะนำอุบายในการปฏิบัติธรรมให้ส่วนพระมหาเถื่อนผู้ซึ่งมีความชำนาญในสมถกรรมฐานและวิปัสสนาท่านก็ชี้นะให้เจริญภาวนาคำว่าพุทโธอาตมาก็เลยยึดพุทโธมาตลอดตั้งแต่บัดนั้นหลวงปู่สุภาพได้เล่าถึงเหตุโดนใจที่ทำให้ท่านออกเดินธุดงค์ว่าเมื่อฝึกฝนจิตใจจนมีความเข้มแข็งดีแล้วก็กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆเพื่อหาประสบการณ์เอาเองอาตมาคิดว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ยังไม่ยอมอยู่กับที่แล้วเราจะอยู่ได้ยังไงต้องออกไปอยู่ตามป่าตามเขาเหมือนกับท่านถึงจะถูกต้องด้วยเหตุนี้ก็เลยตัดสินใจออกเดินธุดงค์คือหลังจากออกพรรษาแล้วก็ไปกันกับพระองค์หนึ่งเนนอีกองค์หนึ่งโดยมุ่งตรงไปที่เขตอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายเป็นจุดแรกในเขตอำเภอบึงกาฬก็มีป่ามีภูเขามากเช่นภูทอกภูบัวภูสิงห์ภูลังกาเป็นสถานที่วิเวกสงบสงัดเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมอย่างยิ่งแล้วแต่ใครจะเลือกไปอยู่ที่ไหนพระอาจารย์จวนท่านก็เลือกเอาภูทอกเป็นที่ปฏิบัติธรรมของท่านส่วนอาตมายังไม่ได้เลือกที่ไหนเป็นหลักแหล่งแห่งที่แน่นอนเพราะต้องการธุดงไปเรื่อยๆก่อนท่านบอกว่าสมัยนั้นไข้ป่าเป็นอุปสรรคแก่พระธุดงมากจึงต้องระมัดระวังกันอย่างหนักแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะว่ายุงมันกัดเหลือเกินอะไรจะเกิดมันก็เกิดไปเพราะเราออกมาสู่ถิ่นเขานี่เราก็ต้องยอมเสียสละชีวิตแม้จะถูกสัตว์ป่ากัดตายท่านเล่าว่าเมื่อออกมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ภูทอกแล้วท่านก็ย้ายไปอยู่ภูสิงห์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันจากนั้นก็ไปอยู่ภูลังกาภูวัวเพื่อให้คุ้นเคยกับป่าแต่ละแห่งจากบึงกาฬจังหวัดหนองคายหลวงปู่สุภาพก็ธุดงไปทางตะวันออกคือจังหวัดปราจีนบุรีไปพักที่วัดป่ามะม่วงซึ่งเป็นวัดที่พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมท่านได้สร้างเอาไว้ช่วงนั้นได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่เสาท่านมรณภาพบรรดาศิษยานุศิษย์ก็พากันไปงานศพท่านเป็นจำนวนมากทีเดียวตรงกับเดือนเมษาปี2485แล้วก็ได้ถวายพระเพลิงท่านที่จังหวัดอุบลราชธานี
แต่อาตมาไม่ได้ไปร่วมด้วยเพราะกำลังเดินธุดงค์มาทางปราจีนบุรีกับพระอาจารย์สิงห์หลวงปู่สุภาพกล่าวถึงหลวงปู่เสาท่านเล่าว่าได้พบกับหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรก็หลายครั้งแต่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติธรรมร่วมกันคือเมื่อใครได้มารับฟังอุบายธรรมจากหลวงปู่มั่นแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางส่วนหลวงปู่สุภาพหลังจากท่านธุดงค์ไปกับพระอาจารย์สิงห์แล้วท่านก็กลับมายังจังหวัดสกลนครแล้วก็ย้อนไปที่นครพนมเพื่อธุดงค์ข้ามไปฝั่งลาวสมัยนั้นตรงกับปีพ.ศ. 2494ประเทศลาวกำลังเกิดศึกสงครามกันอย่างหนักทหารรบพุ่งกันรุนแรงเหลือเกินทำให้การเดินธุดงค์มีความยากลำบากจึงอยู่ได้ไม่นานก็ต้องธุดงค์เลาะชายฝั่งแม่น้ำโขงมาขึ้นฝั่งที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อข้ามจากฝั่งลาวมาแล้วหลวงปู่ก็ธุดงค์มุ่งตรงมาที่จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชรขณะนั้นเพื่อนสหธรรมิกรุ่นราวคราวเดียวกันกับท่านบางรูปก็ได้ศึกหาลาเพศออกไปและบางรูปก็มรณภาพลงก็มียังเหลือเพียงท่านรูปเดียวเท่านั้นที่ยังมีความหนักแน่นในพระพุทธศาสนาอยู่เหมือนเดิมท่านเล่าต่อไปว่าหลังจากธุดงค์ไปในที่ต่างๆหลายแห่งแล้วก็คิดอยากจะไปทางประเทศเขมรบ้างเพราะครูบาอาจารย์เล่าว่ามีพระอาจารย์ที่เก่งทั้งวิชาอาคมมากก็เลยอยากจะไปร่ำเรียนกับท่านบ้างเพื่อเอาไว้ประดับเป็นความรู้ติดตัวเขาพระวิหารเวลานั้นน่ะตกเป็นของเขมรแล้วแต่ก็ยังคงเป็นป่าเขาที่หนาทึบเป็นดงช้างดงเสืออยู่อาตมาไปกัน5รูปพระ4รูปเนรรูปหนึ่งเมื่อไปถึงก็อาศัยอยู่ตามถ้ำที่มีชะง่อนผายื่นออกมาบังแดดพอให้เป็นที่ออกมานั่งสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เขาพระวิหารห่างจากหมู่บ้านชาวเขมรประมาณ12กิโลเมตรทำให้ลำบากต่อการไปบิณฑบาตมากเพราะว่าไปกลับก็24กิโลเมตรเนี่ยเป็นระยะทางที่ไม่ใกล้เลยซึ่งถ้าไม่มีความอดทนแล้วอดข้าวแน่ๆแต่หลวงพ่อสุภาพก็ท่านก็ได้นำพระเนนออกไปบิณฑบาตเป็นประจำพอได้ข่าวสารมาท่านก็ให้เนนหุงเอาเองไม่ต้องออกไปบิณฑบาตให้เสียเวลาในการปฏิบัติธรรมของท่านมาอยู่เขาพระวิหารแห่งนี้มีความลำบากเรื่องการขบฉันมากแม้แต่น้ำก็ต้องฉันแต่น้อยเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดไปเท่านั้นแม้จะตายก็ให้ตายไปซะเลยไม่เสียดายชีวิตหรอกเป็นห่วงแต่พระเนนที่ติดตามมาด้วยเท่านั้นที่เขายังหนุ่มยังแน่นกำลังกินกำลังนอนแต่เขาก็อดทนได้ก็เลยได้อยู่กันไปหลวงปู่เล่าว่าท่านไปอยู่เขาพระวิหารได้ประมาณ4เดือนก็ธุดงย้อนกลับมายังจังหวัดสกลนครอันเป็นบ้านเกิดของท่านปีพ.ศ. 2498ที่บ้านหนองแอกอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครอาตมาได้มาพบกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์และพระอาจารย์สมชายถิตวิริโยท่านทั้งสองได้มาอยู่ปฏิบัติธรรมที่นั่นแต่ไม่ได้รวมกันอยู่คือท่านแยกกันอยู่คนละแห่งอาจารย์จวนอยู่วัดป่าบ้านดงหม้อทองอาจารย์สมชายอยู่วัดป่าบ้านหนองทุ่มส่วนอาตมาอยู่บ้านหนองแอกทั้ง3หมู่บ้านน่ะอยู่ใกล้ๆกันที่บ้านหนองแอกนี่เองที่หลวงปู่สุภาพท่านป่วยเพราะถูกไข้ป่าเล่นงานมาจากเขาพระวิหารยังไม่หายขาดพระอาจารย์สมชายรู้ข่าวก็เอายาสมุนไพรไปให้ท่านฉันพอหายป่วยก็ไปสวดปฏิโมกข์กับพระอาจารย์สมชายที่วัดป่าบ้านหนองทุ่มซึ่งพระอาจารย์จวนก็มาร่วมด้วยต่อมาท่านได้พาไปหาหลวงปู่ขาวที่มาอยู่ใกล้ๆกันเพื่อหาอุบายธรรมร่วมกันหลวงปู่ได้กล่าวถึงเพื่อนสหธรรมิกของท่านอีกรูปหนึ่งที่เคยร่วมเดินธุดงค์มาด้วยกันท่านคือพระอาจารย์วิชัยประสันโนซึ่งขณะนี้ท่านได้มรณภาพไปนานแล้วท่านบอกว่าพระอาจารย์วิชัยท่านเป็นคนกล้าหาญชอบผจญกับสัตว์ร้ายต่างๆเช่นช้างเสือหมีและงูขณะนั่งภาวนาในกรดเมื่อได้ยินเสียงเสือร้องท่านยังออกจากกรดไปยืนดูว่ามันมาจากทิศไหนซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเสือมันมายืนจ้องท่านแล้วก็ครางเสียงฮือๆแต่ท่านวิชัยก็ไม่กลัวจนกระทั่งเสือเพ่นหนีไปเองหลวงปู่บอกว่าเสือก็เป็นสัตว์ที่รู้ภาษาคนเหมือนกันซึ่งคนโบราณได้พูดกันว่าเมื่อเห็นเสือก็อยากกลัวให้จ้องหน้ามองดูตามันไว้เสือโคร่งตัวหนึ่งมันยืนจ้องมองเหมือนจะทดสอบจิตใจเรามันแกว่งหางของมันแกว่งไปแกว่งมา
ถ้าเราแสดงความกลัวให้มันเห็นมันจะกระโจนใส่เราทันทีเสือมันก็เป็นสัตว์ที่มีกรรมเหมือนกันก็เลยต้องแผ่บารมีให้มันไปอย่าได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยถ้าเราไม่มีกรรมต่อกันมันก็ไม่ทำอะไรแก่เราหลวงปู่เล่าถึงสมัยที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่ภูทอกว่าท่านเคยประจนกับเสือวันหนึ่งขณะที่เดินจงกรมสังเกตเห็นแสงวาววับจากมุมมืดท่านก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นสายตาเสืออย่างแน่นอนท่านก็ทำใจให้สงบเพื่อดูท่าทีของมันต่อไปเจ้าลายพาดกรอนเนี่ยมันมองอยู่ตั้งนานอาตมาก็ไม่สนใจมันคงเดินจงกรมไปมาอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งมันส่งเสียงคำรามใส่ดังฮู้ฮู้อาตมาก็บอกมันไปว่าเห็นแล้วเห็นแล้วไปซะเราจะทำความเพียรพอนึกเท่านี้เสือโคร่งตัวนั้นมันก็ล่าถอยไปเวลานั้นประมาณตีสี่เห็นจะได้หลวงปู่เล่าให้ฟังต่อไปว่าในปีพ.ศ. 2499ได้มีโอกาสออกเดินธุดงค์ไปทางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีลูกศิษย์ติดตามท่านไปด้วยจุดแรกอาตมาไปพักที่วัดเจดีย์หลวงในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็ไปพักที่วัดสันติธรรมเพราะมีครูบาอาจารย์อยู่ที่นั่นหลายองค์เมื่อหายเหนื่อยแล้วก็ล่ำลาครูบาอาจารย์มุ่งสู่ดอยผาเด่นซึ่งสมัยก่อนหลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านมาสร้างเอาไว้สมัยที่ท่านธุดงมาอยู่ที่นี่ที่ดอยผาเด่นนี้ในอดีตเป็นดงผอกอคอถูกทางการปราบปรามจนเสียชีวิตมากมายศพได้ถูกโยนลงสู่ก้นเหวเห็นแต่กองกระดูกเกลื่อนไปหมดเพราะเป็นเหวลึกมากซึ่งถ้าใครตกลงไปแล้วยากที่จะปีนป่ายขึ้นมาได้จะต้องตายอยู่ก้นเหวกันหมดบนดอยผาเด่นนี้ข้างบนดอยมีความสงบสงัดดีแต่ที่ก้นเหวที่อยู่เบื้องล่างนั้นเต็มไปด้วยฝูงวิญญาณของผกคอที่ถูกยิงตายโหงกันทั้งนั้นอาตมานั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ถูกพวกวิญญาณผกคอมารบกวนอยู่เรื่อยๆโดยมากพวกเขาจะมาปรากฏในนิมิตว่าพวกเขาได้รับความลำบากมากขอให้อาตมาช่วยฉุดขึ้นมาข้างบนด้วยเขาจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีหลวงปู่สุภาพท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีเมตตาธรรมสูงท่านได้เจริญวิปัสสนาแผ่กุศลไปให้สัพพวิญญาณที่อยู่ก้นเหวแห่งดอยผาเด่นทุกคืนจนกระทั่งเสียงร้องโหยหวนจากก้นเหวหายไปในที่สุดชาวบ้านซึ่งเป็นชาวเขาก็มาเล่าให้อาตมาฟังว่าสมัยที่ทางการออกปราบปรามผกคอย่างหนักนั้นชาวเขาที่เป็นผกคอก็มีอยู่ไม่น้อยที่พวกเขาถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับตัวไปแล้วก็ถูกยิงตายในระหว่างปะทะกันซึ่งเมื่อตายแล้วเขาควรจะนำศพมาโยนลงสู่ก้นเหวแห่งนี้ไม่รู้กี่ศพต่อกี่ศพแล้วจนมีกองกระดูกเต็มไปหมดดอยผาเด่นแห่งนี้เป็นที่รวมของครูบาอาจารย์ซึ่งมักจะมาปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่นี่เป็นประจำเช่นหลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวนหลวงปู่มั่นหลวงปู่คำแสนคุณาลังการโรเป็นต้นเพราะว่าดอยผาเด่นแห่งนี้เป็นที่สัปปายะดีทุกอย่างตลอดจนมีสัพพวิญญาณคอยเตือนสติไม่ให้หลงไม่ให้กลัวแล้วก็ไม่ให้ประมาทอาตมาก็ได้ข้อธรรมอะไรดีๆจากที่นี่แหละพอออกพรรษาก็พาคณะธุดงค์ไปหาหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังส่วนหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านได้มาปฏิบัติอยู่ที่ดอยแห่งนี้นานถึง12ปีจนชาวเขาต่างๆรู้จักชื่อท่านหมดเพราะท่านเป็นอาจารย์ของพระธุดงค์ทั้งหลายในขณะนั้นอาตมาพบท่านพ่อลีขณะที่มาจากวัดป่าทรงคุณแล้วก็เดินธุดงค์มาทางลพบุรีเมื่อพบกันนั้นแล้วก็ชวนกันไปพักที่วัดมณีชนละขันในตัวเมืองลพบุรีท่านเล่าว่าท่านเคยไปจำพรรษาอยู่ที่ดอยผาเด่นมาก่อนแล้วท่านพ่อลีก็บอกว่าที่นั่นน่ะผีดุมากมันมาร้องให้ฉุดขึ้นจากก้นเหวทุกคืนจนต้องช่วยพวกวิญญาณของมันไปตามที่มันขอร้องหลวงปู่สุภาพเล่าต่อไปอีกว่าท่านเองเมื่อตอนไปอยู่ดอยผาเด่นทีแรกก็นึกว่าจะอยู่ไม่ได้เสียแล้วเพราะวิญญาณผกคอรบกวนเหลือเกินแต่อยู่ๆไปก็เกิดความสงสารก็เลยช่วยเขาฉุดขึ้นมาจนหมดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วจากลพบุรีก็เดินธุดงค์เรื่อยมาเข้าเขตลพบุรีแล้วก็มาถึงสระบุรีเป็นลำดับด้วยการเดินเท้าเปล่ามาตลอดมืดค่ำที่ไหนก็นอนพักที่นั่นที่สระบุรีอาตมาได้แวะไปกราบรอยพระพุทธบาทแล้วก็ได้นั่งภาวนาที่รอบรอบรอยพระพุทธบาทแห่งนั้นซึ่งเวลานั้นยังเป็นป่าล้อมรอบอยู่จากสระบุรีก็มุ่งมายังกรุงเทพมาอยู่วัดบรมนิวาสยศเสซึ่งปีต่อมาก็ทราบข่าวว่าพ่อท่านลีได้ไปสร้างวัดขึ้นที่สมุทรปราการ
ตั้งชื่อว่าวัดอโศกอารามเมื่อปี2500หลังจากออกธุดงค์ไปปฏิบัติธรรมตามป่าเขาลำนาวไพรในที่ต่างๆแล้วหลวงปู่สุภาพก็มีอายุมากขึ้นและทางวัดบ้านเกิดของท่านคือวัดทุ่งสว่างบ้านโคกดอนซึ่งมีหลวงปู่สุธีเป็นเจ้าอาวาสอยู่ท่านก็ได้มรณภาพลงขณะนั้นอาตมาไปอยู่ที่วัดเนินดินแดงในเขตจังหวัดจันทบุรีอยู่ที่นั่นหนึ่งพรรษาก็แยกออกมาอยู่วัดเขาตานกซึ่งมีพระเนนไปอยู่ด้วยต่อมาเนนองค์หนึ่งป่วยก็เลยไปส่งที่บ้านเกิดของเขาแล้วย้อนกลับมาแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่ที่เดิมคือไปอยู่หลายแห่งเช่นวัดยางระหงเพราะอาจารย์ถวินจินนธรรมโมผู้อยู่ก่อนนี้เขาไปอยู่กับพระอาจารย์สมชายหลวงปู่สุภาพเล่าว่าขณะนั้นพระอาจารย์สมชายกำลังหาที่สร้างวัดอยู่ก็เลยออกหาสถานที่กับท่านครั้งแรกได้ที่ไม่ถูกใจก็ไปหาที่ใหม่จนพบที่แห่งหนึ่งบนเขาสุกิมเป็นเขาที่มีน้ำตกไหลผ่านก็เลยตกลงเอาที่แห่งนั้นเป็นที่ตั้งวัดเพื่อปักหลักกันเสียทีเมื่อหาที่สร้างวัดให้พระอาจารย์สมชายได้แล้วหลวงปู่สุภาพก็อยู่ภาวนาด้วยระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็เดินธุดงค์กลับมายังจังหวัดสกลนครอีกครั้งหนึ่งการกลับมายังถิ่นเดิมของหลวงปู่สุภาพในครั้งนี้ท่านเล่าว่าสภาพของวัดเหมือนกับวัดร้างเพราะไม่มีใครดูแลเนื่องจากหลวงปู่สุธีมรณภาพและพระอาจารย์เปลี่ยนผู้ซึ่งเข้ามาบวชใหม่ก็ได้ขอไปอยู่ที่ภาคเหนือโดยไปอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านปงก็เลยทิ้งวัดทุ่งสว่างบ้านโคคอนเนี่ยต้องร้างไปอาตมาอยู่วัดทุ่งสว่างครั้งหลังนี้ได้พัฒนาวัดอย่างหนักตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งมีทุกอย่างแล้วในขณะนี้เพราะความเจริญได้ไปถึงแล้วหนทางก็สะดวกไม่เหมือนก่อนไม่มีแม้แต่น้ำไม่มีไฟฟ้าใช้กันหลวงปู่เล่าถึงพระอาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมว่าท่านสบายดีแล้ววัดของท่านมีความเจริญใหญ่โตไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มีแต่ป่าแต่เขาขณะนี้มีตึกหลังใหญ่หลายชั้นผู้คนก็มากมายที่เดินทางไปกราบท่านสมัยเดินธุดงค์ด้วยกันนะครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็มีอุบายที่จะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเราก็ได้ฝึกฝนพระธรรมวินัยด้วยกันได้รับรู้สภาวะธรรมจากตัวเองก็เนื่องจากการปฏิบัติธรรมนี่แหละหลวงปู่ท่านกล่าวถึงข้อธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ท่านให้อุบายนำไปปฏิบัติจนเกิดผลขึ้นมาแล้วแต่กว่าจะเกิดขึ้นมาได้นั้นท่านเล่าว่าต้องผจญกับอุปสรรคขวากหนามต่างๆมาแล้วอย่างโชคโชนเรื่องของกรรมน่ะทุกคนต้องมีกรรมเป็นของตัวเองแต่เมื่อกรรมได้ให้ผลมันก็ให้ผลต่างกรรมต่างวาระกันอย่างเช่นอาตมาได้ยินได้ฟังมาว่าชาวบ้านที่เขาไปเป็นผกค.อยู่ในป่าทำให้ลูกเมียทางบ้านลำบากลูกเมียก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เมื่อเขาถูกเจ้าหน้าที่ยิงตายวิญญาณก็วนเวียนมาให้ลูกเมียทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทำให้เขาเดือดร้อนอีกก็เลยเป็นบาปหนักขึ้นไปอีกหลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านเดินธุดงค์ไปตามป่าเขานั้นพวกพูดผีปีศาจก็มารบกวนอยู่บ้างพวกนี้ตายเพราะกรรมด้วยตัวเองที่กระทำไปทั้งนั้นบางคนไปยิงนกยิงหนูยิงหมูป่าไก่ป่ายังไม่ทันตายก็ได้รับกรรมเสียแล้วคือได้รับความทุกข์อันเกิดจากลูกเมียพลัดพรากด้วยการแยกทางกันเดินบ้างไปมีชู้สู่ชายบ้างแล้วก็หนักกว่านั้นก็คือกรรมได้ตกถึงลูกก็คือเกิดมาพิการไม่สมประกอบมีชาวบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรคนหนึ่งนะชื่อไหนใจตอนที่เมียตั้งท้องเนี่ยเขาอยากจะกินแกงนกในใจก็เลยออกป่าล่าสัตว์เพื่อไปยิงนกมาแกงให้เมียได้กินปรากฏว่าในใจไปยิงนกมาได้ตัวหนึ่งเป็นนกที่กำลังฟักไข่เขาก็เอามาแกงกินกันกับเมียอยู่ต่อมาเมียเจ็บท้องก็ส่งโรงหมอคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายแต่ร่างกายไม่สมประกอบแล้วมีร่างกายอ่อนปวกเปียกเหมือนไม่มีกระดูกจนกระทั่งโตเดี๋ยวนี้อายุได้ประมาณ5ขวบแล้วก็ยังเดินไม่ได้ที่ซ้ำร้ายก็ยังพูดไม่ได้อีกด้วยเรื่องของกรรมอย่างนี้ยังมีอยู่อีกเยอะพิจารณาดูเอาเองเถอะว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าจะทำชั่วมันก็ทำง่ายจะทำดีนะมันทำยากถึงว่าทำดีนะมันจะยากไปสักหน่อยก็ค่อยๆทำไปมันก็เกิดผลเองละเมื่อทำแล้วไม่ได้ดังใจตนก็อย่าหยุดอดทนต่อทำต่อไปแล้วมันก็จะได้ดีเองท่านได้กล่าวสอนในตอนสุดท้ายว่า
ชีวิตจะมีความสุขอุดมสมบูรณ์ถ้าปราศจากกิเลสคือความอยากเนี่ยเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตใจจึงควรพัฒนาในทางสงบกันเสียเพราะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอย่างแน่นอนเชื่อปู่เถอะครับนั่นก็คือเรื่องราวบางช่วงบางตอนของหลวงปู่สุภาพธรรมปัญโยวัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา18 นาฬิกา

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: ทานพระรัตนตรัยอย่างตั้งอกตั้งใจให้เป็นสักขีพยานคือมีพระสงฆ์นี่เป็นพยานและพวกท่านทั้งหลายจะมีกำลังใจดีที่สุดต่อนั้นไปเมื่อถึงพระรัตนตรัยแล้วเป็นขั้นที่หนึ่งให้ขั้นที่สองอยากให้ตั้งใจสมาทานศีลวันนี้พระสงฆ์จะเป็นสักขีพยานให้คือการรักษาศีลไม่ได้บังคับหรอกใครจะตั้งใจเป็นพรหมจรีก็เอาตลอดชีวิตก็เอาวันนี้พระสงฆ์มาแล้วใครจะตั้งใจรักษาศีลห้าก็เอาตลอดชีวิตก็เอาใครจะรักษาเป็นบางวันบางวันก็เอาใครเป็นอย่างน้อยแล้วแต่คนจะเอาให้รู้จักพูดให้รู้จักวันนี้เพื่อจะหายความสงสัยใครจะตั้งใจแล้วแต่ศรัทธาของเราวันนี้จะประกาศให้ญาติโยมรู้จักเพราะว่าจะไม่ได้อยู่ไปหลายวันเนี่ยมีอะไรก็จะค้นให้ทั้งหมดแล้วไม่เอาไปด้วยละไม่เอากลับบ้านเทไปในที่นี่หมด หลักความจริงเป็นอย่างนี้คือเราปฏิบัติที่หนึ่งสมมติมองถึงมีมุติเราเป็นทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้มันพ้นทุกข์นี่เป็นทางเดินอย่างนี้อันนี้เป็นมรรคปฏิปทาเป็นมรรค8จะได้เป็นทางที่สัญจรไปถึงทางที่พ้นทุกข์วันนี้จึงจะมาพูดให้ญาติโยมฟังซะใครมีศรัทธาแค่ไหนก็เอากันอันนี้เป็นทางที่ถูกต้องไม่ต้องสงสัยนะแต่มันแย่งกันตัณหานะมันต้องลบกิเลสมันลบกิเลสไปเลยมันยุ่งมันนั่นเนี่ยเราจะเอากิเลสมาให้เอาในวุ่นวายเป็นทุกข์ลำบากเมื่อมันรู้จักทุกข์อะไรมันก็ออกเท่านั้นเนี่ยอันนี้เป็นทางดำเนินที่ตรงอันนี้พูดให้ญาติโยมฟังนะศีล5ศีล8ทุกประการนี้เรียกว่าศีลเนี่ยจะสมาทานโดยตนเองก็ได้เรียกว่าสัมปัตตวิรัตเรารู้แล้วก็ต้องเราเห็นโทษเราเลิกมันก็เป็นศีลในประการที่2นั้นต้องไปถามคนอื่นต้องสมาทานกับพระสงฆ์หรือใครคนใดคนหนึ่งให้รู้จักเรียกว่าสมาทานวิรัตงดเว้นอันหนึ่งอันที่สามนั่นสมุทเฉทวิรัตสมาทานกับคนอื่นก็ได้สมาทานโดยตนเองก็ได้ว่าเลิกเลยเป็นศีลของพระอริยะบุคคลผู้ที่ยังไม่เป็นอริยะสมาทานศีลชนิดนั้นก็เพื่อจะเป็นอริยะต่อไปพูดมาถึงศีลนี่หนักไปหน่อยนะหนักก็ช่างมันไม่ต้องกลัวมันจะไม่หนักวิธีมันหนักนั่นแหละทำยังไงหมดหนักแล้วมันก็ไม่หนักก็สบายท่านน่ะอย่าไปกลัวมันนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวมันพระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าดอกบัวสี่เหล่าก็เหมือนจิตใจของพวกเราทั้งหลายนี่ดอกบัวเหมือนใจของเรานี้บางดอกมันก็จมอยู่ในโคลนดอกที่จมอยู่ในโคลนนั้นแล้วดอกที่สองก็มาอยู่กลางน้ำดอกที่สามเสมอน้ำจิตใจของคนก็อย่างนั้นดอกที่อยู่ในเสมอน้ำพรุ่งนี้ก็จะบานดอกที่อยู่ในโคลนในตมนั้นยังมีโอกาสเต่ามันจะเอาเป็นอาหารมันอยู่ปลาจะเอาเป็นอาหารมันอยู่ยังไม่ได้โอกาสว่าที่จะได้เป็นดอกบัวบานแต่ดอกที่พ่นน้ำแล้วก็พรุ่งนี้ก็บานเราจะเอาดอกไหนก็เอาที่อยู่ในโคลนก็เอาเราจะเอาอยู่ในเสมอน้ำก็เอาแต่มันปลาไปกินน่ะเต่ามันไปกินน่ะถ้ามันเสมอน้ำพรุ่งนี้ก็พ่นน้ำบานเต่าไม่กวนนะที่นี่ปลาก็ไม่กวนพ่นอันตรายแล้วโยมจะเลือกเอาดอกไหนน่ะเอาอยู่ในโคลนหรือมีอยู่ในน้ำหรือมันจะพ่นน้ำเอาอะไรก็เอาทีเ าใจนะเนี่ยเป็นความจริงอย่างนั้นใครทนปลามันกัดเต่ามันกัดอยู่นั่นเนี่ยมันก็ดังลำบากอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันบานนะดอกที่สีมันจะบานนะก็ไม่มีอะไรกวนใครชอบเต่าชอบปลาก็เอาสิให้อยู่ในโคลนนั่นเนี่ยให้อยู่ในเสมอน้ำอยู่ในกลางน้ำนั่นแต่มันเต่าปลามันกวนไม่หยุดนะจะไปก็ไปเถอะอาตมามาแล้วพระปากะโลก็มาแล้วช่วยแล้วเอาเรือมารับแล้วจะไม่ขึ้นเรือหรอนี่จะจมอยู่ในน้ำก็เอาดิให้ปลามันกวนนี่เต่ามันกวนอยู่นั่นเอาไหมนะใครจะไปรีบมาขึ้นเรืออาตมาแล้วจะไปนั่นอันนี้มาคราวนี้มีประโยชน์เห็นประชาชนมาเรื่อมใสก็อาตมาในภูมิใจนี่เพราะอำนาจบารมีที่อาตมาอยู่ไทยแลนด์นี่ไอ้พวกไอ้แจ็คก็ไปโพนี่ก็ไปก็ไปเรียนไปพบกันแล้วก็เลยมาบารมีของแจ็คเขาของโพเขาเดี๋ยวมาเป็นเหตุได้มาพบกับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอาตมาก็มีความภูมิใจแต่ว่าดูแล้วก็อยากจะไปเหมือนกันเนี่ยแต่ยังห่วงเต่าปลาอยู่หลายคนมาอยากจะขึ้นเรือก็อยากจะขึ้นแต่ห่วงปลาห่วงเต่าอ่ะถ้าขึ้นเรือไปจะได้เต่าปลาไม่ใช่ไม่ได้กวนเลยไม่อยากจะไปก็มีเป็นงานมีไหมเอาไงกันล่ะวันนี้พูดความจริงให้ฟังวันนี้ถ้าญาติโยมทุกคนที่มาร่วมในวันนี้ไม่เห็นไม่รู้สึกวันนี้วันต่อไปจะเห็นจะรู้จักจริงแต่มาพูดมานี้จะเป็นความจริงทั้งนั้นแต่ในเวลานี้บางทีก็อยากไม่ค่อยจะเห็นชัดก็ได้แต่ติดตามนะอย่าเอาไปทิ้งนะต้องติดตามสนใจที่อาตมาเทศนี่นะเดี๋ยวจะได้กลับเมืองไทยแล้วไม่ได้พูดกันในที่นี่นะแต่จะมากลับเมืองไทยแล้วก็ไอ้ความดีทั้งหลายมันเอาไปหรือเอาไว้โยมหมดทั้งนั้นเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ไปแต่ตัวเปล่าๆแค่นั้นเพื่อโยมอยากจะเอาไปใช้ใครจะเอาไปใช้ก็ดีเต่าปลาจะไม่ได้กลัวแล้วก็ง่ายดังนั้นจึงมีความภูมิใจมากเมื่อเทศให้ฟังนี่หลายวันเนี่ยนะถ้าใครสนใจคนจะรู้หรือมั้งใครจะรู้นะพอสมควรก็กลับบ้านเท่านั้นแหละตอนนี้ไปจะทำพิธีให้ถึงพระรัตนตรัยในสมาทานศีลและตั้งใจทุกคนใครจะตั้งใจยังไงก็เอาใครจะเป็นพรหมจรีก็เอาที่มีกี่คนไหมเนาะไม่น้อยเนาะดอกบัวจะบานพรุ่งนี้มีกี่ดอกไหมเนาะน่ามันจะเป็นเต่าปลากวนอยู่นี่หลายวันนะเดือนนึงมั้งนี่ใครจะเอาศีล5ก็เอาใครจะเอาพรหมจรรย์ก็เอาใครจะตัดเลือกเลยก็เอาตัดกันวันนี้แหละต้องเอากันมาอย่างไรก็อย่างหนึ่งก็เอากันดิแหมนั่งรถจนมาทำกรรมฐานเอาของดีให้ไม่เอาเดี๋ยวก็แล้วกันตอนนั้นเอาไว้ตั้งใจนะ
2: จะช
1: าม
2: ะ
1: จำใจทุกคน
3: ปัญจสิมานิยะชามะทุติยมปิมัจจังปัญจสิสารเนนัสหะปัญจสิมัญญาชามะตัติยมปิมัจจังปัญจสิสารเนนัสหะปัญจสิมัญญาชามะ
1: สีลานิ
3: สีลานิ
1: ยะจะมาเออดีเอาตั้งใจวิรัตนี่เรียกว่าสมทานสมทานจากคนอื่นเป็นสมทานวิรัตถ้ามีอะไรต่อไปข้างหน้าถ้าหากมาเห็นอะไรที่มันไม่ดีเรางดเว้นมันก็เป็นสัมปตะวิรัตสมทานโดยตนเองอันที่สามเนี่ยสมาทานในคนอื่นก็ได้สมาทานในตนเองก็ได้ไม่สมาทานกับใครก็ได้ตั้งใจตักไม่ก็ได้ตั้งใจวันนี้เป็นวันพิเศษนะเป็นวันพิเศษแต่มีพระสงฆ์เป็นพยานให้ตั้งใจ เอาให้เป็นที่ตั้งใจให้เป็นหลักฐานพยานไว้ของดีให้ฟรีๆไม่เอาสตางค์อ่ะไม่เอาสตางค์ของดีให้ฟรีๆให้ฟรีให้ฟรีนะ ให้ฟรีคนยังอยากจะเอาไม่รั่วเป็นไงเนาะนะให้ขนมฟรีๆเห็นไปแย่งกันวะตั้งใจตั้งใจทุกคนทุกคนตั้งใจไว้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: อันนี้เป็นคำที่นอบน้อมพระพุทธเจ้านะโมนพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: อันนี้เป็นคำที่ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกังคัจฉามิ
1: ทุกังสีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: อันนี้ท่านย้ำอีกทีหนึ่งตั้งใจถึงพระพุทธเป็นครั้งที่หนึ่งเป็นครั้งที่สองสองครั้งถึงพระพุทธทุติยมปีตติยมปีเป็นครั้งที่หนึ่งที่สองตัวจะไม่แน่นแฟนตติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยมปี

0: ิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิน
0: ี้ย่ำเป็นครั้งที่3ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่3ย่ำไปอีกติสรณคมนังนิติตัง
2: อัมมะคันเต
0: มีท่านหมายถึงว่าไอ้คำพูดที่ถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จบลงแค่นี้อันนี้เรียกว่าถึงพระรัตนตรัยท่านใจสรณคมตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลปานาติปาตา
2: โกเร
0: วีรมณีสิกขาปะทัง
2: สมาธ
0: ิย
2: าม
0: ิ
2: อ
0: ทินนาทานา
2: เ
0: วรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
2: สมาธิยามิ
0: กามิสุมิชฌาก
2: ามิสุมิชฌา
0: จาราเว
2: จาราเว
0: ธรรมณี
2: ธรรมณี
0: สิกขาปะทัง
2: สิกขาปะทัง
0: สมาธิยามิ
2: สมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณี
2: เวรมณี
0: สิกขาปะทัง
2: สิกขาปะทัง
0: สมาธิยามิ
2: สมาธิยามิ
0: สุรามิ
2: สุรามิ
0: ไรยะ
2: ไรยะ
0: มัจฉะปมาม
2: ัจฉะปมา
0: ตัฏฐานา
2: ตัฏฐานา
0: เวรมณี
2: เวร
0: ขาปะทัง
2: สิกขาปะทัง
0: สมาธิยามิ
2: สมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเรนะสุขะติงยันติสีเรนะโภคะสัมปทาสีเรนะนิปุติงยันติสัตมาสีรังสุทะเย
2: สาธุ
0: ติแปลคำปลายทั้งหลายมันสีเรนะสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพูติงยันติตัตมาสีรังวิโตทะเยสีเรนะธรรมะอันนี้ท่านบอกอานิสงส์ของการรักษาศีล5สีเรนะสุขติงยันติคือใครรักษาศีล มีความสุขใจสุขกายสีเรนะโภคสัมปทาคนที่จะมีโภคะอันสมบูรณ์บริบูรณ์บริสุทธิ์มีเพราะศีล
2: โภคะคืออย่างไร
0: สิ่งของข้าวของเงินทองสีเรนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังนิโสทะเยใครอยากจะไปพระนิพพานพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารนี้ก็สมาทานศีล นี้มิฉะนั้นพวกเราทางใดมาพระนี่รวมกันมาสมาทานถึงศีลนี่เถิดว่างั้นนะนี่คือความหมายในการรักษาศีลมีอานิสงส์อย่างนี้ศีลนี้เป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายใครมีศีลนี้บังเกิดธรรมะขึ้นแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดได้ปฏิบัติธรรมะก็ง่ายขึ้นถ้าไม่มีศีลแล้วธรรมะเกิดไม่ได้เพราะคนไม่มีพ่อมีแม่ไม่รู้ว่าจะเกิดมาจากที่ไหนเลยนี่ศีลเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายอย่างนั้นนี่มาเที่ยวนี้ให้โยม ให้โยมไปพิจารณาอันนี้ไม่ใช่บังคับนะความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าโยมทุกคนนะเดินมาถึงตรงนี้จะรู้จักเองไม่ต้องตามมาบอกก็ได้

0: ให้เข้าใจอย่างนั้นใครมีอะไรบ้างไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ทำพิธีอื่นต่อไปนะเดี๋ยวก็จะได้จากไปเมืองไทยไม่ได้ถามเลยที่เนี่ยมีปัญหาก็ไม่ได้ถามแล้ววันนี้ใครมีอะไรสงสัยเนี่ยอย่าสงสัยมากนะเอาพอดีใครยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มธรรมะไม่ได้อิ่มในคำสอนยังมีข้อข้องใจอยู่มีโอกาสไปเมืองไทยก็ได้ปวารณาไว้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดนั่นแหละไปหลายก็ได้มีข้าวเลี้ยงเนี่ยล่ะข้าวเหนียวนะไอ้เอาให้โอกาสแจ็คพูดเท่าน้อยก็ได้ยืนก็ได้แค่ยืนยืนก็ให้สบายเนอะพูดเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยแจ็คไปวันนี้ให้เทศหมดทุกคนโพก็เทศแต่บ้างวันนี้เลยห้ามเพียดกันหมดหนึ่งสองสาม
1: คิดอย่างไรครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้พูดมาแล้ว
0: ทำไม
1: ก็มารู้เขาก็ถามอย่างนั้น
0: ถามยังไง
1: เขาคำว่าจิตนึกอย่างไรนะครับเมื่อได้ฟังอันนี้จิตใครก็ไม่ทราบ
0: ถามโยมเองโยมคิดยังไงเนี่ยถามคนที่ถามนั่นแหละมันคิดอย่างไรถึงถามอย่างนั้น
1: ไม่ทราบ
0: ทราบที่ต้องเอาให้ทราบที่ไม่ทราบเลยได้นี่ไม่ทราบไม่มีคำถามหรอกที่ถามมามันต้องมีเหตุนี่มันต้องเกิดมาจากเหตุมันถึงมีถามขึ้นมาเนี่ยต้องย้อนเดินเกิดมาจากอะไรถึงถามอย่างนี้ต้องรู้จักเหตุมันที่ยังจับไม่ถูก
1: ถ้ายอมรับ
0: ฮะยังจับไม่ถูกนะจับไม่ถูกเอาละเคยมาเป็นครั้งที่สองหรือยังหรือมานานเนี้ยครั้งแรกนะแน่ฟังปัญหานี่เป็นคนใหม่แต่แท้นี่ไม่รู้จะเอาอะไรตรงไหนนี่ไม่รู้จะจับตรงไหนนี่มันไม่รู้จักจับนะอะไรก็ช่างมันแต่โยมมันจะรู้เองหรอกต่อนี้ไปก็ให้ทำสมาธิอย่างแก๊กกับพูดนั่งสมาธิอย่าคิดถึงมันมากให้ดูลมหายใจเข้าออกให้แน่เท่านั้นเนี่ย เดี๋ยวมันจะรู้ที่ตรงนั้นมันไม่รู้ขึ้นตรงนี้หรอกรู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะรู้ขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันจะมีปัญญาตรงนั้นเนี่ยอดทนนะต้องทำเพียรปฏิบัติธรรมะนี่มันจะรู้ขึ้นทำใจเย็นๆนะอย่าให้ร้อนอาจารย์มาเคยเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยเพิ่งจะไปเรียนหนังสือนี่ครูเขามาเขียนมาสอนไม่รู้เรื่องคิดว่ามันจะไม่รู้เลยนะแต่อุตส่าห์เรียนไปนั่นเลยเดี๋ยวนี้รู้แล้วเขียนหนังสือก็ได้อ่านหนังสือก็ได้แล้วรู้แล้วไอ้ความรู้นี่มันเกิดมาจากสิ่งที่มันไม่รู้นั่นเองเนี่ยที่ไม่รู้มันหายไปรู้ก็เกิดขึ้นมาโยมเหมือนกันที่ยังไม่รู้นี่ก็ให้โยมปฏิบัติเดี๋ยวมันรู้หรอกอย่าใจร้อนนะเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวกลับบ้านง่ายๆซะก็ได้นะอย่านะใจเย็น
1: เขาบอกว่าลุงพ่อก็ได้ปฏิบัติมาหลายปีเขาอยากให้ลุงพ่อดูเขาและลุงพ่อเห็นอะไรบ้างไหมครับ
0: เห็นทั้งหมดนั่นนั่งนั่นเห็นทั้งหมดตัวนั่นนั่งนั่นเห็นหมดนั่นมันไม่ใช่ปฏิบัติดูคนอื่นไม่ใช่ปฏิบัติดูคนอื่นโยมมาปฏิบัติตามอะไรต่อไปนี่อาจารย์จะให้โยมดูโยมเองก็จะเห็นเองนั่นนะนี่ไม่ใช่ไปดูคนอื่นอย่างนั้นเป็นผู้สอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นเมื่อคนอื่นทำอย่างนั้นคนนั้นจะเห็นตัวเองไม่ต้องไปถามคนอื่นแล้วอย่างนั้นดูก็ดีมันมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีจิตมีครบอยู่แล้วก็มาทำมาเคยรู้จักเจ้าของขึ้นตรงนั้นเท่านั้นแหละพอละทุกคนเป็นอย่างนั้นโยมมาปฏิบัติหลายปีหรือเนี่ยหลายเที่ยวหรือมาเนี่ยมากี่หนแล้วมาเนี่ย
1: How many times have you come here to take a retreat? Have you been? Is it several? Have you been doing it for many years? Or... ครั้งที่สาม
0: เป็นครั้งที่สามนะโอ้เป็นครั้งที่สามรู้เจ้าของไม่ทันอยากให้คนอื่นดูให้เราเนาะทำ

0: ทำจนกระทั่งมันเป็นกระจกเป็นกระจกแล้วเนี่ยเราจะไปมองในกระจกนั้นเราจะรู้จักเจ้าของว่าเรามันเป็นยังไงนะกระจกนี่ส่องเงามันจะบอกเองว่าเราไปดูในกระจกเองจะเห็นรูปเจ้าของเองว่ามันเป็นอย่างไรรู้จักไม่ต้องไปถามคนอื่นแล้วให้เริ่มปฏิบัติต่อไปนะเดี๋ยวรู้หรอกเข้าใจนะ ได้ยินอยู่นะได้ยินอยู่นะใช่ตอนแรกได้ยินอยู่เอาไปพิจารณาดูอย่างนั้นคืออันนี้มันคือคนอื่นพูดให้เราทำอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นเพื่อให้เรารู้ตัวเราเองมาอยู่ที่นี่สงบดีไหมทุกคนสงบดีไหมมาอยู่นี่
1: เขามีปัญหาเขาได้ปฏิบัติ7ปีมาแล้วแล้วก็เขาได้ใช้บริกรรมทีนี้เมื่อมาปรึกษากับแจ็คบอกว่าบริกรรมนั้นไม่ตรงทำให้ทำอานาปานสติดูลมหายใจทีนี้ก็เขายังไม่ระงับปานี้ยังใจก็ยังเถียงอยู่อยากจะละพิจารณากับบริกรรมนั้นแล้วก็ได้เกิดนิมิตเห็นถ้วยซุปเป็นทั้งบริกรรมและอานาปานสติ
0: เห็น
1: ด้วยกันนะครับ
0: เห็นอะไร
1: เห็นเขาก็เกิดเป็นนิมิตเห็นทั้งสองอย่างรวมกันแต่ว่าเขายังไม่ค่อยระงับ
0: เห็นอะไร
1: เห็นการปฏิบัติทั้งสองอย่างเกิดเป็นนิมิตในใจนะคือการบริกรรมที่ช้าแล้วก็ลมหายใจด้วยนะครับ
0: อย่าไปสงสัยมันเลยอันนั้นอย่าไปสงสัยไม่ต้องสงสัยอะไรเบื้องแรกมันเป็นอย่างนี้นะตั้งใจฟังดีๆนะทำครั้งแรกเนี่ยครูจะบอกว่าบางแห่งครูจะว่าต้องบริกรรมพุทโธอย่างนี้เรียกว่าพุทโธมาดื้อทำบริกรรมพุทโธพูดด้วยเสียงด้วยให้มีเสียงด้วยถ้าอยู่ต่อไปจิตมันก็สงบจิตมันละเอียดเข้านะมันก็ไม่คิดอยากจะว่าพุทโธนะพุทโธคำพูดมันเป็นของหยาบซะแล้วแต่ว่าไอ้ความรู้สึกมีอยู่ที่นี่ผู้ปฏิบัติก็ไปติดสิ่งที่บริกรรมจ้ะนี่เราจะไม่หยุดพูดพุทโธมันจะผิดไหมเนาะอะไรวุ่นวายไอ้ความเป็นจริงนั่นเนี่ยพุทโธนั่นเนี่ยเป็นชื่อมันตัวรู้นั่นเองเนี่ยไม่ต้องว่าออกเสียงก็ได้ความรู้นั่นเนี่ยว่าพุทโธเราเอาชื่อไปพูดทั้งนั้นแต่ไม่รู้จักตัวพุทโธไอ้ความรู้สึกนั่นเนี่ยไม่ต้องว่าออกเสียงก็ได้ลมมานาปาสติเข้าออกมันรู้มันออกมันไอ้ความรู้นั่นเองอย่างนี้มันก็แทนกันได้แล้วมันมีจิตที่มันสงบแล้วน่ะมันไม่มีอะไรแล้วอย่าไปสงสัยในการบริกรรมอย่างนั้นของง่ายๆไม่ยากหรอกมันสงสัยก็ทิ้งมันซะแล้วก็แล้วเท่านั้นแหละพอไปเริ่มพบอะไรไม่ต้องสงสัยก็มาทิ้งมันนั่นทิ้งมันนี่ก็หมดมันสงสัยก็ทิ้งความสงสัยก็หมดไปเรื่อยๆไป
1: คืออย่างนี้หลวงพ่อได้สั่งสอนเรื่องให้พูดกับเจ้าของครับต้องพูดกับผู้อื่นให้พูดกับเจ้าของคนนี้ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่อเจ้าของเมื่อพูดกับเจ้าของก็ทำให้มัวคือมันมาชัดเจนนะครับฉะนั้นเขาก็อาศัยคำสอนนั้นมากกว่าจะมาไว้ใจเจ้าของไม่ค่อยจะได้มีฉะนั้นหลวงพ่อจะแนะนำให้เขาใช้อย่างนี้ต่อไปหรือว่าอันใดดีนะครับ
0: อาจารย์คนมันรู้เทขยะเนาะอะไรก็คงมาเทเซนี่เนี่ยเทเซนี่นะอาตมาให้บอกให้พูดกับเจ้าของไม่ได้บอกว่าให้เชื่อเจ้าของนะให้พูดกับเจ้าของพูดเดี๋ยวก็ทิ้งไปพูดเดี๋ยวก็ทิ้งทำอย่างนี้พูดเดี๋ยวก็ทิ้งไปเดี๋ยวไปนั่งดูเดี๋ยวมันเสนอกันนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ดูแล้วทิ้งมันไปเดี๋ยวมันเสนออันนั้นเป็นก็ทิ้งมันไปอาตมามันได้สอนให้เชื่อเจ้าของนะให้พูดกับเจ้าของอย่างนั้นพูดแล้วก็เรียกว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่เดี๋ยวก็ทิ้งมันไปอันนี้มันก็ไม่แน่แต่ก็ทิ้งมันไปจนกว่าที่มันหมดปัญหาที่จะทิ้งก็หมดเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าจะมาเชื่อเจ้าของนะมาให้เชื่อเจ้าของเจ้าของก็ไม่มีอ่ะไม่มีเจ้าของ คนนี้ไม่มีเจ้าของนี่ถ้าคนมีเจ้าของมันก็ลำบากเท่านั้นเนี่ยพูดไปถึงที่สุดจนไม่มีเจ้าของนั่นเองเข้าใจไหมเอาอย่างนั้นแหละ
1: แค่รู้สึกพอสมควร
0: พอสมควรนะเนาะอย่างนั้นก็พอสมควรเราบอกเขาแค่นี้วันอีกต่อไปวันใหม่นี้โยมที่ยังสงสัยเอาวันใหม่นะให้เห็นเช่นนี้ก็จะเห็นความสุขนั้นเป็นเรื่องไม่แน่นอนเมื่อเห็นของไม่แน่นอนเช่นนั้นเราก็ต้องไม่เข้าไปจับอย่างเต็มที่เราไม่ยึดอย่างเต็มที่มันคือยึดมาดูแต่กูวางไม่ใช่ยึดไม่วางอย่างนี้เห็นความสุขอย่างนี้เป็นคนละครึ่งไอ้ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนดีครึ่งหนึ่งเป็นส่วนชั่วถ้าเรารู้จักประมาณไอ้ความสุขนี่เราก็เห็นโทษมันเหมือนกันให้พิจารณาอย่างนี้นี่สุขก็พิจารณาสุขไปอีกเป็นสัจธรรมแล้วเห็นโทษของความสุขอีกอันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้หลงทางอันนี้ก็จำไว้อันหนึ่งอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งสำหรับที่ให้ผู้ปฏิบัติเราพิจารณาเข้าไปง่ายๆอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เห็นเรื่องของโลกว่ามันไม่เที่ยงนี่มันไม่เที่ยงอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงอันนั้นมันก็เป็นทุกข์อันนี้มันก็เป็นทุกข์จิตใจเราก็เห็นนี่คำกถาเลยว่าจิตใจของเราก็ออกเบื่อแล้วเบื่อรูปก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็เป็นอย่างนั้นกลิ่นก็เป็นอย่างนั้นรสก็เป็นอย่างนั้นความรักก็เป็นเพราะนั้นความเกลียดก็เป็นอย่างนั้นเบื่อไม่อยากไปยึดไม่ไม่อยากไปยึดมั่นถือมั่นแล้วในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลจะฟังแต่เนี่ยเข้ามาทำใจออกออกจากอุปทานนั้นมายืนอยู่ตรงนี้ให้สบายมองดูเฉยๆไม่ก็ไปยึดมั่นถือมั่นนั่นก็ถึงความสงบของการปฏิบัติเท่านั้นไม่อยากเกิดมาอีกแล้วมันยุ่งนี่กรรมคาถาออกไม่อยากจะยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เกิดมีความสงบขึ้นมานะที่ไม่มีความสงบที่เรามานั่งกรรมฐานกันนี่มันวุ่นในใจเพราะอะไรสิ่งทั้งหลายที่เราทำไว้แล้วมันเป็นกฎอันหนึ่งซึ่งมันมาตามทันของพวกท่านทั้งหลายหรือใครทั้งหลายทุกคนที่กฎนี้ได้ทำไปแล้วทำอันนี้ไว้อันนั้นเราจะเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นมาสิ่งที่คุณญาติโยมทั้งหลายที่มานั่งกรรมฐานในมีความสงบนี้ก็เรียกว่าผลมันทั้งนั้นเหตุที่มันมีมาแล้วมันถึงเกิดความวุ่นอย่างนั้นบางคนก็สงสัยใหม่ปัญหาเยอะเหลือเกินนะถ้าหากไปศีรษะเนี่ยถ้าไปทุบดูเห็นจะมีแต่ปัญหาทั้งนั้นมีแต่ความสงสัยทั้งนั้นนะมีเพราะอะไรอันนี้เราสร้างไว้แล้วในอดีตนั้นสร้างอย่างนั้นมันจะเกิดอย่างนี้สร้างอย่างนี้จะเกิดอย่างนั้นต่อตายกันมาถึงเป็นเหตุที่ให้เราไม่สบายใจเดี๋ยวนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นมาบัดนี้เรามาฟังธรรมวันนี้ให้รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรทำเหตุให้ยุ่งมันก็ยุ่งไม่ยุ่งเวลานี้ก็ยุ่งเวลาหน้าไม่ยุ่งวันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ยุ่งชาตินี้ก็ชาติต่อไปตรงนี้ผมยุ่งอย่างนั้นอันนี้ท่านเรียกว่ากรรมก็ได้นี่ฉะนั้นวันนี้ก็ให้โยมพากันรู้จักพิจารณาแล้วก็ให้เนี่ยให้อภัยด้วยนะวันนี้พูดมากก็ได้แต่วันนี้นะพูดมากก็เพราะว่ารักโดยธรรมะแต่อาตมาก็มาอเมริกานี่ไม่เคยมานะมาเราจะปล่อยของดีมาให้โยมทุกคนเนี่ยให้ไปพิจารณาดูนะถ้าว่ามันผิดอย่ามาโทษอาตมานะโทษพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้อาตมาเทศอย่างนี เทศยาวไปล่ามแปลก็เย็นดีเลยฉลาดขึ้นนะถ้ายิงนกเห็นจะถูกทุกตัววันนี้เนาะถ้ายิงนกปุ่งเห็นจะถูกทุกตัวเมื่อวันถูกไหมแต่แหละอย่างพระจะมาถามถึงแค่นี้เท่ากับตอนนี้ไปก็เป็นโอกาสพวกญาติโยมในปฏิญญาโดยตนเองนะให้รู้จักดีชั่วให้รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรเห็นของที่ไม่ดีมันทำกลุ่มแต่เราพยายามเคลียร์มันออกเคลียร์ใหม่คนเห็นก็ได้เคลียร์คนเดียวก็ได้เคลียร์นะให้มันเบานะอาตมามันเป็นพระอยากจะพูดตรงไปตรงมาพูดไม่รู้เรื่องไม่อยากจะพูดเลยก็พูดให้มันรู้เรื่องเลยนะใครจะเอาก็เอากันใครไม่จะเอาก็เลิกกันนะสบายดีนะ ทำกรรมฐานทำเหมือนระฆังนี่ระฆังมันตั้งไปเฉยดูมันเสียงมันมีนะสงบเสียงเมื่อมีเหตุเกิดมากระทบขึ้นนะเสียงมันเกิดขึ้นมาถ้าเอาตั้งไปเฉยๆรู้มันไม่มีเสียงนั่นนักปฏิบัติเป็นการเนี่ยเป็นคนมักน้อยอย่างนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาเหตุขึ้นมาแก้ปุ๊บทันท่วงทีเลยชนะโดยปัญญาของเราถ้าอยู่ธรรมราเฉยๆอย่างเหมือนไม่มีเสียงให้ทำอย่างนี้เมื่อถูกปัญหาเมื่ออะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นจะมีเสียงขึ้นมามีปัญญาปุ๊บอย่างนั้นแก้ปัญหาก็ยุบตัวเข้าไปเหมือนระฆังเมื่อหยุดดีแล้วก็หมดเสียงตั้งไว้เฉยๆทำอย่างนี
2: ้กลับนั้นต้องมีถึงกลับคนนั้นไม่ได้ไปที่ไหนเลยไม่ได้ไปวุ่นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เลยเป็นวิปีชิดช้าจะเอาอะไรก็เป็นคนที่ไม่แน่นอนนะในภาษาเมืองไทยจับปลาสองมือหมดแล้วไม่ได้ทำงานแล้วมีปลาสองมือจะทำงานในไหนทำมีแต่ปลาต้องตัวเท่านั้นไม่ได้ไหมเนี่ยปลามากๆก็ไม่ได้ในแต่ปลาสองมือเท่านั้นจับตรงนี้พอดีนี่ท่านเด็กจับปลาสองมือนะขาดงานหมดอันนี้คนการแกว่าให้มีปัญญานะอาจารย์มากก็ดีแกคนที่มีปัญญาอาจจะไปชิมมันนั่นแต่ไปชิมมันนี่ไปชิมเยอะก็เป็นบางอ่ะใช่ไหมบางอยู่มันบัดประโคมันนะมันลองชิมชิมชิมชิมชิมชิมชิมชิมมันไปชิมตัวนั้นไปชิมตัวนี้อยู่งั้นเนี่ยสงสัยไม่แน่ใจจะเอากระเซ็นนี่ไว้แน่ใจเอาเทระบาดไม่แน่ใจเอาที่เบียดไม่แน่ใจไอ้ได้ตายอยู่ที่สงสัยไม่ได้ไปที่ไหนเนี่ยอย่างคนจะไปตรงนั้นก่อนวันจะไปวันนี้พรุ่งนี้ทั้งไปถึงพรุ่งนี้หรือนี้ทั้งไปถึงพรุ่งนี้ไปวันนี้เนี่ยคิดถึงวันนี้ก่อนไปคนมันตายมันไปที่ไหนนี่หนักตรงแต่หน้ามุ่งการปฏิบัติเราปฏิบัติให้มันเนี่ยแต่ทำไมห้ามบอกใครจะมาสอนเราให้รับฟังไม่เข้าใจว่าเรานี่ถูกแล้วไม่เข้าใจอย่างนั้นเราต้องรู้ว่าการปฏิบัตินี้มุ่งอะไรทำอย่างไรถึงทางตรงไม่ให้รู้จักอย่างนี้ตอนนี้ก่อนแล้วไม่หลงการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยไม่หลงผิดใครจะมาพูดอะไรก็ไม่หลงรู้ผิดไม่หลงผิดกับใครทั้งนั้นรู้ทางแล้วอย่างที่เราจับนี่ว่าร้อนแต่โอ้อันนี้มันเย็นเนี่ยนะเราก็รู้จักว่าเย็นเขาว่าไปที่เรามันร้อนของมันร้อนเขาว่ามันเย็นเย็นเย็นไม่รู้ว่าไปเนี่ยเราหัวใจสบายแล้วมันร้อนนี่จะทำไงอย่างนี้ให้รู้อย่างนี้ถ้าก็หมดปัญหาแล้วปัญหาแค่นั้นปัญหามันจะจบปัญหานี้ต้องเป็นอย่างนี้คือไม่รู้ความจริงมันหมดปัญหาไม่ได้คือคุณนั้นว่าการแต่งหนังสือการเขียนหนังสือก็ไม่ควรทุรนทุรายนะคือมุ่งที่จะต้องปฏิบัติไปเท่านั้นแหละแต่อีกคนหนึ่งว่าเอออย่างนั้นใครมันจะมีใครมุ่งกี่คนล่ะแล้วก็คนเขียนหนังสือกระจายไปโน่นก็ดูดีกว่าถูกทั้งสองคนนะเนี่ยคนที่เขียนหนังสือที่ถูกต้องไอ้คนนั้นก็ถูกไอ้คนที่มุ่งปฏิบัติวันนี้ก็ถูกแต่ว่าให้ทำตามหน้าที่คนแล้วซะไอ้คนที่เขียนหนังสือก็เขียนไปอย่าไปมุ่งความเห็นคนนี้ไอ้ความเห็นคนนี้ก็อย่าไปมุ่งความเห็นคนนั้นก็ปล่อยไปได้นะถ้ามันถูกนะก็ไม่มีอะไรนี่มันก็ดีท่านมาทำเหมือนฉันก็ให้ทำเหมือนท่านไม่ได้ทำอะไรได้ตายอยู่นี่ไม่ได้ไปที่ไหนต้องรู้จักอย่างนี้เราก็เหมือนกันผ่านกันไปในที่สิ่งที่มันไม่เคยไปเรารู้จักของท่านอะไรควรนี่ควรเรารู้แล้วใครจะพูดใครจะทำก็ช่างเถอะเราก็รู้จักเขาทำอย่างนั้นไม่มีอะไรนี่ดักพุทธศาสนาไม่ดื่มตัวรู้ตามความจริงอย่างนี้ไม่หลงไหลไปทางไหนจะเป็นใครก็เหมือนกันต้องรู้จักอย่างนั้นปัญหานี้ถึงจะหมดไปอย่างนี้ก็ทำหนึ่งอย่างคนจะทำในกำลังทำมาทีสองทีก็กำลังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเห็นว่า เราเดินมาอย่างนี้ไม่ค่อยสบายใจมาถึงพอหยุดมันไปหยุดเฉยๆดูอะไรมันวุ่น นะให้หยุดทำไมไม่รู้จักมันเดือดร้อนนี่หยุดทำอะไรก็ไม่รู้เดือดปัญหาก็มากขึ้นมาวุ่นหยุดเฉยๆนี่ที่นี่ที่เราเทียบในฟังนี่เขาเรียกว่าที่ว่าหยุดก็พอให้ความนี้เนี่ยมันวายไปอย่าเข้ากันน้ำยังไงถ้าปิดพุบน้ำมันท่วมเขื่อนมันพังใช่ไหมจะต้องหาท่าน้ำออกไประบายนี่คือการฉันถ้าประยุทธ์เฉยๆไม่ได้ความมือพังหมดตายมันเรื่องทั้งแถวนี้แหละแต่เรารู้เรื่องของมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรพลาดปัญหานี่ก็มีแต่พอจะให้หมดปัญหาไม่หมดนะถ้าไม่รู้ตามความจริงปัญหาไม่หมดปัญหาที่จะหมดหมดด้วยตนเองอ่านหนังสือเด็กก็มาลงตรงนี้มาจุดตรงนี้ใครกับครูอาจารย์สอนเด็กก็มาจุดตรงนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นจะหายสงสัยเพราะการไปหาถามคนนี่ไม่มีเมื่อหายไปนั่งเปลี่ยนเด็กก็ตื่นอีกแล้วใช่ไหมเมื่อต่อมาเนี่ยตัดต้นมาต่อมาฟังอีกหนึ่งใช่ไหมอีกก็ดูรอบหนึ่งเอาเกิดขึ้นมาอีกแล้วตัดอีกแล้วเดี๋ยวเกยเราจะเกิดว่าดันมันขึ้นแล้วเสร็จตรงนี้นี
3: ่ทำไมมันเกิดขึ้นมาอีก
4: ครับไม่ได้จะเอาไปแท้แต่มาจากไหน
2: ปัญญาความจริงนั่นแหละยอมมันนั่นแหละในเมืองอเมริกาเขาเอาเราจะเกิดมาจากไหนแล้วก็หามาอย่างนั้นหามาเอาธรรมะให้ดีมาทำจะเกิดเตอร์มันดินี่ที่เราสนใจฉลาดกันมาต้องทำปัญญาวุฒปัญญาวุฒิอาวุธคือปัญญาธรรมาวุฒิอาวุธคือธรรมะนั่นเนี่ยเป็นอาวุธใดเหมือนกันนี่ไม่รู้ไปหาเราจะเกิดที่ไหนจนปัญญาไม่มีธรรมาวุฒิอาวุธ
4: อาวุธก็บางทีคลายจากข้องด้วย
2: ไม่คือก็เป็นบ้าอาวุธธรรมะมันฆ่าตัวเองน่ะดีถ้าตัวเองในมันดีอันนี้มันมีตัวมีตนอยู่เนี่ยมันลำบากถ้าตัวตนได้ก็เป็นอนัตตาฉะนั้นเนี่ยเป็นธรรมาวุธเนี่ยธรรมะอะไรท่านจะให้เอาชนะตัวเองไม่ชนะคนอื่นถ้าชนะตัวเองแล้วคนอื่นก็ชนะไปทั้งหมดในโลกเนี่ยว่าธรรมาวุธเนี่ยฆ่าตัวเองถ้ามันมีตัวมีตนอยู่มันก็ร้องไห้อยู่อย่างนี้นะสงสัยตลอดเวลานี่ปีนี่ก็สงสัยไม่หมดปีหน้าก็สงสัยยังงี้ไม่หมดเพราะมันมีตัวมีตนนี่ถ้าพิจารณามันหมดตัวหมดตนแล้วมันก็เป็นธรรมวุฒิชนะตัวเองทำไมฟังตอบปัญหาไม่ชอบหัวทำไมเว้นอย่างนี้สงสัยอาตมาพูดทำไมชอบหัวล้อมันถึงได้ยังไงมันแทงหัวใจอะ
5: อริโตอนเมตังสเมตาปะทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตุสะเกกะเมจรูเปกิริสิกรตเตจันตลิเกเวมานิทิเปรเตจกะเมตรุวนาคหะเนเคหะวะตุมหิเกเตอุมาจายันตุเทวะจลาตลาวิสเมยะคะกะปะทันตาติทันตาสันติเกยังหุนิวรวะจนังสัตวเมสุนันตุธัมมสาวนกาโลอะยะ

0: ทิปิโสภะคะวะ
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทโธอนุ

ตุตวจนังยนกายมเจสันเตนะสุมวิตินาจิตวามุนิ

0: กามามะ
1: กามามะ
2: กามามะ
3: มาเต
0: ตาตาประกันรูปแก่เลยอาตมาขอพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายซึ่งมาขอกมาโทษในวันนี้เพราะว่าที่อาตมามาพักพาอาศัยอยู่นี้อาศัยบารมีของญาติโยมทั้งหลายนั้นทั้งอาตมาด้วยก็ดีทั้งญาติโยมด้วยก็ดีบางทีประเพณีไม่ถูกโดยประการใดนั้นมีความผิดพลาดแต่ประการใดโดยที่ว่าใจไม่ค่อยสบายเพราะการมาอยู่รวมกันหลายคนนั้นญาติโยมทั้งหลายจึงมาขอขมาโทษให้อาตมานั่นให้อดโทษไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นกรรมมิฉะนั้นขอพวกท่านทั้งหลายที่พระสงฆ์ที่มาอาศัยอยู่นี้เมื่อพูดไปก็ทำไปทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีที่ผิดพลาดประมาทโดยประการใดนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจงอโหสิกรรมนำเสียซึ่งโทษอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมซึ่งกันและกันทั้งญาติโยมทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีทั้งหมดนั้นก็ให้ทำอย่างนั้นเมื่อหากว่ามันอยู่รวมกันหลายคนอาจจะมีความผิดพลาดทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีขอญาติโยมทั้งหลายทุกคนจงให้อโหสิกรรมให้ขออภัยซึ่งกันและกันทุกคนเพราะว่าวันนี้ถึงเวลาที่จะจากกันไปเสียแล้วที่พระท่านก็ให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นพุทธบริษัทอันเดียวกันแล้ว จงกลับบ้านด้วยความสงบด้วยความสบายด้วยความสะอาดสิ่งอันใดที่มันเป็นของสกปรกก็เอาทิ้งไปนี้อย่าเอาไปด้วย ทุกคนให้เข้าใจว่าอาตมามาแนะนำคำสอนให้เป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันคือให้เป็นลูกพระพุทธเจ้าทุกคนฉะนั้นเมื่อมีโอกาสวันข้างหน้าต่อไปแล้วก็จงตั้งอกตั้งใจมาทำกรรมฐานที่นี่ให้มันเจริญต่อไปการกระทำนี่เป็นเวลาประมาณสัก9วันการกระทำแล้วเสร็จลงแล้วต่อนี้ไปยังการรักษาออกจากนี่ไปยังการรักษาสร้างบ้านเสร็จแล้วแต่ยังการรักษาบ้านการมาเรียนมาทำกรรมฐานจบลงแล้วแต่ว่าการเอาไปประพฤติปฏิบัตินั้นยังอยู่มิฉะนั้นขอให้ญาติโยมทั้งหลายทำจิตใจให้สะอาดเหมือนกับการนึ่งสมานที่เขาถูกถลกหนังออกแล้วมันจะมีความรู้สึกอย่างไรจะไปหารับไปหาไอ้ดีภัยที่ไหนกลัวอีแรงกลัวอีกากลัวอันตรายต่างๆอย่างนั้นเนื้อสมันตัวนั้นจงหาความที่อยู่ที่ปลอดภัยเราต้องมีความสังวรสังวรด้วยกายวาจาใจอย่างนั้นทุกคนตรงนั้นบอกให้จับได้สายศีลทุกคนก็ได้นะจับพอสมควรก็ได้ตรงนั้นพอกันนั้นก็ได้ยกได้ไหมเออทางนั้นนี่ดูวางตรงนั้นนี่บอกอุบาสิกาวางตรงนั้นเลยตรงนั้นนี่วางตรงนั้นต่อติดต่อกันไปเลย
4: คร
0: ับ ประกันตั้งใจรับพรนี่ตั้งจิตใจตั้งสัตว์ในใจของเจ้าของทุกคนโดยปัจจัยอันนี้ให้บรรลุถึงพระนิพพานอยู่นะมันสบายจ้ะยะถาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสักรังเอวเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรสุยะธามณีโชติรสุยะธา

0: อายุงดาตวะบาลังวานังสุขันจาปฏิปันโตนิยตายุยัตตวะโหติรัจายัตตุปปัจจิติ
1: ภวะตุสัพพมังคลัง
0: รัตตันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสันทัสโสติภวันตุเตมาวะตุสัพพมังคลังรัตตันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสันทัสโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา

0: วันนี้คงจะได้จากกันนะโยมนะมีความรู้สึกยังไงไหม
1: สลบสงบว่างครับ
0: เออไอ้ตมาตอนดึกตื่นทำไมได้ยินเสียงนกมันร้องจิ้วเจ้าจิ้วเจ้าจิ้วเจ้าจิ้วเจ้าเหมือนกับนกเห็นใจเหมือนกันเอามาคุมขังไว้นี่9วันแม้มันจะระเบิดบึ้มใหญ่เลยนี่ให้ตั้งใจต่อไปทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้พยายามทำต่อไปดีให้มีความเจริญก้าวหน้านอกจากทำอย่างนี้ไม่มีอะไรจะช่วยให้มันสงบละโลกนี้เป็นอย่างนี้ญาติโยมทุกคนก็ให้อภัยกันทุกคนอย่าให้จิตเป็นอกุศลเนี่ยอยู่ในนี้ให้สถานที่นี้เป็นมงคลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติให้สำระอาสวะธรรมออกไปทีละน้อยละน้อยจนมันหมดต่อไปนี้ให้มีสติไปปฏิบัติอยู่บ้านให้มีสติมีความสุขเกิดขึ้นมาก็ให้ติดตามให้มันรู้จักความสุขอย่างแน่นอนเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ติดตามมันจนมันรู้จักความทุกข์อย่างแน่นอนมันถึงจะพ้นทุกข์มาแนะนำคำสอนญาติโยมให้ออกจากวัฏฏะสงสารแต่ให้เข้าใจว่าวัฏฏะสงสารกับพระนิพพานติดกันอยู่อย่างเงี้ยวัฏฏะสงสารอยู่ข้างนี้พระนิพพานอยู่ข้างนี้เราจะไปพระนิพพานจะต้องรู้จักวัฏฏะสงสารเมื่อรู้จักวัฏฏะสงสารจะไปพระนิพพานก็ได้นี่ฉะนั้นตรงให้พิจารณาว่ามีความสุขเกิดขึ้นมาก็พิจารณาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็พิจารณาแต่มันรู้จักสุขทุกข์ตามความเป็นจริงได้จะได้วางจะได้ไม่อยู่ในวัฏสงสารต่อไปการพัดพากจากการไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงไม่ให้มีความประมาทอาตมาก็ประพากโรก็จะได้จากไปเพราะมันเป็นอย่างนี้เองมันมาแล้วก็กลับแล้วก็มามันเป็นเรื่องอย่างนี้มิฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจงทำจิตให้มันตรงอย่าไปคิดถึงให้มันมากอย่าไม่คิดถึงอย่าไปคิดถึงอย่าไม่คิดถึงให้อยู่เสมอมันอยู่ที่สงบที่ไม่สงบมันไม่สงบหรอกไม่คิดถึงไม่คิดถึงเลยมันก็ไม่สงบคิดถึงมากมันก็ไม่สงบอย่าให้มันมีสุขอย่าให้มันมีทุกข์สุขอยู่ทางนี้ทุกข์เราอยู่ตรงนี้มันจึงไม่มีอะไรบีบใจเราตรงนี้แต่ทุกคนก็ให้แผ่เมตตาให้อาตมากับพระภาคโรให้เดินทางปลอดภัยเมื่อเดินทางปลอดภัยเมื่อวันหลังจะกลับมาเยี่ยมอีกก็ได้

0: สาธุสาธุ
1: ก็คงรับประทานอาหารกันถึงกลับหรือมั้ง
2: คร
1: ับนะเมื่อไม่ทานอาหารเนี่ยกลับเลยตรงนี
3: ้ตอนนี้ไปเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้ว
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสุริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานถึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
6: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก็เพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี
5: ้สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตะระเกตรายงาน
7: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณร้อยละ30และปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ20จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต๊อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
9: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
8: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมสุรินทร์ปราศโสภาภาครายงาน
7: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเปลี่ยนเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ. 2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอัน แมคฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบ
7: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนผานิชคาดนาครายงาน
7: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
11: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
7: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลได้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัท National ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัล พร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลลิเตอร์แล็กซี่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยโฮคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อ

ยนต์สาธารณะรอย.17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษ

0: และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ริญนัดต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนัดต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับนัดเตือนตนเอง
1: อันนามยังปปาจิตาปินาปัจเวก

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2690

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

าสวยงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสภณวชิรกิจวัดป่าสวยงามอำเภอสวยงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกัจจังธัมโมโสตัพโพติต่อไปขอญาติโยม ตั้งจิตตั้งใจนะวันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะแต่ซึ่งปีนี้เราก็เจอวิกฤตโควิดญาติโยมหลายที่หลายแห่งก็เลยไม่สามารถที่จะมาจำศีลอุโบสถได้เพราะว่าตอนนี้เขาก็ไม่มารวมกันมากๆ หลายท่านหลายคนก็ได้ขอปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะก็ฟังสถานเจยุไปด้วยปฏิบัติไปด้วยนั่นนี่ก็เราก็ต้องยอมรับตามสถานการณ์ความเป็นจริงนะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดแต่ซึ่งตอนนี้ก็ ยังระบาดไปทั่วอยู่นะตอนนี้ก็เริ่มนะร่วมด้วยช่วยกันนะหลายที่หลายแห่งนะเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาก็ได้คุยกับทางท่านอำเภอไสงามนะท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายปกตินะคือไม่หนักเหมือนช่วงแรกๆนะตอนนี้ก็นะหายไปก็หลายคนนะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ไม่หนักเท่าไหร่นะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะสำหรับอำเภอไสงามของเรานะเพราะฉะนั้นก็ส่วนมากก็มาจากทางกรุงเทพอันนี้แหละมันเป็นเรื่อง ปกตินะของโลกนี้นะมันเหมือนกับมีคงเป็นคงกรรมคงเกวียนนะจะเป็นร้อยปีนะร้อยปีหนึ่งครั้งนะเป็นวัฏจักรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ใครจะเกิดในยุคไหนอย่างไรฉะนั้นอันนี้หากว่าคนเรามีบุญมีบารมีนะเคยสร้างคุณงามความดีมาแล้วนะถึงจะเจอสภาวะที่วิกฤตยังไงก็นะหลุดพ้นผ่านพ้นไปด้วยดีนะฉะนั้นนั่นนี่ท่านบอกว่าถ้าเรามีศีลนะมีศีลมีทานมีภาวนาแล้ว ถ้าไม่เจอวิบากกรรมจริงๆคราวนี้ท่านบอกว่ายังไงก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะแต่ฉะนั้นนั่นนี่แล้วก็จึงถือว่าเราก็มาประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญนะเพราะว่าศีลจะทำให้เรายืนท่านก็บอกแล้วว่า คนชอบฆ่าสัตว์คนชอบเบียดเบียนสัตว์ก็จะทำให้อายุสั้นโรคภัยเบียดเบียนนะเพราะฉะนั้นเราก็ดูบางคนตายตั้งตัวอยู่ในท้องแล้วบางคนก็ไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตายนะพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งแทงตลอดจนชัดเจนไม่มีอะไรที่ปิดบังท่านได้เป็นโลกวิทูลผู้รู้แจ้งโลกทั้งโลกนี้โลกหน้าโลกอดีตโลกอนาคตท่านรู้แจ้งหมดทุกอย่างได้ทุกอย่างแต่เท่าที่ได้ศึกษาคำสอนของท่านแล้ว อันนี้ท่านรู้เป็นโลกวิทูลเป็นผู้รู้แจ้งโลกและเป็นสารถีและเป็นผู้ที่นำพาและบุคคลให้เป็นอริยบุคคลจากคนเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นอริยบุคคลถ้าเราปฏิบัติตามท่านคำว่าตามตัวนี้ก็คือตามคำสั่งและคำสอนคำสั่งก็คือศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นี่แหละถ้าไปตามศีลและศีลคือคำสั่งพระธรรมคือคำสอนรวมเรียกว่าศาสนานะฉะนั้นศาสนาแปลว่าคำสั่งและคำสอนศาสนาพุทธเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาคริสต์ก็เป็นคำสั่งสอนของพระเยซูนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่คำสั่งศาสนาคือคำสั่งและคำสอนฉะนั้นพระเจ้าท่านสั่งเอาไว้ว่านะให้รับบาปอย่าไปฆ่ากันอย่าไปลักไปขโมยกันอย่าไปผิดในกามอย่าไปโกหกอย่าไปกินเหล้าเมาสุรานี่ท่านสั่งว่าอันนั้นเป็นทางแห่งอบายภูมิแต่เป็นทางแห่งอบายภูมินะคือจะตกนรกหมกไหม้นะคำว่าหมกไหม้เนี่ยมันหมกแล้วก็ไหม้เนี่ยมันทรมานมาก จะเป็นคำพูดที่มันยากที่จะเปรียบเทียบแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเป็นหมกแล้วก็ไหม้นะถ้าหมกเนี่ยมันร้อนอยู่ตลอดนะแต่เราก็ไม่อันนี้ก็คือนรกเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะฉะนั้นอันนี้แหละนะท่านก็
รู้แจ้งแทงตลอดก็พยายามมาสอนนะก็เลยให้เดินทางตามศีลนะสมาธินะปัญญานะฉะนั้นเรามายกระดับของเราขึ้นก็จากศีล5เป็นศีล8นะเป็นศีล8นะเป็นศีลพรหมจรรย์นะนี่อาจจะแม้เพียงราตรีเดียวอาจจะบรรลุทำได้นะการมาถือศีล8แม้เพียงราตรีเดียวแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็จะทำให้นะบรรลุทำได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้นะบางคนก็ไม่รู้นะก็เหมือนกับครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งคือไม่รู้นะพ่อแม่ก็จับแต่งงานคือจับแต่งงานนะพอจริงๆก็ไม่อยากแต่งก็ไม่รู้ว่าแต่งงานคืออะไรทำแบบไหนก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวคนสมัยก่อนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะจับแต่งงานแล้วก็ได้มาฟังธรรมนะพอฟังธรรมแล้วก็เห็นทุกข์ในการครองเรือนในการครองเรือนนี่มันเป็นทุกข์นะมีลูกต้องเลี้ยงลูกมีร้านเลี้ยงร้านมีคือมองเห็นนะตอนนั้นก็เลยขอสามีนะขอสามีอยากจะบวชเป็นภิกษุณีนะอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกจนที่สุดสามีก็เลยให้มาบวชพอมาบวชแล้วนี่ก็นะเกิดท้องนะท้องมาแล้วก็โตขึ้นตอนนั้นไปบวชในสำนักของพระเทวทัตแต่พวกแม่ชีทั้งหลายพอรู้เข้าพระเทวทัตรู้เข้าก็ขับไล่หนีนะจนที่สุดก็เลย นะหนีมาที่สำนักของพระพุทธเจ้า หนีมาที่สำนักของพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยพระเจ้าท่านรู้นะรู้ในอุปนิสัยก็เลยนางวิสาขานะเป็นคนพิสูจน์เป็นคนสอบอะไรทั้งหลายทั้งหมดนางวิสาขาก็ดูคนสมัยก่อนเขาเก่งมากนะเขาจับดูมือจับดูนิ้วดูนอนดูนี่เขาก็รู้เลยว่าท้องมากี่เดือนแล้วคือมาได้ท้องตอนนะเป็นนางภิกษุณีนะนางท้องมาก่อนเดี๋ยวจะกลับไปก็คงจะลำบากสุดท้ายก็เลยพระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็เลยรับที่เป็นพ่อบุญธรรมของลูกให้แต่ทุกคนก็รับรู้กันต่อมาก็คลอดออกมาแล้วก็คิดถึงแต่ลูกเราคิดถึงแต่ลูกพระเจ้าเสด็จทุกศนก็นำไปเลี้ยงไว้จนอายุ12ปีก็เลยมาบวชนำมาบวชเสร็จแล้วก็ปฏิบัติจนได้เป็นพระหลานนำมาเป็นพระหลานแล้วก็แต่แม่ก็คิดถึงคือ12ปีไม่เคยเจอกันนะก็อยากจะเจอหน้าลูกแต่ลูกก็รู้นะรู้ว่าแม่นั้นอะไรอวรมีความรักความผูกพันเลยไม่ได้บรรลุสักทีหนึ่งก็สงสารแม่ว่าทำอย่างไรเราจะทำแม่ของเรานั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะพอไปถึงนะสมณเณรก็เลยนะแม่ไปถึงก็ดีใจนะนั่นดีใจเป็นหน้าลูกนะนะสมณเณรก็รู้ก็เลยตวาดว่าโอ้ยนะบวชมาตั้งนานตั้ง10กว่าปีแล้วยังไม่รู้เรื่องรู้ราวยังไม่ได้บรรลุไปไหนยังไม่ได้ทำอะไรแต่ทำไมแย่อย่างนี้อะไรคือพูดเหมือนกับให้แม่นะโกรธแม่ก็โกรธนะโอ้โหเรารักเขามากนะรักลูกอยากจะเห็นหน้าลูกคอยมา12ปีทำไมมาเจอแบบนี้นะพอเจอเดี๋ยวก็สุดท้ายก็เลยตัดใจว่าที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะความรักพระเจ้าบอกที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์เออมันจริงนะก็เลยพิจารณาจนที่สุดก็เลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะเราลูกแล้วเราก็เลยเข้าใจโอ้นะเราติดอยู่ตรงนี้เองแต่ติดอยู่ตรงนี้เราจึงไม่สามารถบรรลุธรรมได้ถ้าก็เลยไปกราบลูกนะถ้าไปกราบลูกนะฉะนั้นอันนี้แล้วก็จึงถือว่าคือบางสิ่งบางอย่างนั้น คนเราก็มีวิบากกรรมของแต่ละคนที่ได้ามาร่วมกันแต่เพราะฉะนั้นอันนี้แล้วก็จึงถือว่าโลกนี้เขาก็มีกฎแห่งกรรมนะถ้ากฎแห่งกรรมตัดสินนะใครทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับผลของกรรมนั้นไม่ช้าก็เร็วแต่บางคนเราทำไมเขาทำไม่ดีเขาทำถึงได้รับสิ่งที่ดีอะไรเขาเคยทำความดีมาก่อนกรรมดีกำลังให้ผลเขาอยู่นั่นคือกรรมดีส่งผลให้อยู่ทั้งหมดกรรมดีเมื่อไหร่กรรมชั่วก็จะตามมาฉะนั้นไม่สามารถที่จะลบล้างกันได้บุญกับบาปส่งข้อเข้ากันไม่ได้ที่เวลาคนตายเขาสวดสังฆโห
อสังฆโหสังฆิเตนะสังฆิทังการสงเคราะห์บุญกับบาปสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้ส่วนที่ทำบุญก็คือบุญส่วนที่ทำบาปก็คือบาปต้องได้รับทั้งสองอย่างที่เราส่วนว่าเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปดังนั้นนี่แหละคือมันได้รับทั้งสองอย่างทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีดังเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละพระเจ้าของเราเป็นโลกวิถีผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ที่จะ นำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์แต่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานนั่นเองดังเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละก็จึงถือว่าถ้าเราก็มีความศรัทธาความเชื่อประสาทความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาคือคำสั่งและคำสอนของท่านฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยคือวิริยะก็คือความเพียรเรียกว่าศรัทธาสติศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้ามีศรัทธาด้วยมีความเพียรด้วยมีสติด้วยมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยแต่ถึงจะเป็นพละหรือกำลังที่จะทำให้เรานั้นปฏิบัติธรรมได้ประสบความสำเร็จถ้ามีศรัทธาอย่างเดียวก็อาจจะงมงายถ้างมงายบางทีมีความศรัทธาโอ้ยงมงายในคิดว่า พระพุทธเจ้านั้นจะดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้จริงๆแล้วไม่ใช่ในหลักพุทธศาสนาของเรานั้นน่ะเป็นศาสนาของผู้ใหญ่ไม่ใช่ศาสนาของเด็กน้อยนะในพระฝรั่งท่านพูดนะแต่ท่านไปแสดงธรรมที่วัดหนองบ่อพงท่านบอกว่าศาสนาของพุทธเราเป็นศาสนาของผู้ใหญ่ไม่ใช่ศาสนาของเด็กน้อยคืออยากได้ต้องทำเอาแต่อยากได้มรรคได้ผลต้องปฏิบัติเราไม่ใช่ไปอ้อนวอนขอร้องแต่เพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงเป็นศาสนาที่เราต้องปฏิบัติเราต้องปฏิบัติเราเองถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีฉะนั้นศรัทธานะถ้าไม่มีปัญญาก็จะงมงายถ้างมงายก็เชื่อนะมันกับคนอินเดียส่วนมากก็พระเจ้าเห็นแล้วว่างมงายนะเงินสิงคารามนพแต่พ่อสั่งไว้ให้กราบทิศทั้ง6แล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองก็กราบตื่นเช้าขึ้นมาจะกราบทิศทั้ง6พระเจ้าเห็นว่าเธอกราบอะไรเธอทำอะไรก็บอกว่าพ่อสั่งไว้เพราะว่ากราบทิศทั้ง6แล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าก็บอกว่าเธอพ่อเธอสั่งไว้ไม่ผิดหรอกแต่เธอยังเข้าใจผิดอยู่เธอรู้ไหมว่าทิศทั้ง6คืออะไรบ้างคือไม่รู้นะพระเจ้าเลยบอกว่าทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดานะทิศที่1ก็คือบิดามารดานะการเป็นพ่อนั้นมีหน้าที่อะไรเป็นลูกมีหน้าที่อะไรเราถึงจะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองพ่อแม่มีหน้าที่อะไรและลูกมีหน้าที่อะไรศิษย์กับอาจารย์อาทิตย์ที่2คือศิษย์กับอาจารย์อาทิตย์ที่3คือสามีภรรยาอาทิตย์ที่4ก็คือเพื่อนอาทิตย์ที่5เท่านั้นรวมแล้วอาทิตย์ที่6ก็คือนักบวชกับชาวบ้านซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้ง6นี้นะฉะนั้นต้องรู้ทำรู้หน้าที่ชีวิตจึงจะสมบูรณ์ถ้าไม่รู้หน้าที่ต่างคนก็ทำหน้าที่ไม่ถูกต้องมันก็วุ่นวายนะมันวุ่นวายนะมันวุ่นวายขัดข้องนะลูกกับพ่อแม่ก็นะเดี๋ยวนี้ก็เปล่าบางศิษย์กับอาจารย์สามีกับภรรยาเพื่อนเจ้านายลูกน้องนักบวชชาวบ้านตอนนี้ก็คือนะคือทุกคนนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าก็เลยแสดงให้กับสิงคารามนพได้ฟังก็เกิดความปลื้มปิติก็เลยเข้าใจเออนะที่พ่อเราสั่งไว้นั้นนะคืออะไรนะถ้าตอนเมื่อก่อนก็ถึงว่ากราบมาทุกอย่างมันก็ยังไม่พบกับความสุขฉะนั้นจริงที่แล้วทุกสิ่งอย่างนั้นแต่ความศักดิ์สิทธิ์ก็คือการปฏิบัตินี่เองนะเราอยากได้อะไรเราเขาปฏิบัติเราก็ต้องบอกเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ในทางการปฏิบัตินี้จึงเป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะเป็นได้แต่ก็ต้องใช้เวลาในการสั่งสมบ่มบารมีนะฉะนั้นเราอยากจะเป็นคนใจเย็นแล้วก็ฝึกให้เป็นคนใจเย็นเราอยากได้อะไรเราจะฝึกอยากเป็นแบบไหนเราก็มาฝึกตนเองฉะนั้นการปฏิบัติคือการมาปฏิวัติจิตของเรา
ราอยากจะได้จิตใจแบบไหนอะไรที่มันไม่ดีตรงไหนเราอยากจะละอยากจะเลิกอันนี้เราก็มาพิจารณาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่แก้ไขตัวเองนะอันนี้ก็เหมือนกับเราไม่ถอนก็คือเราไม่ถอนเหมือนกับหลวงปู่ชาท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกับกลอยแล้วกลอยเนี่ยมันก็มีรสเรียกว่ามันมีพิษอยู่เหมือนกันนะถ้ามากินเลยไม่ได้มันเมาแต่ก็มีวิธีนะถ้ามีวิธีที่จะทำให้กลอยนั้นหมดถ้าไม่เมาก็ต้องเอามาแช่น้ำเอามาหมักมาตากแดดแล้วก็ทำมันนึ่งทำมะพร้าวใส่เลยใส่ท่านบอกว่ามันก็อร่อยเป็นของดีมีประโยชน์ฉะนั้นอันนี้เนี่ยทุกคนนั้นก็มีทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นให้เรารู้จักปฏิรูปตนเองนะเรามีอะไรไม่ดีเราอยากจะได้แบบไหนถ้าอะไรเราไม่อยากได้อันนี้เราก็มาปฏิวัติคือดูตัวเองนะแก้ไขตนเองแต่ส่วนมากแล้วนะคนเราถูกฝึกมาให้ดูคนอื่นอยากจะเอาชนะคนอื่นเห็นแก่ตัวมันก็เลยหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ทุกคนก็ถ้าไม่เสียสละ คือไม่เสียสละก็บอกว่าแต่หลวงปู่ชาหลวงปู่เจ้าท่านก็บอกว่าความรักคือการเสียสละนั่นคือการเสียสละเรียกว่าเมตตารักให้ปรารถนาผลเป็นสุขนั่นคือความมีเสียสละเพื่อส่วนรวมและเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างครอบครัวนะสามีภรรยาถ้าต่างคนต่างเสียสละเพื่อครอบครัวมันก็ไปได้แต่ต่างคนจะต่างเห็นแก่ตัวมันก็ไปไม่ได้นะทุกองค์กรนะตั้งแต่สถาบันเล็กๆสถาบันครอบครัวไปถึงสังคมประเทศชาติแต่ความรักคือความเสียสละดังนั้นคนเราก็บอกว่ารักจะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อคนนู้นเพื่อประชาชนเพื่ออะไรต่างๆถ้าคุณไม่เสียสละนะมันไม่มีทางนะคือไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นะฉะนั้นอันนี้แหละก็คือความรักถ้าว่าคือความเสียสละถ้าเรารักประเทศไทยก็เสียสละเพื่อประเทศไทยรักครอบครัวก็ต้องเสียสละเพื่อครอบครัวดัง ฉะนั้นก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกถ้าคนเราต่างคนต่างเสียสละซึ่งกันและกันดังฉะนั้นอย่างวัดนี้ก็เหมือนกันนะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมีคนมีความเสียสละเรามีความเสียสละทำเพื่อส่วนรวมนึกถึงส่วนรวมอันนี้ก็จะเป็นไปนะท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างวัดวาลามที่ใหญ่โตโมโหฬารนั้นเมื่อก่อนอาตมาคิดว่าในทำไมท่านไม่อยู่เฉยๆสบายๆนะทำไมต้องไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่พออยู่นานๆถึงรู้โอ้นะท่านทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะญาติโยมมาแล้วไม่มีที่พักไม่มีห้องน้ำไม่มีที่ปฏิบัติฉะนั้นอันนี้ก็ เลยต้องทำนะครับเพื่อส่วนรวมนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราในท่านก็คิดถึงส่วนรวมนะบางครั้งถ้ามีการท่านก็ต้องไปแก้ไขให้เหมือนกันในเรื่องของความศรัทธาอย่างตอนนั้นเกิดทะเลาะกันเรื่องน้ำนะทะเลาะกันเรื่องน้ำถึงกับแต่ละเมืองนั้นแย่งน้ำกันถึงกับยกทัพมาเพื่อจะชิงน้ำกันพระเจ้าเลยต้องไปห้ามว่าดูก่อนในระหว่างน้ำกับเลือดน้ำกับเลือดอันไหนสำคัญกว่ากันก็บอกว่าเลือดสำคัญกว่านะคือชีวิตสำคัญกว่าแล้วทำไมเราต้องมาฆ่ากันเพื่อแย่งน้ำทำไมไม่รู้จักแบ่งปันกันนะคือสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันนะเราจะแต่ประโยชน์ส่วนเดียวนั้นมันไม่จบไม่สิ้นหรอกแต่วันนี้ชนะวันพรุ่งนี้ก็อาจจะผู้นะชยังเวรังประสวติผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์เมื่อแพ้ก็ทุกข์ก็ต้องหาทางที่จะเอาคือเราชนะมันก็อยู่แค่นี้เองแต่บางครั้งท่านก็ต้องไปตัดสินนะไปตัดสินในเกี่ยวกับเรื่องของนะคือชาวบ้านที่ ไม่สามารถจะตัดสินได้แต่ท่านก็ไปตัดสินไปช่วยเพราะความศรัทธาพระพุทธเจ้าก็เลยทุกคนก็ด้วยเหตุและผลแล้วก็ฟังแล้วก็ยอมรับแล้วก็เลยตัดตกลงกันมันก็ได้นะที่แรกต่างคนต่างเจ้าต่างคนต่างจะอยากได้น้ำ
ความเห็นแก่ตัวโดยไม่คิดถึงคนอื่นบ้างสุดท้ายก็จะฆ่ากันแย่งน้ำกันแต่พอเข้าใจว่าเออนะถ้าเรารู้จักแบ่งปันกันอยู่ด้วยกันตายด้วยกันนะอะไรด้วยกันทุกแต่ทุกชีวิตเกิดมาเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันรักความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าเรารู้จักแบ่งปันกันมันก็อยู่ได้สุดท้ายก็อยู่ได้นะแบ่งปันกันช่วยเหลือกันนะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าทุกอย่างถ้ารู้จักแบ่งปันกันมันก็ได้นะอันนี้ก็เหมือนกับหลวงพ่อชยสาโรนะหลวงพ่อชยสาโรท่านเคยเทศแต่ท่านเคยเทศอันนี้อาตมาได้ยินนะคือฟังท่านเทศคือได้ข้อคิดนะตอนบวชใหม่ๆถ้าตอนนั้นท่านไปอยู่ที่อำเภอฝางไปเจอท่านอยู่ที่นั่นนั้นท่านก็เลยเทศบอกว่าเกี่ยวกับเรื่อง นรกสวรรค์ของคริสต์นะแต่ของคริสต์แต่ว่าสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันโลกมนุษย์ได้นะบอกคือนรกสวรรค์ของคริสต์เนี่ยท่านบอกว่าเวลาจะทานอาหารนรกนะเวลาจะทานอาหารเขาจะตีระฆังแล้วก็มีอาหารตั้งเต็มโต๊ะยาวอาหารอย่างดีนะเสร็จแล้วก็มีซ่อมกับช้อนเนี่ยด้ามมันยาว1เมตรด้ามยาว1เมตรพอถึงเวลาให้ทานคอปึ้งพอคอระฆังปึ้งเนี่ยต่างคนต่างกลัวไม่ได้กินนะแย่งกันตักนะนี่ด้ามมันยาวเกินตักใส่ปากไม่ถูกสุดท้ายก็หกหมดถ้าหกหมดก็เลยได้แค่นิดหน่อยๆก็เลยผอมโซนะถ้าผอมโซนะไปดูแล้วก็มีคนผอมโซทีนี้ไปดูสวรรค์ก็เหมือนกันนะเวลาจะทานก็มีโต๊ะยาวเหมือนกันแล้วก็มีอาหารเหมือนกันนะซ่อมช้อนก็ยาวด้ามยาว1เม็ดเหมือนกันแต่พอถึงเวลาทานอาหารปิ้งนะคนฝั่งนี้ก็ตักใส่ปากให้คนฝั่งนู้นคนฝั่งนู้นก็ตักใส่ปากคนฝั่งนี้ต่างคนต่างตักใส่ปากให้กันคือจะตักใส่ปากตัวมันตักไม่ได้ด้ามมันยาวนะแล้วเมื่อด้ามมันยาวก็เลยต้องคนฝั่งนี้ตักใส่ปากให้คนฝั่งนู้นคนนู้นตักให้คนนี้คนนี้ตักให้คนนั้นก็เลยอิ่มหนำสำราญอาหารก็เหลือคือไม่แย่งกันไม่เห็นแก่ตัวนะคือนรกที่เห็นแก่ตัวกลัวแต่จะไม่ได้กินนะจะตักใส่ปากคนเดียวสุดท้ายก็หกทิ้งหมดแต่คนบนสวรรค์นี่อ่ะคนนั้นตักใส่คนนู้นคนนี้ตักใส่คนนี้ถ้ามีความสุขเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอันนี้นะสวรรค์มันอยู่แค่นี้เองนรกกับสวรรค์นะมันไม่ได้อยู่ไกลนะคือไม่ได้อยู่ไกลอยู่แค่ว่าคนเรารู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแต่ช่วยเหลือกันคนนี้ช่วยคนนั้นคนนั้นช่วยคนนี้ดังนั้นก็เลยต้องมีนะหลายอย่างมีหมอมีตำรวจมีทหารนะแบ่งกันเป็นแผนกเพื่อจะช่วยกันนะคนนี้ตำรวจทหารก็ดูแลเรื่องความเรื่องโจรเรื่องขโมยนะเรื่องคนจะบุกรุกอธิปไตยนะนะหมอก็ดูแลเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อค้าก็ เอาสินค้าที่ต่างๆมาให้นะใครอยากจะได้นะคือทุกคนรู้จักหน้าที่ก็มีหน้าที่ก็พึ่งพาอาศัยกันก็อยู่ด้วยกันได้แต่ถ้ามีคนเห็นนกมีแต่คนเห็นแก่ตัวคนนี้ก็จะเอาผลประโยชน์คนนี้ก็จะเอาผลประโยชน์ต่างคนต่างเอาผลประโยชน์มันก็เลยวุ่นวายนะก็เลยวุ่นวายต่างคนต่างนะคือมันไม่สมดุลกันนะฉะนั้นจริงๆโลกนี้มันไม่มีอะไรมากมายถ้าคนเรารู้จักธรรมะรู้จักคำว่าชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่นั้นไม่มีอะไรมากมายถ้าเรารู้จักเกื้อกูลกันร่วมด้วยช่วยกันนะอย่างที่วัดเราเนี่ยเราก็เห็นว่าพลังของความสามัคคีนะทุกคนร่วมด้วยช่วยกันคนนี้คนหน่อยคนนั้นคนนี้สุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยนะเสร็จแล้วเราก็จะได้ แบ่งปันกันนะไปแบ่งปันกันแจกกันใครไม่มีใครตกทุกข์ได้ยากเราก็อยู่ด้วยกันได้นะถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดกลียุคถ้าเกิดกลียุคคนไม่มีมันเดียวทำมันก็ต้องพ้นที่แย่งชิงนะทุกอย่างว่าจะเกิดขึ้นแต่ถึงเกณฑ์ฆ่าราวีกันถ้าคนไม่มีมันหิวขึ้นมาแล้วอุ้ยมันคือความหิวนี่ไม่ใช่ธรรมดาแม้แต่แม่ก็ฆ่าได้นะของขน้อยฆ่าแม่นะประวัติมันก็มีอยู่แล้วดังนั้นพระเจ้าก็เลยสอนเรื่องการแบ่งปันคนเรารู้จักแบ่งปันกันอยู่ร่วมด้วยมันก็อยู่ร่วมกันได้นะฉะนั้นตัวในคนไทยแล้วก็ดีถือว่าน้ำท่วมไปช่วยกัน
แรงไปช่วยแล้วตอนนี้เจอโควิดหลายคนก็ได้แต่ลูกศิษย์หลายคนเขาก็ส่งไลน์มาให้บอกว่าวันนี้ไปแจก แต่ของที่นู่นที่นี่นะก็มีความรู้สึกยิ้มใจนะเพราะตัวเองก็คือมีนะทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำและน้ำดื่มแต่ทุกอย่างมันก็ธุรกิจไปได้ดีไม่ติดขัดแล้วก็เลยถือว่ายุคนี้ต้องช่วยกัน แล้วก็เลยแบ่งปันกันก็เอาข้าวทำอาหารไปแจกตรงนู้นบ้างจุดนู้นบ้างจุดนี้บ้างแล้วก็เพื่อให้อยู่ด้วยกันได้เราอยู่ร่วมกันได้นะฉะนั้นถ้าที่ว่าเราก็ถือว่าใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แต่ใช้พื้นที่เกิดประโยชน์ถ้าเราปล่อยรกร้างว่างไว้มันก็รกเราก็ต้องไปตัดหญ้านะไปตัดหญ้ากันตัดหญ้าก็ต้องมีน้ำมันมีเครื่องตัดมีนู่นมีนี่นะมันก็มีค่าใช้จ่ายตอนนี้เราก็ทำให้เกิดประโยชน์ก็หมายถึงว่าคนเลยร้อนมาร่วมด้วยช่วยกันคนนั้นให้ปุ๋ยบ้างคนนี้ให้รถมาช่วยปั่นบ้าง บางคนญาติโยมเราก็มีกำลังมาช่วยกันดำบ้างดูแลบ้างแต่ทุกอย่างก็ออกมาได้ดีนะก็ถือว่ามันก็เหมือนเป็นบุญนะก็เหมือนเป็นบุญดูไปมันก็เหมือนกับทำมา3ปีแล้วก็มันก็แปลกเหมือนกันว่าทำไมเพี้ยก็ไม่ควรนะหนูก็ไม่ควรทุกสิ่งอย่างก็ดีนะทั้งที่อื่นเขาบอกว่าทำไมฉีดยาเนี่ยมันไม่ได้นะหอมปฐุมนี้ไม่ได้นะแต่ที่วัดไม่ได้ฉีดถ้าเพียก็ไม่ควรหนูก็ไม่ควรและเจริญงอกงามแต่นี่ก็จริงถือว่าอันนี้แหละพลังจิตการที่เราจะทำบุญนั้นพวกสัตว์เขาก็รู้เหมือนกันเขาก็เว้นให้เหมือนกันนะ แต่ดูแล้วเขาก็เว้นให้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะก็ถือว่าทุกสิ่งอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วมันเป็นไปเองนะเป็นไปเองนะฉะนั้นอันนี้เรายิ่งฆ่าเขาก็ยิ่งมาแต่ยิ่งมียาฉีดมันก็ยิ่งเยอะนะครับแปลกเหมือนกันนะแต่เมื่อก่อนทำไมไม่เยอะขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ฉีดแล้วไม่ได้กินทุกที่ไม่ใช่เฉพาะนะข้าวนะจะมาไป ในบนเขาบนดอยเขาขายมะเขือเทศนะขายมะเขือเทศก็เลยไปถามว่าแต่มะเขือเทศได้ฉีดยาไหมนะเขาตอบว่าไม่ฉีดก็ไม่ได้กินนะทีนี้แต่เขาบอกถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้กินเขาก็ตอบตรงๆนะคนที่ขายนะเขาก็ตอบตรงๆถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้กินนะฉะนั้นนั่นเองก็ถือว่ามันว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อยู่เหมือนกันนะฉะนั้นนั่นเองเขาเรียกว่าบุญนะบุญอาจารย์พลังจิตของเราทุกคนก็ทำเพื่อเป็นนาบุญนะนะทุกคนอันนี้เราก็จะได้มันก็พิสูจน์ให้เห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างนะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จึงถือว่านะก็ทำเพื่อเราทำเพื่อประโยชน์เพื่อส่วนรวมตอนนี้ก็นะคือตอนนี้มะนาวที่วัดดกมากนะโยม ที่มะนาวดกมากถ้าใครอยากจะได้นะอันนี้อาตมานะคณะสงฆ์ก็อนุญาตนะอนุญาตนะเก็บได้คนละ1กิโลนะ นะถ้าบุญเสร็จแล้วอยากจะได้มะนาวนะก็ไปได้เลยนะตอนนี้ก็ถือว่าเหลือกินเหลือใช้นะแต่เหลือกินเหลือใช้ยังใครอยากจะได้มะนาวที่วัดก็เก็บไปได้นะแต่เพราะฉะนั้นก็แบ่งปันกันคนละ1กิโล1กิโลแต่เดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่และฉะนั้นใครอยากจะได้อันนี้อาตมาก็อนุญาตนะคืออนุญาตนะคณะสงฆ์อนุญาตให้ญาติโยมเอาไปใช้ประโยชน์ดีกว่าหล่นทิ้งนะถ้าไม่งั้นมันก็จะหล่นทิ้งเพราะพระสงฆ์ทางวัดก็ในเขาจะถวายมาบ้างนะที่วัดก็เยอะนะก็เลยตอนนี้ก็เหลือกินเหลือใช้นะท่านเขาแจกจ่ายนะใครไม่มีมะนาวนะหรือใครอยากจะได้มะนาวเอาไปใช้ก็นะตอนนี้ก็ข้างศาลาของเรานี่ก็นะทำบุญเสร็จแล้วก็ไปดูได้เลยนะเก็บไปใช้ได้นะเก็บไปใช้ได้เลยหรือญาติโยมที่อยู่ที่บ้านไม่มีก็นำมาเก็บได้นะนะคือมาเก็บได้นะเพราะฉะนั้นก็เอาไปใช้น่าดีกว่าว่าเราปลูกมาแล้วไม่ได้ปลูกไว้เพื่อประดับนะเราปลูกไว้เพื่อเกิดให้เกิดประโยชน์แต่ตอนนี้ก็จะใครมีกระชายอยากจะมาสร้างอะไรปลูกนะใต้ต้นมะนาวใต้ต้นไม้เนี่ยก็เพื่อที่จะได้นำไปใช้นะอันนี้เป็นบารมีนะเราเป็นบารมีเขาเรียกว่าความแก่เราได้ฟรีแต่บารมีเราต้องสร้างนะคือเราปลูกไว้ก็ได้เกิดประโยชน์
ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ใครเอาไปใช้แล้วก็มีอานิสงส์อานิสงส์แปลว่าผลหรือประโยชน์ถ้าทลายปลูกแล้วไม่มีประโยชน์นะคือไม่มีประโยชน์มันก็ไม่เกิดอานิสงส์นะฉะนั้นอานิสงส์แปลว่าผลหรือประโยชน์นะช่วงนี้ก็สำหรับที่สวนป่าสวนป่าร่วมใจสายใหญ่ธรรมแห่งที่หนึ่งที่อำเภอบ้านด่านลันหอยตอนนี้ก็กำลังแบ่งเป็นส่วนแบ่งเป็นล็อกๆเอาไว้8ล็อกนะ8ล็อกก่อนนะล็อกละเกือบ2ไร่นะล็อกหนึ่งก็เกือบ2ไร่ตอนนี้อันดับแรกก็จะปลูกมันญี่ปุ่นนะคือมันญี่ปุ่นนี่ก็ทดสอบแล้วก็คือได้ผล นั้นได้ผลก็คือมันจะหวานเองโดยธรรมชาตินะโดยไม่ต้องใช้น้ำตาลนะนะคือเอามาเก็บไว้แล้วก็สัก 3-4 วัน5วันเขาก็จะหวานของเขาเองแล้วตอนนี้ก็เตรียมกล้าไว้ประมาณ 20,000 กล้า 20,000 กล้าก็กล้าละ1บาทเขาก็เลยทำบุญด้วย 20,000 ก็คิด 14,000 นะ 14,000 อันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันเขาก็ต้องกินต้องใช้นะเขาก็ทำบุญด้วย 20,000 จะทำบุญด้วย 6,000แล้วก็เป็นลูกศิษย์นะในลูกศิษย์ของวัดป่าเรานี่แหละนะฉะนั้นอันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วเขาจะไปปลูกเดี๋ยววันนั้นจะปลูกเขาจะบอกญาติโยมอีกครั้งหนึ่งนะไปร่วมกันปลูกคนละ ห้าต้นสิบต้นนะไปร่วมด้วยช่วยกันใครบางคนก็ยังไม่เคยเห็นนะก็อยากจะไปเห็นว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็จะได้พาญาติโยมไปนะร่วมด้วยช่วยกันสร้างบารมีนะเสร็จแล้วก็ได้นำมาแจกจ่ายนะอย่างงานต่างๆงานกฐินงาน อะไรต่างๆนะคือต่อไปก็ใครมาวัดแต่อย่างปีใหม่อะไรนี่ก็รับของแจกเป็นของมงคลนะนะมีข้าวมงคลบ้างมีมันบ้างมีอะไรบางก็จะตอนนี้ก็กำลังจะแบ่งเป็นโซนๆนะนะหนึ่งล็อกนี้เป็นปลูกมันฝรั่งล็อกนี้ปลูกมะละกอนะล็อกนี้ปลูกข้าวโพดล็อกนี้ปลูกทานตะวันก็ตอนนี้แบ่งเป็น8ล็อกนี้ปลูกกล้วยนะแล้วตอนนี้กำลังไปต่อระบบน้ำนะเมื่อวานนี้ก็เอาแบบน้ำท่อน้ำไปต่อนะเสร็จแล้วก็ให้สัญญาณมาก็จะบอกญาติโยมว่าใครอยากจะไปร่วม สร้างบารมีนะไปปลูกนะไปปลูกมันญี่ปุ่นนะแต่เพื่อเป็นธรรมทานนะคือแจกเพื่อเป็นทานนะแจกเพื่อเป็นทานนะฉะนั้นนี่ก็เพื่อประโยชน์นะในส่วนรวมแบ่งปันกันก็อยู่ร่วมกันได้นะใครไม่มีก็มาเอาไปนะเพื่อจะได้อยู่ได้จากชีวิตนี้มันก็ไม่รู้สุดท้ายจะรวยขนาดไหนตายไปก็อะไรไปไม่ได้นะทุกสิ่งอย่างมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัย4นะเครื่องอาศัยนะปัจจัยแปลเป็นเครื่องอาศัยนะถ้าเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกนะกินแค่บางครั้งกินแค่อิ่มนอนแค่หลับแต่บางครั้งมีมากมายนอนไม่หลับก็มีนะแต่บางคนไม่มีอะไรเลยนอนหลับสบายนะคือไม่ได้คิดอะไรนะในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีนะมีเศรษฐีคนหนึ่งรวยมากนะรวยมากแต่ไม่มีเวลาหลับเวลานอนต้องคิดพรุ่งนี้จะทำอะไรต้องใช้คนนี่ต้องทำนู่นคนนี้ต้องทำนี่ก็คือคิดจนนอนไม่หลับนะทุกข์นะวุ่นวายกินไม่ได้นอนไม่หลับนะนะนอนก็หลับตื่นนะนอนหลับไม่สนิทนะแต่ขอทาน มีขอทานคนนี้นั่งนะพอขอทานมาเสร็จมันก็นอนเป่าคุยสบายนะเตี้ยๆแล้วอิจฉานะ อิจฉาขอทานว่าแม่นะดูมันมีความสุขจังเลยนะทำไมเราไม่มีความสุขอย่างนั้นนะเรามีเงินมีทองมีข้าวมีของมีทุกอย่างแต่ทำไมเราไม่ดูแล้วเราไม่มีความสุขนะมันเครียดมันทุกข์ก็เลยไปขอซื้อความสุขอยากขอทานนะแล้วก็เลยไปเอาเงินไปขอซื้อความสุขหน่อยนะดูเจ้าทำไมถึงมีความสุขจังนะแต่พอขอทานได้เงินมาปุ๊บแต่สุดท้ายแต่อีก3วันขอทานเอาเงินมาคืนบอกทำไมนะเขาบอกไม่เอาเราบอกทำไมพอมีเงินแล้วคนนั้นมาขอคนนี้มาขอเราไม่ให้ก็โกรธนะโอ้ยวุ่นวายนะแต่สู้เป็นขอทานเหมือนเดิมดีกว่า
บางครั้ง ถ้าคนเราถ้าว่าในชีวิตบางครั้งมันก็มีหลายๆอย่างบางทีมันก็อาจจะถ้าใช้ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นก็จะไม่มีความสุขก็ได้นะดังฉะนั้น อันนี้นะถ้าดูแล้วเราก็จะได้เปรียบเทียบนะพระเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเราวัดป่าสงวนนี้เป็นศูนย์กลางนะถ้าเป็นศูนย์กลางอาตมาก็พระก็มีหน้าที่ปฏิบัติของท่านไปนะเดินจงกรมนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนานะญาติโยมก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการทำประโยชน์ส่วนรวมนะนะคือประโยชน์ส่วนรวมนะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแบ่งปันเป็นทานบารมีนะเป็นทานบารมีนะเกิดชาติใดพบใดคำว่าไม่มีจะได้พบจะได้เจอเดี๋ยวจะเจอมีแต่ว่าคำว่าเหลือกินเหลือใช้แต่บางคนนั้นทำไมทำยังไงก็ไม่รวยนะขยันยังไงก็ไม่รวยแต่ไม่ใช่มันขยันนะขันแข็งอดทนแต่มันไม่รวยอันนี้แหละบางคนไม่ขยันนะทำงานไม่ได้ทำอะไรมากมายแต่รวยนะแต่รวยนะอันนี้แต่พออะไรนะอันนี้นะเขาเรียกว่าบุญนะจำเป็นปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิทาหนติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแต่บางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองเลย

็จึงถือว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้ไม่ผิดเราท่านบอกว่าบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าดังฉะนั้นอันนี้เราจึงมาบำเพ็ญภาวนาทานศีลภาวนาทานทำให้เรามีทรัพย์ศีลทำให้ได้รูปสวยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีร่างกายที่ แข็งแรงมีร่างกายเป็นทรัพย์นะมีมูลค่านะบางคนเกิดมานะมีหน้าตาดีนะนะสุดท้ายก็นะคือร่ำรวยนะทำอะไรมันก็ได้นะเป็นฟรีเซนเตอร์เป็นอะไรก็ได้หมดดาวพจน์นี่เขาเรียกว่าบุญนะมีรูปเป็นทรัพย์นั่นคือมีรูปเป็นทรัพย์แต่เขาเรียกรูปสวยรวยทรัพย์นับปัญญาก็คือฉลาดถ้ามีปัญญาด้วยบางคนถ้าแต่แค่ รวยแล้วก็รูปสวยอย่างเดียวยังไม่พอนะถ้ายังไม่ฉลาดก็ตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นต้องรูปสวยรวยทรัพย์นับปัญญาก็คือทานศีลภาวนาทานทำให้มีทรัพย์ศีลทำให้รูปสวยภาวนาทำให้มีปัญญานะนี่มันต้องครบวงจรเรียกว่ารูปสวยรวยทรัพย์นับปัญญานะฉะนั้นต้องมีทานมีศีลมีภาวนานะฉะนั้นเราก็มาภาวนากันนะมาภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิและประพฤติปฏิบัติแต่ฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่ากิจกรรมต่างๆของวัดก็ไม่ได้เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะก็เพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะคือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การร่วมด้วยช่วยกันนะฉะนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ช่วยนะถ้าเคยช่วยแนะนำเรื่องการเกษตรท่านใครพูดเรื่องการเกษตรท่านก็แต่รู้นะรู้เรื่องการเกษตรต้องทำแบบไหนอย่างไรแล้วก็นะปฏิรูปมาเป็นเรื่องของธรรมะนะให้รู้โอปัญญิโกก็เหมือนกันนะคือจิตใจของเราก็เหมือนกันก็เหมือนกับเราปลูกพืชนะปลูกพืชทุกอย่างก็มีหน้าที่ของเขารากก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งเปลือกก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งกัมพีก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งแก่นก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งใบก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งแต่ก็ต้องช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะทำหน้าที่นะต้นไม้ต้นนั้นจึงจะสมบูรณ์บริบูรณ์นะถ้าไม่ทำหน้าที่แล้วต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้แต่ฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องอาศัยพึ่งพาอาศัยกันนะร่วมด้วยช่วยกันจะได้ไม่ใช่คนนั้นคนนี้นะบางทีเราไม่รู้นะเขาคิดว่าเขาสบายนะแต่ก็เหมือนเขาสบายก็เหมือนกับนะเรื่อง นะเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นนะเรื่องปากเรื่องท้องนะอันนี้เขามีนิทานบอกว่าพวกตาก็ดีหูก็ดีเท้าก็ดีมือก็ดีปากก็ดีนะทุกอย่างก็บอกว่าแม่นะพวกเรานี่นะต้องลำบากเพราะท้องแท้ๆนะถ้ามันหิวแล้วมันก็ร้องเราก็ต้องไปหามาให้มันกินนะนะท้องที่เราต้องหามาให้มันกินนะพวกเราจะไปทำให้มันทำไมเนี่ยนะอยู่ดีๆมันก็รู้เฉยๆได้หิวก็ร้องหิวก็ร้องนะสุดท้ายนะมือก็ต้องจับนะเท้าก็ต้องเดินไปทำมือก็ต้องทำงานตาก็ต้องดูนู่นดูนี่หูก็ต้องฟังนะทุกอย่างก็หาว่าท้องเนี่ยเอาเปรียบก็เลยว่าท้องเนี่ยเอาเปรียบเขาบอกว่าท้องนะเจ้าเนี่ยเอาเปรียบพวกเราเนี่ยอยู่เฉยๆนะหิวก็ร้องพวกเราก็ต้องหามาให้บอกไม่ใช่นะเราก็ทำหน้าที่นะเราอิ่มแล้วพวกท่านก็สบายนะเฮ้ยสบายยังไงนะต้องหามาให้ท้องเนี่ยนะก็ตัดตกลงต่อไปเราจะไม่หามาให้เจ้าอีกต่อไปนะทุกเท้าก็จะไม่เดินนะมือก็จะไม่จับดูสินะปากก็จะไม่เคี้ยวนะทุกอย่างตาก็จะไม่ดูหูก็จะไม่ฟังทุกอย่างถ้าทุกอย่างก็แอนตี้นะคือเรียกว่า คิดว่าท้องนั่นเอาเปรียบนะว่าท้องเอาเปรียบสุดท้ายนะท้องหิวก็ร้องนะร้องให้มันร้องไปนะพวกตาก็เฉยรอพอร้องนานเข้านานเข้าสุดท้ายตาก็เริ่มพร่าพรางเพราะความหิวนะมือไม้ก่อนนะเท้าก็เดินไปจะไม่ไหวนะทุกอย่างก็เลยรู้ว่าโอ้นะจริงๆแล้วนะเราคิดว่าท้องนั้นเราเปรียบแต่พอถ้าท้องไม่ทำหน้าที่ ท้องไม่อิ่มเราก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะถ้าท้องไม่อิ่มเราก็ไปไม่ได้เหมือนกันนั้นแหละฉะนั้นอันนี้แหละมันเป็นสิ่งสำคัญนะคือคนเราบางครั้งผู้นำ

ู้นำไม่ฉลาดผู้นำไม่เก่งนะทุกอย่างมันก็ไปไม่ได้นะบางครั้งมันก็ต้องมีสิทธิ์บางอย่างนะฉะนั้นคราวนี้บางทีก็อาจจะสั่งนู่นสั่งนี่ให้ทำนู่นทำนี่นะก็คือผู้บริหารถ้าบริหารไม่เก่งก็ไปไม่ได้นะบางทีก็คิดว่าโอ้ทำไมเอาเปรียบอย่างนั้นอย่างนี้เราเห็นทำอะไรมากแต่สั่งนู่นสั่งนี่นะแต่ถ้าว่ามีคนสั่งมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้าไม่มีคนสั่งบางทีทำด้วยกันนะคนนั้นใจอย่างนั้นคนนี้ใจอย่างนี้นะมันไม่มีใครสั่งกันไม่ได้เนี่ยมันไปไม่ได้เหมือนกันนะไปไม่ได้คนนั้นเฮ้ยมันต้องแบบนี้คนนี้ต้องแบบนี้คนนี้ต้องแบบนี้สุดท้ายก็เลยทำไม่ได้สักทีเนี่ยแต่ถ้ามีคนหนึ่งสั่งแบบนี้นะจบนะสั่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันก็ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จดังนั้นอันนี้ถ้าว่าเรารู้จักเข้าใจหน้าที่นะเข้าใจในหน้าที่ของแต่ละคนนั้นเราก็ทำหน้าที่ดีแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกเรียกว่ารู้ธรรมรู้หน้าที่ ชีวิตสมบูรณ์นะตั้งแต่สถาบันเล็กๆสถาบันครอบครัวไปถึงสังคมประเทศชาติถึงศาสนาทุกอย่างนะก็อยู่ที่ว่าหน้าที่นะแต่คนเรารู้จักหน้าที่นะให้พอดีนะรู้จักว่าเราควรทำอย่างไรแบบไหนมีหน้าที่บทบาทนะอำนาจแค่ไหนเราก็ทำไปตามหน้าที่อำนาจบทบาทของเราและทุกอย่างก็จะเป็นไปดีๆนะฉะนั้นวันนี้เป็นวันธรรมสวนะ เป็นวันพระอาตมาก็ไม่มีสิ่งที่ไหนที่จะมอบให้นอกจากธรรมะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็ได้ชี้แจงแสดงธรรมะก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการและ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: รรยายชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่ห้าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อกรรมไม่งอใครตอนที่สองบรรยายเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2546
1: วันก่อนนี้ก็มีพูดกันเรื่องทำดีได้ดีหรือไม่ได้ดีในตอนหนึ่งก็ท่านสุโกสโลได้ถามถึงเรื่องผู้ที่บวชพระแล้วทำผิดเนี่ยพลาดไปแล้วสึกไปแล้วจะเป็นปัญหาในเรื่องของการบรรลุธรรมได้ไหมเพราะอาจจะตอบคลาดเคลื่อนไปบ้างนะวันนี้ก็เลยซ้ำย้อนสิ่งหน่อยคือที่ท่านว่าก็คือผู้ต้องอาบัติปาราชิกนะก็แยกให้ชัดถ้าต้องอาบัติปาราชิกถ้ายังเป็นพระไม่ยอมสละเพศเนี่ยก็จึงจะขัดขวางถ้าเรียกว่าขวางทางสวรรค์นิพพานสักขโมกขะเพราะว่าจิตมันจะเกิดความขัดแย้งลึกๆอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าหากว่าลาเพศไปแล้วก็หมดเรื่องหมายความว่าเมื่อลาเพศไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลได้นะไปสวรรค์ไปนิพพานก็บำเพ็ญเอาก็คือเขาก็กลับไปสู่ภาวะของการที่เขาก็ยอมรับความจริงไปแล้วก็ไปอยู่ในภาวะที่ตรงกับความเป็นจริงก็จบเรื่องไปก็เอานะทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องทำดีได้ดีหรือทำดีได้ไม่ดีแต่ทำชั่วกลับได้ดีเนี่ยคราวที่แล้วก็ได้พูดไปในแง่ของการมองว่าเป็นเรื่องของการมองแคบในสองแง่คือในแง่ของความต้องการหรือในแง่การมองผลที่ต้องการกับในแง่ของการมองหลักการทั้งสองอย่างนี้มองแคบอันนั้นก็เป็นวิธีพูดอย่างหนึ่งแต่ยังมีวิธีพูดอย่างอื่นอีกวันนี้ก็อาจจะพูดอีกสักหน่อยคือพูดอีกแบบก็พูดเป็นระดับคราวที่แล้วนี่มองแบบแคบแบบกว้างคราวนี้เป็นมองเป็นระดับที่จริงก็อยู่ในเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่มาพูดอีกวิธีหนึ่งทีนี้ถ้ามองเป็นระดับเนี่ยก็คือว่าแยกซะเป็นระดับกฎธรรมชาติหรือระดับความจริงตามธรรมชาติกับระดับสังคมมนุษย์นะแม้แต่จะแยกเป็นกฎธรรมชาติกับกฎมนุษย์ก็ได้นะนี่ถ้าเป็นเรื่องตามกฎธรรมชาติเนี่ยทำดีได้ดีมันก็เป็นเรื่องความจริงตามธรรมดานะเรียกว่าเราทำความดีเจริญเมตตาเมตตาเกิดขึ้นในใจใจมันก็ดีใช่ไหมเนี่ยใจมันก็อ่อนโยนใจมันก็เย็นเนี่ยแล้วมันก็เกิดผลดีกับชีวิตของตัวทั้งกายทั้งใจเนี่ยแล้วก็ถ้าเราจะเอาไปเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมก็อย่างที
2: ่พูดกันบ่อยๆอ่ะ
1: ใน
2: รูปธรรมแบบอุปมา
1: ก็อย่างว่าปลูกมะม่วงก็เกิดเป็นมะม่วงใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องความจริงตามกฎธรรมชาตินี่ความจริงของเรื่องการทำเหตุได้ผลตรงไปตรงมาแบบนี้ในระดับกฎธรรมชาติเนี่ยก็ต้องว่าไปในขั้นหนึ่งว่าไปตามความจริงที่แท้แต่ทีนี้พอมาถึงระดับสังคมมนุษย์เนี่ยไม่ต้องมองไปถึงสังคมหรอกแม้แต่ในความสัมพันธ์ในหมู่มนุษย์ด้วยกันระหว่างบุคคลก็เกิดเรื่องได้ในคนนี้ปลูกมะม่วงได้มะม่วงเนี่ยหมายความมะม่วงมันเกิดขึ้นมาแต่มองตามปกติก็คือเขาควรจะได้มันใช่ไหมเขาปลูกแต่ว่านี่นี่คือเรื่องของมนุษย์แหละในคนนี้ปลูกมะม่วงขึ้นมาไอ้หมอหนึ่งมันแข็งแรงกว่ามันมาไล่เลยนะมันยึดเอาเลยได้ไหม ป็นไปได้ไหมอ้าวแล้วในคนนี้จะมาโอดครวญบอกว่าฉันทำดีไม่ได้ดีฉันปลูกมะม่วงแล้วไม่ได้มะม่วงมะม่วงก็เกิดใช่ป่ะแต่ไอ้การที่ได้มะม่วงไม่ได้มะม่วงตอนนี้เป็นขั้นสังคมระดับสังคมนี่แหละก็มีเรื่องของมนุษย์ที่ทำกรรมต่อกันมีการเบียดเบียนมีการทำร้ายเพราะนั้นไม่ต้องไปมองระดับสังคมหรอกแม้แต่คนเนี่ยใช่ไหมไอ้คนไม่ดีมันก็มาแย่งเอาซะดื้อๆเนี่ยนะมันมีการทำร้ายทำร้อยขึ้นมาเราทำอะไรดีมันไม่เห็นด้วยมันริษยาหรือมันอะไรก็แล้วแต่มันก็ทำร้ายเอาใช่ไหมในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องระดับมนุษย์แหละไม่ใช่เรื่องตามกฎธรรมชาติเพราะนั้นถ้ามนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในความดีก็ต้องมีปัญหาในการเบียดเบียนกันระหว่างมนุษย์ก็เป็นกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นอีกตอนหนึ่งอันนี้ในแง่ของการมองระดับบุคคลเนี่ยชาวบ้านมองเห็นแต่ที่จริงในระดับสังคมมันก็เหมือนกันแหละก็คนเนี่ยก็ทำตามกฎธรรมชาติผลตามกฎธรรมชาติก็เกิดแต่เกิดว่าในระดับสังคมเนี่ยนะแม้จะเป็นผู้มีอำนาจมาเป็นผู้ปกครองมันเป็นคนโกงหรืออะไรนี่มันก็มาแย่งเอาได้ใช่ไหมมันก็เหมือนกับคนเอกชนนั่นแหละนะนี่แม้แต่ว่าอาจจะถึงกับวางกฎกติกากฎหมายที่ไม่เป็นธรรมก็ได้ใช่ไหมเพื่อเอารัดเอาเปรียบกันนะดังนั้นเราก็จึงต้องพัฒนาสังคมให้มนุษย์เนี่ยมันมีธรรมะมันปฏิบัติให้ถูกต้องตามความจริงที่มันควรจะเป็นตามกฎธรรมชาตินั้นถ้าหากว่ามนุษย์มันทำไม่ดีต่อกันคนที่ทำอะไรแล้วควรจะได้ผลนั้นไม่ได้ผลเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมในหมู่มนุษย์เองเมื่อมนุษย์ทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในความดีไม่พัฒนาตัวเช่นในทางจิตใจปัญญาให้มีคุณธรรมมันก็เบียดเบียนกันแล้วสังคมมันก็เดือดร้อนเองแล้วคนก็จะต้องบ่นกันว่าทำดีไม่ได้ดีทั้งที่ตามกฎธรรมชาติน่ะในขั้นกฎธรรมชาติมันตรงไปตรงมาอยู่แล้วแต่ในระดับสังคมมันก็ว่าไปเรื่องของมนุษย์สิใช่ไหมถ้ามนุษย์ส่วนมากมันทำดีตั้งอยู่ในความดีมันก็พยายามที่จะให้เป็นไปตามความเป็นจริงถ้ามนุษย์ทั้งหลายพัฒนาตัวให้อยู่ในความดีพยายามประพฤติตามธรรมะเนี่ยการได้รับผลและแต่มันก็ต่อจากกฎธรรมชาติเดินหน้าไปดีใช่ไหมแต่ว่าถ้ามนุษย์ไม่ปฏิบัติตามมันก็ขัดกันนะผลตามกฎธรรมชาติเกิดมาแล้วแต่ว่ามันไม่สำเร็จผลกับมนุษย์ในระดับของมนุษย์ด้วยกันพอจะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์จะโอดครวญไม่ได้ก็คือมันเป็นกรรมของมนุษย์ด้วยกันเองใช่ไหมนั้นจึงต้องพยายามหาทางเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้ปฏิบัติให้ตรงตามธรรมะเพื่อให้ผลดีมาเกิดซึ่งเมื่อผลดีเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนรวมกันนะนั้นการที่เราจัดให้มีการปกครองมีการบริหารอะไรต่างๆก็เพื่อจะให้กระบวนการความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันได้เดินไปได้ถูกต้องมนุษย์ผู้มีหน้าที่ปกครองบริหารก็มาจัดให้มันเป็นไปตามนี้แต่ถ้าแกไม่ทำนะสังคมมนุษย์ก็ต้องแปรปรวนใช่ไหมก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละแล้วจะมาเรียกร้องอะไรล่ะใช่ไหมก็มนุษย์ทำเอาเองเนี่ยเป็นกรรมของหมู่มนุษย์เองนะอันนี้ก็เป็นการมองสองชั้นมองระดับกฎธรรมชาติกับมองระดับสังคมมนุษย์ก็กฎธรรมชาติกับกฎมนุษย์ก็บอกว่าตามกฎธรรมชาติเนี่ยมันจริงแท้แน่นอนนะก็เมื่อคุณทำเหตุปัจจัยยังไงผลก็เกิดอย่างนั้นนะทำเหตุคือปลูกต้นไม้รดน้ำดูแลสวนอย่างดีนะเอาใจใส่แล้วก็ผลคือต้นไม้เจริญงอกงามใช่ไหมอันนี้ผลตามกฎธรรมชาติทีนี้การทำสวนเป็นเหตุต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลอันนี้กฎมนุษย์มีบอกว่าแกทำสวน1เดือนแล้วจะให้เงินเดือน 7,000 บาทในคนนี้ก็มาทำสวน1เดือนแล้วก็ได้เงิน 7,000 บาทเออก็เป็นเหตุเป็นผลแต่ว่ามันไม่แน่ใช่ไหมมันอาจจะโกงก็ได้ใช่ไหมไอ้คนให้เงินมันไม่ให้เงินจะเละนะฮะหรือไอ้คนทำเกิดไม่ทำขึ้นมาแล้วก็ทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดนะฮะแกทำสวนทั้งที่ทำไม่ดีเลยอาจจะได้เงิน 7,000 บาทก็ได้ใช่ไหม ทางท่าที่ว่าถ้าเป็นไปตามกฎธรรมชาติจะไม่มีผลทำสวนสักแต่ว่าทำได้ปากใช่ไหมไม่ไปพรวนดินไม่ไปรดน้ำไม่ไปเอาใจใส่ไอ้ต้นไม้ก็ไม่เจริญงอกงามใช่ไหมไอ้นี่เหตุผลตามธรรมชาติตรงไปตรงมาแต่ว่ากฎมนุษย์นี่ไม่แน่อันในคนนี้ไม่ทำสวนไม่เอาใจใส่เลยนอนซะมากอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วพอถึงเดือนได้เงิน 7,000 บาทใช่ไหมส่วนอีกคนหนึ่งขยันมันเพียรดีอาจจะถูกหักเงินเดือนก็ได้ใช่ไหมเออมันอยู่ที่มนุษย์เนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีด้วยทีนี้สัมพันธ์กันยังไงก็คือว่ามนุษย์ตั้งกฎของตัวเองขึ้นมาเพื่ออะไรไม่ใช่ตั้งเลื่อนลอยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆก็มาตั้งแบบว่าอ้าวทำสวน1เดือนให้เงินเดือน 7,000 บาทมันมีไอ้เรื่องความต้องการความจริงตามกฎธรรมชาติต้องการผลตามกฎธรรมชาติคือต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามใช่ไหมต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามก็เลยให้มีการทำสวนที่เป็นเหตุนี่คือกฎธรรมชาติแต่จะทำไงก็เป็นความฉลาดของมนุษย์ก็เลยมาตั้งกฎมนุษย์ซ้อนขึ้นมาตั้งกฎของมนุษย์ซ้อนขึ้นมาเพื่อให้มีคนที่มาเอาใจใส่ทำจริงๆจังๆไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอื่นก็เลยตั้งกฎขึ้นมาซ้อนบอกว่าทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 7,000 บาททีนี้ถ้า2กฎเนี่ยมันประสานสอดคล้องนะก็คือไอ้เงินเดือน 7,000 บาทเนี่ยเป็นเหตุที่ให้เขามาทำสวนจริงๆตามกฎธรรมชาติแล้วเมื่อทำสวนอย่างดีเอาใจใส่แล้วมันก็เป็นเหตุแล้วต้นไม้ก็เจริญงอกงามเป็นผลตามกฎธรรมชาติและในคนนี้ก็ทำสวน1เดือนก็ได้ผลตามกฎมนุษย์คือได้เงินเดือน 7,000 บาทด้วยอย่างนี้เรียกว่าสอดคล้องกันนี่มนุษย์เนี่ยคิดกฎมนุษย์ขึ้นมาก็เพื่อไปหนุนให้ผลตามกฎธรรมชาติได้เกิดขึ้นใช่ไหมเพื่อให้มันได้ผลดีเลยใช่เพราะว่าโอ้รู้อยู่แล้วนี่ต้องเอาใจใส่บำรุงดูแลสวนแล้วต้นไม้เจริญงอกงามไม่เราอยากให้ต้นไม้เจริญงอกงามทำยังไงดีต้องมีคนมาดูแลเอาใจใส่โดยตรงใช่ไหมก็เลยตั้งกฎนี้ขึ้นมาเพื่อให้ในคนนี้เนี่ยมาทำหน้าที่นี้โดยตรงก็คือตั้งกฎมนุษย์ขึ้นมาว่าทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 7,000 บาทเพื่อมาหนุนให้มีการทำเหตุปัจจัยตามกฎธรรมชาติและจะได้เกิดผลคือต้นไม้เจริญงอกงามใช่ไหมสองอันนี้สอดคล้องปั๊บไปดีเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามนี้ไอ้กฎมนุษย์นะไม่มาหนุนกฎธรรมชาติโดยตัวการไหนก็ตามอาจจะเป็นตัวการฝ่ายผู้รับจ้างมาทำสวนไอ้คนรับจ้างมาทำสวนนี่ต้องการผลตามกฎมนุษย์อย่างเดียวใช่ไหมก็เลยต้องการจะเงินอย่างเดียว 7,000 บาทใจคอไม่ได้อยากทำเลยแล้วไม่รักต้นไม้เลยแกก็ไม่เอาใจใส่ดูแลใช่ไหมนี่เริ่มเกิดปัญหาแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็เลยทำให้มนุษย์มีกฎกติกาซับซ้อนมีปัญหาขึ้นมาต้องมีการตั้งผู้ควบคุมอะไรต่ออะไรขึ้นมาอีกใช่ไหมแล้วก็ในคนที่ทำสวนเองถ้าเขาไม่รักการกระทำตามกฎธรรมชาติจิตใจเขาก็ไม่สบายไม่มีความสุขเขาทำสวนแต่จิตใจเขาไม่มีความสุขใช่ไหมแต่ถ้าเขารู้ว่าไอ้กฎมนุษย์นี่ที่ให้ทำสวน1เดือนได้ 7,000 บาทเนี่ยเพื่อมาหนุนเราช่วยให้เราไม่ต้องไปกังวลเราได้ตั้งหน้าตั้งตาทำสวนไปนี่แกใจแกผูกพันรักต้นไม้อยากจะทำอย่างเงี้ยแหละใช่ไหมทำได้ใจรักต้นไม้อยากให้สวนนี้เจริญงอกงามเห็นต้นไม้เจริญเติบโตก็ใจคอก็มีปีติอิ่มใจก็มีความสุขทำสวนไปใจก็มีความสุขด้วยแล้วก็ผลการทำสวนตามกฎธรรมชาติก็ได้ผลดีต้นไม้เจริญงอกงามด้วยนะแต่ถ้าเกิดแกเกิดต้องการผลตามกฎมนุษย์อย่างเดียวแกต้องการแต่เงินไอ้การทำสวนก็เป็นการฝืนใจทำก็ทุกข์ใช่ไหมตลอดเวลาไม่เต็มใจทำไม่เต็มใจทำก็ไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจทำก็เลยผลก็ไม่ดีอีกต้นไม้ก็ไม่เจริญงอกงามเกิดปัญหากันมากมายเนี่ยก็คือต้องเชื่อมไอ้สองอันนี้ให้ได้ฉะนั้นต้องรู้ขั้นตอนว่าอันไหนเป็นเรื่องของมนุษย์ที่เราจะต้องมาช่วยกันแก้ไขพัฒนามนุษย์ แล้วก็คือในมองในระดับสังคมก็คือเราต้องพัฒนามนุษย์ที่มารวมกันเป็นสังคมจัดระบบวางกฎเกณฑ์กติกาการบริหารการปกครองก็เพื่อมันนี่แหละมาช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนามนุษย์ให้การทำเหตุปัจจัยที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติเนี่ยมันได้ผลสมจริงที่ควรจะเป็นใช่ไหมให้มันหนุนกันเพราะนั้นเมื่อหมู่มนุษย์เองไม่ทำตามที่มันควรจะเป็นนะมาวุ่นวายมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็อย่างที่บอกแล้วไงที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกในยุคที่อธรรมวาทีมีกำลังพวกธรรมวาทีก็เงียบเสียงใช่ไหมก็ต้องทำให้ธรรมวาทีมีกำลังทำให้คนทำดีมีกำลังแล้วเรื่องนี้ก็ธรรมดาเงี้ยมองสองชั้นอย่างนี้แล้วก็รู้หน้าที่ของตัวมนุษย์แล้วก็ไม่ต้องมาอดครวญว่าทำดีไม่ได้ดีอะไรนะจริงไหมล่ะที่ว่าเนี่ยนะอันนี้มองแบบสองระดับมีอะไรสงสัยไหมฮะคืออยู่ที่การแยกจำแนกพระพุทธเจ้าเรียกพุทธศาสนาหรือทางพุทธศาสนาเรียกตัวเองว่าเป็นวิพัชวาทก็อย่างเงี้ยคือรู้จักจำแนกจำแนกขั้นตอนแง่มุมของความเป็นจริงนะนี่ถ้าแยกไม่ถูกก็ยุ่งและการแยกอย่างเงี้ยก็คือเกิดจากปัจจยาการกุสโลเป็นผู้ฉลาดในปัจจยาการในอาการที่เป็นเหตุปัจจัยแก่การของสิ่งทั้งหลายนะนี่ถ้าเรารู้จักแยกอย่างเงี้ยมันจะพัฒนาปัญญาด้วยนะและจะแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นนะมีอะไรสงสัยไหมครับในขั้นนี้ก็เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งเมื่ออ่านคำถามนะฮะในคำถามในจดหมายเนี่ยก็มีพูดถึงว่าถ้าตอบคำถามเขาไม่ได้ไอ้เรื่องว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วทำไมกลายเป็นทำดีไม่ได้ดีทำชั่วกลับได้ดีเนี่ยถ้าขืนพระหรือชาวพุทธตอบคำถามนี้ไม่ได้พุทธศาสนาจะเสื่อมว่างั้นนะอันนี้คำว่าพุทธศาสนาจะเสื่อมเนี่ยที่จริงเราก็ไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดละแต่ที่จริงมันแยกความหมายได้เพราะมีการเถียงกันตาพุทธศาสนาเนี่ยไม่รู้จะเสื่อมหรอกพุทธศาสนามันก็เป็นความจริงใช่ไหมเป็นธรรมะก็อยู่อย่างนั้นแหละนะคนที่เสื่อมวันนี้ก็ไม่ใช่เล่นสำนวนมันก็เป็นความจริงอยู่แต่ที่จริงจะเอาในขั้นไหนมันก็ถูกแล้วแต่เราจะให้ความหมายคือพุทธศาสนาในความหมายหนึ่งก็คือตัวคำสอนซึ่งหมายถึงตัวหลักธรรมที่เอามาสอนใช่ไหมอันนั้นมันก็เป็นความจริงตามธรรมชาติมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะมนุษย์จะทำไงเรื่องของมนุษย์แต่ธรรมะก็อยู่อย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าพุทธศาสนาไม่ต้องไปห่วงไม่เสื่อมอ่ะนะคนที่เสื่อมทีนี้มองอีกอย่างหนึ่งก็คือพุทธศาสนานี่หมายถึงบรรดากิจการทั้งหลายที่เกิดมีขึ้นมาเป็นการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้พุทธศาสนาเนี่ยมันปรากฏออกมาคือให้คำสอนนี่เกิดผลต่อประชาชนนี่ก็ได้แก่สถาบันองค์กรกิจการต่างๆวัดวาอารามกรมการศาสนาเดี๋ยวนี้เป็นสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแม้กระทั่งตัวคนที่เรียกว่าพระภิกษุนะสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเหล่านี้รวมกันเป็นพุทธศาสนาถ้าอย่างนี้ก็เสื่อมได้ใช่ไหมเราพุทธศาสนาเสื่อมก็คือกิจการพุทธศาสนาเสื่อมนี่ก็อยู่ที่จะเอาความหมายไหนแต่ว่าจะเอาความหมายไหนน่าจะอยู่ที่ว่าอันไหนพูดไปแล้วเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติกว่ากันนี่ในแง่หนึ่งเนี่ยถ้าพูดไปให้ได้แง่คิดที่เป็นประโยชน์นะความจริงอย่างที่บอกตัวพุทธศาสนาที่แท้แยกแยะวิเคราะห์ออกไปในที่สุดมันก็เหลือตัวธรรมะเท่านั้นเองนะอันนี้ถ้าในแง่นี้แล้วและแม้แต่ว่าในทางปฏิบัติเราจะเอาความหมายยังไงก็ตามเนี่ยเราบอกว่าที่จริงมันไม่ต้องเป็นมัวห่วงหรอกเพราะพุทธศาสนาได้เกิดมีขึ้นเพื่อประโยชน์กับประชาชนใช่ไหมอันนี้ที่มันน่าเป็นห่วงก็คือสังคมจะเสื่อมจากพุทธศาสนาแล้วถ้าสังคมเสื่อมจากพุทธศาสนาและอะไรจะเกิดขึ้นนี่อันนี้น่าห่วงกว่าใช่ไหมพุทธศาสนามีขึ้นเพื่อประโยชน์กับประชาชนเมื่อพุทธศาสนาเสื่อมก็ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนพุทธศาสนาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสังคมหรือประชาชนสิเป็นปัญหาแล้วตัวเองอะแย่ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ที่แท้และที่จริงไม่ต้องห่วงเท่าไหร่หรอกก็หนึ่งสังคมเสื่อมจากพุทธศาสนาแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เนี่ยสังคมจะแย่ไหมใช่ไหมจะเกิดภัยพิบัติยังไงจะเสื่อมโทรมยังไงนะมนุษย์จะเบียดเบียนกันยังไงนะจะวุ่นวายเดือดร้อนแค่ไหนเนี่ยถ้าสังคมเสื่อมจากพุทธศาสนาและสังคมเสื่อมจากพุทธศาสนาดูเข้าไปก็ตั้งแต่ตัวคนที่เรียกตัวว่าเป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทเป็นพระเป็นอะไรแต่อะไรเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยก็คนมนุษย์อยู่ในสังคมทั้งนั้นเลยใช่ไหมพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาพวกชาวพุทธก็เสื่อมจากพุทธศาสนาได้เพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยที่น่ากลัวก็คือว่าถ้าชาวพุทธหรือพุทธบริษัทตั้งแต่พระสงฆ์เสื่อมจากพุทธศาสนาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมนุษย์ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนาใช่ไหมแล้วถ้าสังคมเสื่อมจากพุทธศาสนาสังคมก็แย่ก็ทรุดโทรมลงไปเพราะนั้นปัญหาที่น่ากลัวก็คือว่าเวลานี้สังคมมันเสื่อมจากพุทธศาสนาแล้วเราต้องคิดกันว่าแล้วเมื่อเสื่อมจากพุทธศาสนาอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมมองในแง่นี้จะดีกว่าไม่ค่อยต้องห่วงพุทธศาสนาห่วงตัวเองนี่แหละห่วงผู้ชงสังคมนี่แหละมันจะเดือดร้อนนะแต่ถ้าหากว่าสังคมไม่เสื่อมจากพุทธศาสนาใช่ไหมสังคมนี้มันก็จะดีเองมันก็จะเกิดประโยชน์กับสังคมนี้เองสังคมนี้ก็จะมั่นคงนะอยู่กันสงบสุขนั่นก็น่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องสังคมเสื่อมจากพุทธศาสนาเนี่ยและที่ว่าพระเพื่อเสื่อมไม่ดีนี่ก็พระก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์ในสังคมไทยเป็นต้นเนี่ยที่เสื่อมลงไปไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาใช่ไหมพระเหล่านี้ก็เสื่อมลงไปประชาชนอุบาสกอุบาสิกาก็เสื่อมจากพุทธศาสนาที่เป็นปัญหาเหล่านี้เวลานี้ก็คืออย่างเงี้ยต้องแก้คนเหล่านี้ให้กลับขึ้นมาปฏิบัติในพุทธศาสนาให้ถูกต้องให้เรียนรู้เข้าใจนะจะว่างี้ดีไหม เห็นอะไรบางทีมันมีแง่มีมุมก็ว่ามา
3: คือเท่าที่ศึกษาพุทธศาสนาปรากฏว่ามันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่เข้าใจให้ถูกต้องเลยมันค่อนข้างจะยากต้องใช้สติปัญญาทีนี้ชาวบ้านทั่วไปที่ไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจแบบลึกซึ้งแล้วจะมีวิธียังไงที่จะให้ซึ่งเขาเป็นคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจลึกซึ้งพอเดี๋ยวเขาก็ถูกทีนี้มันจะเป็นปัญหาในการปฏิบัติว่าจะให้คนส่วนใหญ่เหล่านั้นเนี่ยปฏิบัติได้ถูกเพราะเขาไม่เข้าใจเขาจึงปฏิบัติไม่ถูกจะมีวิธียังไงที่จะให้คนส่วนใหญ่เหล่านั้นเข้าใจได้มาก
1: ๆก็นี่แหละถ้าตอบแบบง่ายๆสั้นๆก็บอกก็เพราะเหตุนี้แหละจึงต้องตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาใช่ไหมเพราะจะให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์แล้วทำไงมันจะไปถึงล่ะเพราะว่ามันต้องมีการศึกษาต้องเรียนรู้เพราะพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ว่าบังคับใช่ไหมถ้าใช้วิธีบังคับแกต้องทำไม่ทำแกตายว่างั้นนะใช่ไหมมันก็หมดเรื่องไปแต่มันไม่หมดจริงอ่ะมันก็หมดเรื่องเฉพาะหน้าไปนี่พุทธศาสนาเราก็ถือว่าแต่ละคนเป็นอิสระต้องรู้เข้าใจแล้วก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์มันดีงามแล้วก็ทำไม่ว่าคนส่วนใหญ่เขายังไม่มีความรู้ทำไงก็เลยต้องตั้งชุมชนหรือหมู่คณะขึ้นมาเพื่อจะมาช่วยที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นผู้สอนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็พระนี่แหละที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่นี้พระองค์ก็ไปเผยแพร่เดี๋ยวตนเองใครรู้แล้วก็ช่วยคนบอกคนอื่นด้วยก็เผยแพร่กันไปนี่ก็เลยตั้งคณะสงฆ์ก็มีผู้ใหม่ผู้เก่าให้ผู้ใหม่เนี่ยช่วยให้ความรู้สั่งสอนแนะนำคนใหม่ให้คนใหม่ด้วยแล้วพระนี่ก็ในฐานะผู้ที่รู้เข้าใจดีกว่าก็ไปเผยแผ่สั่งสอนประชาชนนี่หลักการเนี่ยแค่นี้เดี๋ยวนี้มันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ถ้ามันได้อันนี้ถ้าพระสงฆ์เนี่ยมีความรู้เข้าใจหลักพุทธศาสนาก็เป็นหลักให้กับประชาชนใช่ไหมก็ถ้าอุตส่าห์มีวัฒนธรรมอุตส่าห์จัดระบบสังคมให้วัดเป็นศูนย์กลางแล้วมันก็มีแหล่งที่มาประชาชนจะมาชุมนุมกันมาหาพระได้พระก็ทำหน้าที่มีจุดรวมแล้วพระก็ช่วยสั่งสอนแนะนำไปก็เผยแพร่กระจายไปก็อย่างนี้แหละที่ระบบของเรามีมาอย่างวัฒนธรรมเราก็ทำตั้งหลายชั้นหนึ่งเรามีพระสงฆ์ที่เล่าเรียนสืบต่อพระศาสนามาพวกนี้ก็เป็นหลักอยู่แล้ว เรายังมีประเพณีบวชเรียนอีกให้คนเนี่ยเข้ามาโดยที่อาจจะยังไม่เข้ารู้เรื่องเลยเข้ามาอยู่ในวัดเป็นผู้ใหม่จะมาอยู่ในเพศพระเลยแล้วก็แนะนำสั่งสอนกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมนี่ก็ขั้นหนึ่งแล้วแล้วก็วัดก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนอีกเราไปนึกถึงวัดในชนบทในบ้านนอกใช่ไหมวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนชุมชนนั้นมีลูกหลานมาบวชพระเนี่ยนี่ได้บวชเรียนแล้วสองก็คือวัดได้เป็นศูนย์กลางชุมชนนั้นเดี๋ยววันพระเดี๋ยววันโน้นวันนี้ประชาบ้านก็มาที่วัดใช่ไหมก็มาอุปถัมภ์บำรุงเพื่อเลื่อมใสในพระเห็นว่าพระทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคมแล้วพระก็ได้เทศนาสั่งสอนชาวบ้านให้ความรู้ความเข้าใจนี่แหละครับกลไกที่จัดเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาแล้วแล้วก็มันก็กลายเป็นเรื่องของสังคมใช่ไหมไอ้ระบบเนี้ยมันก็สืบกันมาได้ดีนี่แหละพุทธศาสนาก็เลยทำให้ชุมชนสังคมอยู่กันได้ดีพอสมควรแต่เรื่องมนุษย์จะให้หมดปัญหาไปเลยเป็นไปไม่ได้นะเอาเป็นว่าอยู่กันได้สงบสุขเท่าที่เป็นไปได้อย่างที่เราเห็นว่าในสังคมเราก็พอใช้ได้แต่ทีนี้พอมาถึงปัจจุบันนี้พอมีระบบอะไรต่ออะไรใหม่เข้ามาไอ้ระบบเก่าตั้งตัวไม่ติดใช่ไหมวัฒนธรรมอะไรต่ออะไรก็ถูกกระทบกระเทือนมีการขาดตอนมีการคลาดเคลื่อนมีการไม่เข้าใจอะไรต่างๆนะมีค่านิยมที่ผิดพลาดไปอีกมันก็เลยเกิดไอ้แรงกระทบปัจจัยฝ่ายลบนี่เยอะเลยนะตอนนี้ก็เลยเราก็ต้องมาพยายามบอกว่ามันอ่อนแอมันเสื่อมโทรมไปเยอะแล้วและกระแสร้ายมันก็ไหลมาแล้วมันมีกำลังแรงกว่าด้วยทำไงเราก็ต้องพยายามที่จะตั้งตัวขึ้นมาเป็นหลักให้ได้ใช่ไหมในกระแสร้ายกระแสร้ายนี้ก็ต้องพัฒนาคนของเราขึ้นมาให้มีกำลังแล้วก็ตั้งหลักขึ้นมาแล้วก็ฟื้นฟูและสร้างกระแสที่ดีของเราขึ้นมาบ้างนะก็ในตอนนี้ถ้าพูดในภาษาชาวบ้านก็เลยก็ต้องสู้กันละตอนนี้ก็ท่านก็อย่าไปท้อสินะฮะแต่ว่าเรายอมรับความจริงว่าไอเนี่ยสภาพสังคมของเราเนี่ยมันห่างเหินพุทธศาสนาไปมากแม้แต่วัฒนธรรมต่างๆที่เป็นมาก็ไม่ช่วยแต่กลับเสื่อมไปนั้นมวลชนส่วนใหญ่จึงเป็นอย่างนี้จึงไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติผิดพลาดไปและไอ้ตัวค่านิยมอีกไม่ใช่ไม่รู้อย่างเดียวมันเป็นค่านิยมไม่ดีด้วยใช่ไหมมันไปชื่นชมในสิ่งที่ผิดอีกด้วยไอ้ตัวค่านิยมที่ผิดชื่นชมสิ่งไม่ดีนี่สิร้ายมากแก้ยากที่สุดเลยคนเรามันชอบไอ้สิ่งไม่ดีซะแล้วใช่ไหมมันชื่นชมมันจะเอาเนี่ยท่านว่าแก้ปัญหาระดับทิฏฐินี่หนักที่สุดนั่นก็คือต้องแก้ด้วยการให้การศึกษาให้ปัญญาอะไรแต่ไรก็ทุกวิธีการที่จะทำได้นะเราก็ต้องมาช่วยกันแต่ว่าเป้าหมายก็คือทำไงจะให้คนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจหลักพุทธศาสนาปฏิบัติให้ถูกต้องแยกผิดแยกถูกได้แล้วก็มีค่านิยมที่ถูกต้องหันเหมาทางที่ดีอันนี้มันก็ต้องเป็นภารกิจร่วมกันแหละใช่ไหมแต่เราว่าต้องเข้มแข็งสู้ต่อไปแต่ยอมรับความจริงว่าปัญหามันเยอะนะอันนี้ก็คือเรารู้จุดในกรณีนี้ก็คือจับจุดให้ได้ว่าไอ้ตัวหลักการตัวจุดสำคัญที่จะเป็นแดนที่จะบุกไปแก้ปัญหามันอยู่ที่ไหนใช่ไหมจับจุดให้ได้ก็ถ้าตามแบบพระพุทธเจ้ากันเนี่ยต้องเราจัดให้ระบบออกมาเป็นเรื่องของกลไกทางด้านองค์ประกอบของสังคมเช่นว่าเอาพุทธศาสนามาจัดก็เป็นพุทธบริษัทมีพระไปสงฆ์เป็นแกนอะไรนี่เป็นต้นแล้วมีวัดเป็นศูนย์ประสานงานหรือศูนย์เผยแพร่ใช่ไหมอันนี้ก็ในแง่ของรูปอนามธรรมก็เช่นต้องฟื้นฟูวัฒนธรรมแต่เป็นฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ถูกต้องใช่ไหมให้มีความหมายที่มันถูกต้องขึ้นมาไม่ใช่วัฒนธรรมที่ว้าวแหว่งแหว่งนะขาดตอนไปคลาดเคลื่อนจากความหมายอะไรที่คลาดเคลื่อนไปวัฒนธรรมยังอยู่เป็นรูปแบบอยู่ก็ต้องมาฟื้นความหมายขึ้นไปให้ถูกต้องก็ต้องทำพร้อมๆกันอย่างนี
4: ้ที่จริงแล้ววัดนี่ควรจะมีโรงเรียนสอนพระก่อนโรงเรียนสอนคนก่อนที่จะมาบวชเป็นพระท่านบอกว่าอย่างตำรวจก่อนจะเป็นตำรวจต้องมีโรงเรียนสอนก่อนที่มาเป็นตำรวจใครที่จะบวชเป็นพระนี่ควรจะมีโรงเรียนแบบสอนให้รู้จักศาสนาอะไรจะได้ดีขึ้น
1: อันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งแต่ว่าต้องแยกแยะเหมือนกันคือเรื่องนี้มันมีแม้แต่เป็นเรื่องระหว่างศาสนานะคือบางทีเขาพูดถึงว่าอ้าวอย่าง นักบวชบาทหลวงในศาสนาคริสต์เนี่ยเขาก็มีความรู้อะไรแต่ไรเขาเผยแพร่ทำงานได้ผลทำไมพระของเราทำงานไม่ได้ผลอะไรแต่ไรอ้าวไม่รู้หลักแหละเนี่ยหลักการของศาสนาไม่รู้ศาสนาคริสต์หรือศาสนาหลายศาสนานักบวชคือเจ้าหน้าที่ทางศาสนาใช่ไหมอย่างศาสนาคริสต์นี้ก็คือบาทหลวงเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่ได้รับกระแสเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าเขาว่าอย่างนั้นนะเขาใช้คำนี้บอกว่างั้นนะคล้ายๆแรงดลใจเรียกมาแล้วก็ต้องมาทำหน้าที่รับใช้พระเจ้าใช่ไหมเป็นคนของพระเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของศาสนามาทำหน้าที่ของศาสนาเป็นตัวแทนหรือสื่อของสวรรค์ต่อมนุษย์นี่ใช้คำง่ายๆว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนาเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า priest ทีนี้นักบวชอย่างนี้เขาก็เลยต้องไปฝึกก่อนก่อนจะบวชต้องไปฝึกต้องให้การเล่าเรียนศึกษาอบรมจนกระทั่งพร้อมแล้วจึงให้บวชเป็นบาทหลวงแล้วก็ทำหน้าที่ทางศาสนาของสถาบันศาสนาต่อประชาชนเลยใช่ไหมฮะทีนี้ในพุทธศาสนาเนี่ยมันคนละเรื่องความหมายเนี่ยความหมายของพุทธศาสนาก็คือคนที่เห็นว่าการบวชนี่เป็นทางที่จะได้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องได้มีโอกาสพัฒนาตัวได้ดีใช่ไหมจะได้เจริญในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาถ้าเราอยู่ภายนอกเราก็มีโอกาสปฏิบัติได้ยากบรรยากาศสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้ออันนั้นก็เห็นว่าท่านเรียกว่าสัมภาโทคราวาโสอัพโภกาโสปัพพชาว่างั้นนะบอกว่าคารวาสครับแคบส่วนบรรพชานี้เป็นที่โล่งกว้างเป็นเหมือนที่กลางแจ้งหมายความว่ามีโอกาสเป็นอิสระจะได้ปฏิบัติจะได้ฝึกตนได้เต็มที่ก็คือมาบวชเพื่อฝึกตนมาบวชเพื่อเรียนเพราะฉะนั้นเราเรียกประเพณีไทยก็เกิดขึ้นมาเพื่อบวชเรียนนั้นในพุทธศาสนานี่คนที่เข้ามาบวชคือคนที่สมัครตัวเข้ามาฝึกเข้ามารับการฝึกเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้มาทำหน้าที่ขององค์กรศาสนาต่อประชาชนจะมาฝึกตัวเองและทีนี้เมื่อเจริญงอกงามไปมีความรู้ก็เป็นกัลยาณมิตรเพราะเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความดีขึ้นใช่ไหมก็เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนบ้างมีความรู้ก็ไปเผื่อแผ่สั่งสอนกันอยู่ด้วยกันคือแบบพุทธเนี่ยไปเป็นแบบว่าทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วทุกคนมีสิทธิ์ด้วยกันชาวบ้านทุกคนมีสิทธิ์บวชใช่ไหมทุกคนใครบวชแล้วก็มีสิทธิ์สุขอย่างไปเป็นฆราวาสก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะมีชีวิตเป็นอันเดียวกันว่างั้นเถอะนะก็เป็นแต่เพียงว่าอยากจะฝึกตัวเองได้ดีขึ้นก็เลยมาบวชใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อกันก็เลยพระสงฆ์ในฐานะผู้ที่ฝึกตนได้มากเจริญในไตรสิกขามีความรู้เข้าใจธรรมะดีกว่าได้ถึงธรรมมีประสบการณ์ดีกว่าก็จะได้เผื่อแผ่ช่วยสังคมมันก็ไปได้การไปชีวิตประจำวันนี้ถ้าระบบนี้ไปดีมันก็เจริญงอกงามไปในความหมายนี้แต่ของคริสต์อย่างศาสนาอื่นเขาเป็นเจ้าหน้าที่อย่างที่ว่านะเขาทำหน้าที่ของสวรรค์พระผู้เป็นเจ้าจะคอยบอกว่าเธอจะต้องบอกเขาว่าอย่างไรใช่ไหมเอาคำสั่งของฉันไปบอกเนี่ยคนละเรื่องเนี่ยเพราะนั้นเราจะมาเอาพระซึ่งเป็นบางองค์ก็เรียนรู้จนกระทั่งเก่งเป็นครูอาจารย์แล้วบางองค์ก็เพิ่งเข้ามาบวชเพิ่งฝึกแล้วจะไปเทียบกับนักบวชอื่นได้ยังไงใช่ไหมมันคนละเรื่องกันอันนี้ขั้นหนึ่งต้องเข้าใจความหมายแต่อีกอันหนึ่งก็คือว่าถึงยังไงจะบวชมันก็ควรจะได้ฝึกฝนบ้างอันนี้เขาก็ถูกไม่ใช่ว่าใครจะบวชก็บวชไม่ได้ดูแลเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงคัดเหมือนกันใช่ไหมคนที่จะบวชก็ดูว่าอย่างน้อยเขามีความตั้งใจอยากที่จะฝึกตนหรือเปล่าไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาหาผลประโยชน์ใช่ไหมอยากจะเข้ามานอนขี้เกียจอะไรเงี้ยหรืออยากจะมาหาลาภอย่างนี้สิมันต้องคัดของเราจะคัดในแง่นี้นะก็คือว่าคัดให้เขาตั้งใจเนี่ยมาฝึกตนเองมาเล่าเรียนศึกษาจริงๆมาปฏิบัติด้วยศรัทธาเห็นแก่ประโยชน์เห็นกับธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยอย่างนี้ก็ควรรับใช่ไหมฮะแม้เขาจะยังไม่มีความรู้อะไรแต่อะไรมากมาย แต่ทีนี้ถ้าคนที่มันเจตนามันไม่ดีนะไม่เอาเรื่องเอาราวเลยจะมาอาศัยแอบแฝงพึ่งพิงเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยนะแล้วมาทำให้เสียหายอย่างนี้เราต้องการออกไปเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องวางระบบพระนายอุปัชฌาย์ก็ต้องคอยดูแลว่าคนที่จะมาบวชมีคุณสมบัติสมควรไหมนะไม่ใช่ว่าขี้เหล้าเมายาแล้วก็ไม่คิดจะกลับตัวเลยอยู่ๆจะมาขอบวชแต่เขาคิดจะกลับตัวอย่างนี้ก็น่าสนับสนุนเลยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะคัดในระดับนี้ดังนั้นถ้าเอาจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นความผิดของพระที่เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นที่บวชกันเรื่อยเปื่อยนะก็มีเรียกกันว่าอุปัชฌาย์เนี่ยเป็นอุปัชฌาย์ไข่ทิ้งว่างั้นนะคือหมายความว่าไปบวชเรื่อยเปื่อยไปใครนิมนต์ไปบวชที่เมืองโน้นไปบวชที่เมืองนี้นะบวชแล้วไม่ดูแลแล้วกลับมาวัดของตัวในกรุงเทพแล้วก็พระนั้นอยู่ไงก็ไม่รู้ใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ใช่ควรจะกวดขันก็ควรจะกวดขันในแง่นี้นะการที่ว่าไม่รู้จักดูคัดเลือกเอาใจใส่ในหน้าที่ของตัวเอาตั้งโทษตั้งแต่อุปัชฌาย์นี่แหละบางทีอุปัชฌาย์ไม่มีความรู้ก็มีนะแล้วก็ไปเที่ยวบวชเขาเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้มีความตั้งใจจริงแล้วบวชแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นี่แหละคือความเสื่อมแหละก็คือพวกคนที่มาบวชเป็นพระที่มาเป็นอุปัชฌาย์เป็นอะไรเนี่ยเสื่อมจากพุทธศาสนาถูกไหมมันก็เลยไม่ได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาไม่สามารถเอาพุทธศาสนามาทำให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ได้เนี่ยก็ตกลงว่าเป็นเรื่องของมนุษย์เสื่อมตั้งแต่พุทธบริษัทนี่แหละเรียกชื่อตัวเองโดยไม่เหมาะสมโดยไม่สมกับชื่อเนี่ยตัวเองก็เสื่อมจากพุทธศาสนาไปแล้วก็ยังคือเรียกตัวเองอยู่อย่างนั้นอีกเนี่ยอันนั้นก็จะต้องพัฒนาตัวขึ้นมาให้เหมาะสมที่จะเป็นพุทธบริษัทตั้งแต่เป็นพระสงฆ์แล้วเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยแล้วก็พอทำหน้าที่ถูกต้องปั๊บทุกอย่างฟื้นดีขึ้นมาเลยเนี่ยพระปฏิบัติหน้าที่ถูกพระรู้เข้าใจทำวินัยปฏิบัติหน้าที่ของตัวประพฤติปฏิบัติอยู่ในสมณะสัญญาแล้วก็ไปทำหน้าที่ต่อประชาชนนะทุกอย่างก็ขึ้น

ายเพื่อการถ่ายทำวีดิทัศน์สำหรับนิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรมเขาสำโรงดงยางอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยายเรื่อง

0: ขอเจริญพรท่านผู้สนใจเข้าปฏิบัติเจริญภาวนาทุกท่านอาตมาขออนุโมทนาที่ท่านมีใจเป็นบุญเป็นกุศลจะมาปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาผู้ที่เข้าปฏิบัติธรรมหรือเจริญภาวนานี้ก็เหมือนกับผู้ที่เริ่มทำกิจการงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรทั่วๆไปคือก่อนที่จะเริ่มแรกลงมือปฏิบัติก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานเพื่อให้เข้าใจความหมายของสิ่งที่ตนกระทำและความมุ่งหมายซึ่งสำหรับผู้ที่จะเจริญภาวนานั้นก็มีสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจทั้งในแง่เนื้อหาวิชาความรู้พร้อมทั้งข้อปฏิบัติและสิ่งที่จะต้องกระทำก่อนที่จะเข้าปฏิบัติด้วยสำหรับการเริ่มต้นเจริญภาวนาสิ่งที่ควรจะทราบก่อนนี้อาตมาขอแบ่งเป็น3อย่างคือ1เนื้อหาความรู้ที่เราเรียกว่าปริยัติอันเป็นส่วนเบื้องต้น2ก็ข้อปฏิบัติหรือสิ่งที่จะต้องกระทำก่อนที่จะเข้าปฏิบัติซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นบุพกิจของภาวนาและ3พิธีกรรมในตอนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติซึ่งอาจจะเรียกว่าวิธีสมาทานคือสมาทานกรรมฐานอาตมาจะได้ชี้แจงไปโดยลำดับข้อที่1ก็เรื่องเนื้อหาความรู้หรือสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเบื้องต้นอันนี้จะเรียกตามภาษาพระก็ว่าเป็นปริยัติสำหรับผู้เข้าเจริญภาวนาความรู้ในด้านนี้ก็ควรจะเรียนเพียงเท่าที่จำเป็นคือพอแก่การที่จะเป็นพื้นฐานความเข้าใจทีนี้สำหรับบางสำนักท่านอาจารย์อาจจะให้ฝากความไว้วางใจในด้านความรู้เหล่านี้ไว้กับตัวพระอาจารย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาจจะไม่สนับสนุนให้ต้องไปเล่าเรียนหาความรู้อะไรคือเมื่อเข้าปฏิบัติก็มาฟังจากพระอาจารย์โดยตรงคือท่านจะบอกว่าเอาละเมื่อเริ่มลงมือปฏิบัติก็ให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เช่นบอกว่าให้ไปกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดโดยนับ1 2 3 4 5หรือว่าแม้แต่ให้กำหนดโดยกำกับคำภาวนาว่าพุทโธหรือว่าให้หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวและเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำเป็นความรู้พื้นฐานที่จะใช้ในการปฏิบัติซึ่งเรียกว่าเป็นปริยัติปริยัตินี้ก็จึงเป็นคำที่มีความหมายกว้างแคบกันได้มากอย่างที่กล่าวเมื่อกี้บอกว่าแม้แต่เพียงพระอาจารย์บอกว่าเธอไปกำหนดลมหายใจอย่างนี้อย่างนี้นะเท่านี้เราก็เรียกว่าเป็นปริยัติแล้วปริยัตินั้นเป็นพื้นฐานให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเพราะว่าเรามาเจริญภาวนาเราก็ปฏิบัติตามหลักการและวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทีนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นก็เรียกว่าปริยัติตามปกติเราควรจะเรียนโดยตรงจากพระพุทธเจ้าแต่ในบัดนี้เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเราไม่สามารถจะฟังจากพระองค์โดยตรงได้เราก็เรียนจากถ้อยคำสั่งสอนที่สืบกันมาเช่นมาในพระไตรปิฎกก็โดยเฉพาะก็คือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนท่านก็รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกเราก็รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้จากพระไตรปิฎกทีนี้คำสอนของพระองค์ที่เล่าเรียนกันนี่แหละเรียกว่าปริยัติ อันนี้ปริยัติก็เป็นสื่อที่จะเชื่อมโยงตัวเรากับพระพุทธเจ้าถ้าว่าเราไม่รู้ไม่ฟังปริยัติก็เท่ากับบอกว่าเราเนี่ยสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้าพูดให้ตรงลงไปกว่านั้นก็กลายเป็นว่าเราสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้กลายเป็นการปฏิบัติผิดหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่ใช่พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นปริยัติเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ว่าเราจะเรียนมากเรียนน้อยเราเข้าปฏิบัตินี่เราก็เรียนเพียงเท่าที่จำเป็นกับการปฏิบัตินี่ถ้าหากว่าเราไม่เรียนเลยด้วยตนเองก็คือว่าเรารับฟังจากพระอาจารย์ฝากความไว้วางใจไว้กับตัวท่านก็บอกให้เลือกปริยัติให้เราในแต่ละครั้งละครั้งไปเพราะฉะนั้นในคราวนี้เราอาจจะต้องพิจารณาตัวเองว่าเราจะเอาปริยัติแค่ไหนการพิจารณาของเราก็อาจจะขึ้นต่อพระอาจารย์ด้วยพระอาจารย์ท่านอาจจะบอกว่าสำหรับการมาปฏิบัติที่นี่ก็ไม่ต้องไปเรียนรู้ปริยัติอะไรก็หมายความว่ามาเอาปริยัติจากที่ท่านบอกให้โดยที่ท่านจะบอกให้เป็นลำดับไปเท่าที่จำเป็นตอนคือบอกปริยัติโดยควบคู่ไปกับการปฏิบัติหรือว่าก้าวหน้าไปกับการปฏิบัติตอนแรกให้รู้เพียงเท่านี้พอไปเป็นข้อกำหนดให้ปฏิบัติได้พอปฏิบัติไปก้าวหน้าไปอีกท่านก็เห็นว่าควรจะให้ปริยัติเพิ่มก็บอกมาถ้าหากว่าคำที่ท่านบอกนั้นตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นก็เป็นปริยัติที่แท้จริงคือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ในกรณีนี้ก็คิดว่าเราอาจจะเรียนปริยัติให้ได้ถึงขนาดที่เรียกว่าพอเพียงเพราะฉะนั้นในคราวนี้จะมีหัวข้อเกี่ยวกับปริยัติที่เราจะได้ศึกษาอาจจะหลายหัวข้อสักหน่อยคือไม่ใช่ว่าเพียงฟังจากพระอาจารย์ในตอนปฏิบัติก็พอให้เข้าไปลงมือทำได้แค่ไหนแค่นั้นเฉพาะตอนคราวนี้จะให้รู้เป็นพื้นฐานให้เพียงพออันนี้ก็เป็นการทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นเป็นหัวข้อที่หนึ่งทีนี้ต่อไปขอผ่านไปสู่หัวข้อที่สองคือสิ่งที่ควรจะกระทำก่อนที่จะเข้าเจริญภาวนาอย่างที่เรียกว่าบุพกิจของภาวนาบุพกิจของภาวนานี้ก็มีหัวข้อสำคัญ3อย่างด้วยกัน1คือการตัดปริโภทปริโภทนี้ก็แปลว่าสิ่งที่ผูกพันหน่วงเหนี่ยวให้ใจห่วงกังวลหรือสิ่งที่ทำให้ใจติดข้องซึ่งถ้าหากว่าใจติดข้องกังวลห่วงอยู่ก็ทำให้มารบกวนการปฏิบัติโดยเฉพาะรายการปฏิบัตินี้สิ่งที่เราต้องการที่สำคัญก็คือสมาธิถ้าใจฟุ้งซ่านสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็ตัดปริโภทและข้อที่สองเมื่อไม่มีปริโภทก็เข้าหากัลยาณมิตรคืออาจารย์ผู้บอกกรรมฐานและก็รับกรรมฐานจากท่านประการที่สามเมื่อได้กรรมฐานที่เหมาะกับจริตของตนหรือตามที่พระอาจารย์ให้แล้วก็เลือกหาสถานที่ที่เหมาะที่จะปฏิบัติซึ่งเรียกว่าหาที่สัปปายะก็รวมแล้วก็มี3ข้อด้วยกันอาตมาก็จะพูดไปตามลำดับแต่ละข้อซึ่งเริ่มจากข้อที่1ได้กับการตัดปริโภทนี้ก่อนที่จะไปตัดปริโภทอะไรแต่ไรท่านบอกว่าตัวเราในพื้นฐานตัวเองนะก็ควรจะมีศีลบริสุทธิ์ก็ให้ตรวจดูตัวเองชำระศีลให้บริสุทธิ์ทำตนให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ซะก่อนศีลบริสุทธิ์ในที่นี้ก็มีความหมายถึงการที่ว่าในด้านความสุจริตหรือความประพฤติทั่วไปไม่เสียหายอย่างน้อยการมีศีลหรือมีความสุจริตนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราไปทำความชั่วลักขโมยของเข้ามาเป็นต้นยังกลัวตำรวจจะตามจับอยู่อย่างนี้เรามาเข้ากรรมฐานใจก็ ย่อมคิดหวาดระแวงฟุ้งซ่านไปห่วงกังวลไปมันก็ไม่เป็นสมาธิไปได้เพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าศีลให้มองความหมายอย่างหยาบๆตั้งแต่การที่ว่าไม่ได้ไปทำความผิดความชั่วร้ายอะไรมาเช่นละเมิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรเป็นต้นในข้อแต่ที่ว่าไม่ได้ไปทำความผิดความเสียหายที่กลัวตำรวจเขาจะมาจับอะไรอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งว่าถ้าเรามีศีลคือความประพฤติลึกๆ ลงไปแม้แต่ในส่วนที่ประณีตที่เป็นศีล5ในระดับของการแม้แต่เบียดเบียนทำลายชีวิตสัตว์อะไรต่างๆในตอนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติเราก็ควรจะทำตัวให้มีความบริสุทธิ์เท่าที่ทำได้เพราะจะทำให้จิตใจสบายสงบคือเป็นเครื่องสนับสนุนได้ดีขึ้นแล้วถ้าเรารู้สึกตัวเรามีศีลบริสุทธิ์มันก็จะทำให้จิตใจนี้เกิดปิติเป็นเครื่องเอื้อเป็นเครื่องช่วยในการเจริญสมาธิด้วยท่านก็เลยบอกว่าให้มีพื้นในตัวเองก็คือการที่มีศีลบริสุทธิ์อย่างน้อยก็ไม่ได้ไปทำความผิดความชั่วร้ายที่จะต้องกลัวเขาจะตามจับตามลงโทษถ้าก็ได้แค่นั้นมาก็พอสมควรแล้วก็เข้าปฏิบัติทีนี้พอว่าตัวเองมีพื้นฐานเรื่องศีลบริสุทธิ์พอสมควรแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติได้จับปริโทษในกรณีนี้อาตมาพูดหมายถึงญาติโยมทั่วไปถ้าสำหรับพระแล้วก็ศีลในที่นี้ก็จะหมายไปถึงศีล227แล้วก็สำหรับเป็นสามเณรก็ศีล10ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าหากว่าไปทำผิดทำอะไรก็ต้องแก้ไขเช่นเป็นพระต้องปรงอาบัติเป็นต้นอันนั้นก็จะไม่พูดถึงในที่นี้เพราะในที่นี้มุ่งสำหรับญาติโยมสาธุชน
1: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

เชิญท่านผู้ฟังที่เคารพและคุณหนูๆที่น่ารักรับฟังนิทานที่ให้ความรู้ความเพลิดเพลินพร้อมทั้งคติธรรมสำหรับนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้นิทานบันเทิงธรรม

0: านานาชนิดอาศัยอยู่ชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นกวางทองนิโครธาส่วนพระเทวทัตเกิดเป็นกวางทองสาขะทั้งสองต่างมีกวางบริวารฝ่ายละ500ตัวกวางทองทั้งสองล้วนงดงามดังฉาบทาด้วยทองคำแต่สำหรับกวางทองนิโครธานั้นเหนือกว่ากวางทองสาขะตรงที่ดวงตาทั้งสองข้างกลมแววดังก้อนแก้วมณีเขาสองข้างเป็นสีเงินหน้าแดงเหมือนผ้ากำพลแดงปลายมือและเท้าแดงปลั่งเหมือนย้อมด้วยน้ำคลั่งสดขนหางสวยงามเหมือนขนหางจามรีรูปร่างสัดส่วนได้ประมาณเท่าลูกอาชาเมืองพาราณสีนั้นผลัดเปลี่ยนแผ่นดินมาหลายรัชกาลแต่ละรัชกาลมีพระราชาซึ่งอัธยาศัยแตกต่างกันไปบางพระองค์ทรงสนพระทัยทางด้านศาสนาบางพระองค์ก็ชอบเสพโลกียสุขบางพระองค์ก็ชอบกีฬาล่าสัตว์พระราชาองค์ปัจจุบันทรงจัดอยู่ในประเภทหลังสุดพระองค์ทรงสนพระทัยการล่าสัตว์มากขนาดจะไม่ยอมเสวยพระกระยาหารเลยหากมื้อใดไม่มีเนื้อสัตว์นับจากขึ้นครองราชพระสงฆ์นิกรต่างเดือดร้อนไปทั่วไม่มีอันทำมาหากินเพราะพระราชามีรับสั่งให้ร่วมกันออกล่าเนื้อทุกวันเพียงเพื่อประโยชน์สุขของพระองค์เอง
1: เอ้ามามาเลยมา
2: แล้วเข้าแล้วเข้ามา
1: คุยให้รู้เรื่อง
2: นี่ว่าไป
1: ไม่ไหวแล้วนะพวกเราจะอดตายกันอยู่แล้วเนี่ยทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้วันหนึ่งก็หมดไปเพราะการออกล่าเนื้อให้พระราชาแล้วครอบครัวของข้าจะอยู่ได้ยังไง
2: ข้าจะทำไงได้แล้วปะทอคำสั่งเนื้อหัวไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ไปก็ไม่ได้ข้อขาดเจ้านะ
1: นั่นแหละเดชะชวาน
2: เราไม่สามารถขัดรับสั่งได้ก็จริงแต่ก็ยังมีทางออกอยู่นะ
1: ทางไหนอ่ะ
2: คืออย่างนี้ฟังให้ดีในเมืองพาราณสีเราเนี่ยนะมีสวนสาธารณะอยู่แห่งหนึ่งซึ่งเราใช้ประโยชน์จากมันได้ก็คือ1ปลูกผักที่สัตว์ทั่วไปกินได้ไว้ให้มากๆ2จัดเตรียมแหล่งน้ำไว้ให้พร้อม3ไล่ต้อนฝูงสัตว์ที่ไม่ดุร้ายซึ่งล่าได้ง่ายให้เข้าไปอยู่รวมกันในนั้น4ปิดประตูไว้ยายสัตว์ออกได้และสุดท้ายมอบถวายพระราชาให้ทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกล่าสัตว์ซะเลยไงล่ะดีไหมพวกเราฮะ
1: ฉลาดมากนี่ตกลงตามนี้ใช่ไหมพวกเรา
2: ใช่
1: ด้วยตามนี้เลย
2: เอาละงั้นพวกเราแบ่งงานกันไปทำนะชุดแรกไปปลูกผักปลูกหญ้าจัดหาแหล่งน้ำไว้พร้อมชุด2ทำประตูปิดสวนเอาไว้ชุด3ไปไล่ต้อนสัตว์เข้าใจใช่ไหมเอาละไปก็ได้แล้วไปแล้ว
1: เร็วง่ายๆไปเลย
2: เสียบออกพร้อมไปมีไม้นี่โยนไปหางนู้นเอาไว้ไป
3: ขอเดชะทุกวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าต้องละทิ้งการงานเพราะต้องออกล่าสัตว์ถวายฝ่าบาททุกวันพวกข้าพระองค์จึงพร้อมใจกันล่าต้อนฝูงสัตว์มาขังไว้ในสวนสาธารณะเพื่อฟาบาทจะได้ทรงล่าและมีเนื้อสัตว์เสวยทุกมือโดยที่พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องเสียการงานด้วยพระเจ้าค่ะ
4: ดีดีมากขอบใจทุกคนที่เอาใจใส่เรานะเออไหนลองพาเราไปดูสิ
2: รับด้วยกล้าพระเจ้าค่ะ
4: เอ๊ะนั่นกวางทองนี่นะมีทั้งสองตัวเนอะโน่นก็เห็นมาฮะ
1: พระเจ้าค่ะสวยมากจริงๆพระเจ้าค่ะ
4: สวยจริงๆเอาล่ะเราจะให้อภัยทานแก่ปัด
0: นับตั้งแต่วันนั้นมาพระราชาก็ไม่ต้องกังวลพระทัยเรื่องเนื้อเสวยอีก

0: แล้วทุกมื้อมีเนื้อเป็นพระกยาหารบางคราวก็เสด็จไปทรงเลือกล่าเองบางคราวก็รับสั่งให้พ่อครัวไปจัดการอีกด้านหนึ่งในสวนสาธารณะพวกสัตว์ทั้งหลายเห็นเพื่อนถูกฆ่าล้มตายไปต่อหน้าต่อตาทุกวันพวกมันก็เริ่มหวาดกลัวกันไปทั่วเพียงแค่เห็นคนถือธนูเข้ามาก็พากันหลบเข้าพุ่มไม้หัวสุกหัวสุก
1: ท่านนี่โกรธนะพวกเรากำลังเผชิญเหตุร้ายอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ย
0: เพื่อนกวางทั้งหลายที่แน่ชัดก็คือตอนนี้พวกเรากำลังเผชิญหน้ากับความตายกันอยู่พวกมนุษย์นะไล่ต้อนพวกเราให้เข้ามาอยู่ในสวนนี้ก็เพื่อให้พระราชาล่าเอาเนื้อไปปรุงอาหารเสวยเท่านั้นพี่น้องก็เห็นแล้วใช่ไหมในแต่ละวันจะมีพวกเราถูกยิงตายไม่หนึ่งก็สองตัว
1: ใช่ใช่แล้วที่ทนดูไม่ได้ก็คือพวกมนุษย์นะพอมาเห็นพวกเราก็ยิงดะไปหมดไม่เลือกลูกเด็กเล็กแดงที่ตายไปแต่ละวันก็หลายตัวที่บาดเจ็บก็ไม่น้อยท่านนิโครทะช่วยพวกเราด้วยเถอะค่ะ
0: ท่านสาขะเรามาปรึกษากันดูดีมั้ย
2: ได้มาทางนี้สิท่าน
0: เชิญ
2: ๆกวางทุกตัวเมื่อจะต้องตายก็ขอให้ตายตามวาระพอถึงคราวของตัวใดก็ให้ตัวนั้นไปนอนเอาคอพาดไว้บนเขียงรอพระราชาหรือพ่อครัวมาเห็นเข้าก็จะได้จับไปฆ่าเลยไม่ต้องใช้ธนูยิงสเปสปะเหมือนที่เคยทำมา
0: วิธีนี้ทำให้พวกเราตายน้อยลงงั้นขอตามดีล่ะเราสองคนต่างก็ไปแจ้งให้กวางบริวารรับรู้กันดีกว่าณตั้งแต่นั้นมากวางตัวที่ถึงวาระก็ยินดีน้อมรับความตายเอาคอพาดเขียงรอการฆ่าจากพระราชาหรือพ่อครัวกวางทองนิโครธะมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่สบายใจขณะที่กวางทองสาขะมองดูอย่างเฉยเมยเห็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งถึงวาระของกวางตัวเมียที่กำลังตั้งท้องนางกวางรู้สึกเป็นห่วงลูกในท้องที่จะต้องมาตายโดยไม่รู้เรื่องราวจึงได้วอนขอต่อกวางทองสาขะผู้เป็นนาย
1: ข้าแต่นายข้ากำลังท้องไส้ไปให้เขาฆ่าตอนนี้ก็เท่ากับตายทั้งแม่ทั้งลูกข้าเนี่ยความจริงไม่กลัวตายหรอกแต่ว่าลูกสิมันยังไม่รู้เรื่องอะไรด้วยขอผลัดวาระให้ตัวอื่นไปแทนก่อนเถอะค่ะข้าพลอดแล้วจะตามไป
3: ไม่ได้เจ้าจะมาอ้างไม่ได้วาระใครก็ต้องวาระมันสิไปรับกรรมซะดีๆไป

0: ีชีวิตอยู่เพียงเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแต่คนดีมีปัญญาย่อมยินดีช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดด้วยคนดีเหล่านั้นจึงยอมสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเราเองก็สามารถช่วยผู้อื่นได้ดีนะนางกวางตัวนี้กำลังต้องการความช่วยเหลือเอาเถอะเราจะช่วยชีวิตของนางเองช้าก่อนแม่กวางน้อยข้าจะขอไปแทนนางเองจงรักษาลูกในท้องไว้ให้ดีเถอะนะว่าแล้วกวางทองนิโครธะก็เดินไปที่ครัวเอาคอพาดเขียงรอการฆ่าแทนแม่กวางน้อยพ่อครัวมาเห็นเข้าก็แปลกใจเพราะรู้แล้วว่ากวางทองสองตัวนั้นพระราชาให้อภัยทานไว้แล้วจึงกลับไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบไม่นานพระราชาก็ทรงเสด็จมาก
1: วางทองทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้นั่นเพื่ออะไรกัน
0: ขอเดชะฝ่าบาทวาระครั้งนี้คือแม่กวางที่กำลังตั้งท้องหม่อมฉันสงสารที่สองชีวิตต้องมาตายพร้อมกันจึงขอสละตัวเองเพื่อสองชีวิตนั้นพระเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: กวางทองเอ้ยคู่ที่มีเมตตาการุณอย่างเจ้าเนี่ยข้าไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยแม้ในพวกมนุษย์ข้านิยมน้ำใจของเจ้าแล้วจงลุกขึ้นเถิดข้าจะไว้ชีวิตเจ้าและนางกวางตัวนั้นด้วย
0: ขอเดชะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงไว้ชีวิตหม่อมฉันทั้งสองและกวางกับสัตว์อื่นในสวนแห่งนี้เล่าพระองค์จะทรงไว้ชีวิตด้วยหรือเปล่าพระเจ้าข้า
1: เอาไว้ก็ไว
0: ้ขอพระทัยขอทรงพระเจริญนับเป็นบุญญาเพิ่มบารมีแด่พระองค์หากจะทรงไว้ชีวิตทั้งกวางและสัตว์อื่นรวมถึงนกบนฟ้าและปลาในน้ำด้วยพระเจ้าค่ะ
1: เอาละเราจะไว้ชีวิตทั้งหมดเลย
0: เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะ
2: จากนั้นกวางทองนิโครธะและบริวารก็พากันกลับไปอยู่ในป่าตามเดิมไม่นานนักนางกวางก็ตกลูกเป็นตัวผู้มีผิวพรรณน่ารักอยู่มาวันหนึ่งลูกกวางน้อยก็เข้าไปเดินเที่ยวเล่นในที่ที่ของกวางทองสาขา
3: ลูกแม่รีบออกมานี่เร็วสิจ๊ะเร็วก็ลูกนี่ฟังแม่นะจ๊ะกวางทองนิโครธะเท่านั้นที่ลูกควรจะอยู่ใกล้ส่วนกวางทองสาขาลูกไม่ควรจะเข้าใกล้เลยจ๊ะอยู่ใกล้ๆกวางทองนิโครธะแล้วตายยังดีซะกว่าอยู่ใกล้ๆกวางทองสาขะแล้วยังมีชีวิตอยู่จำไว้นะจ๊ะลูกรัก
0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ใช่แต่ลูกน้องเท่านั้นที่ควรตายแทนนายแม้นายเองก็ควรตายแทนลูกน้องได้หากการตายนั้นถูกต้องตามธรรมเพราะการตายเช่นนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่เหมือนการยอมตายของกวางทองนิโครธะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้น

นดีวันอุโบสถเป็นวันสำคัญของชาวพุทธเพราะเป็นวันทำความสะอาดแก่กายวาจาใจชาวพุทธทั่วโลกย่อมทำความดีกันในวันอุโบสถบางแห่งก็รักษาเดือนละ4ครั้งบางแห่งก็เพียง2ครั้งแต่บางแห่งก็รักษาเพียงครั้งเดียวคือในวันเพ็ญของเดือนเท่านั้นอันการรักษาอุโบสถนี้เป็นอุบายฝึกหัดคนให้เป็นคนดีขึ้นนั่นเองเพราะคนเราตามปกติมักเป็นคนตามใจตนเองทำอะไรก็ตามใจตนเองแล้วมักพูดว่าทำตามสิทธิเสรีอันตนมีอยู่แต่เสรีที่ตนใช้นั้นมักเป็นเสรีแบบทาสมากกว่าแบบไทยเพราะการตามใจตนเองนั้นคือการเป็นทาสการฝืนใจไม่ให้กระทำอะไรตามที่มันอยากนั้นเป็นไทยเป็นอิสระทุกคนชอบความเป็นอิสระแต่ยังไม่ถึงจุดหมายของอิสรภาพที่แท้จึงได้รับแต่อิสรภาพจอมปลอมเท่านั้นการที่ทางศาสนาได้วางกฎศีลธรรมไว้ให้ทุกคนมีความเป็นอยู่เป็นระเบียบมีใจสูงขึ้นกว่าระดับของความชั่วร้ายเสียหายมีความละอายและเกรงกลัวต่อความชั่วต่างๆศีลธรรมจึงเป็นเช่นเส้นบรรทัดของชีวิตใครถือศีลธรรมก็หมายความว่าเป็นคนเต็มในเส้นบรรทัดใครไม่ถือศีลธรรมก็เป็นคนนอกลู่นอกทางมักก่อการร้ายแก่ชุมนุมชนเสมออันการรักษาอุโบสถศีล นั้นเป็นการเพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นเพื่อทำให้ศีล5ของตนบริบูรณ์เต็มที่และเป็นทางฝึกใจของตนด้วยเพราะอุโบสถศีลเป็นพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือการทำใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสนั่นเองการทำใจให้บริสุทธิ์เป็นความจำเป็นแก่ทุกคนจึงควรแล้วที่จะช่วยการรักษาอุโบสถกันบ้างในสมัยก่อนแม้คนใช้ในบ้านของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ยังยินดีในการรักษาศีลอุโบสถดังมีเรื่องเล่าไว้ดังนี้ชายคนหนึ่งเป็นคนยากจนต้องรับจ้างทำงานเป็นกรรมกรหาเช้ากินเย็นต่อมาเขาได้เข้าทำงานในบ้านของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านเศรษฐีนี้เป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นคนมีความอบอ้อมอารีสมเป็นชาวพุทธที่แท้จริงทุกคนในบ้านท่านผู้นี้เป็นผู้ประพฤติธรรมจึงปรากฏว่าท่านและคนในครอบครัวตลอดถึงกรรมกรได้รับความสงบใจเป็นอย่างมากในวันอุโบสถทุกคนเป็นผู้สมาทานอุโบสถแม้เด็กๆก็ต้องสมาทานการหุงอาหารในเวลาเย็นจึงไม่มีในบ้านนี้ในวันนั้นชายเข็นใจที่กล่าวถึงเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ยังไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติภายในบ้านแม้เป็นวันอุโบสถก็ยังออกไปทำงานเป็นปกติกลับมาถึงตอนเย็นไม่มีใครได้บอกให้ทราบว่าเป็นวันอุโบสถเขาไม่กินอาหารเย็นกันแต่ท่านเศรษฐีได้ทราบเรื่องจึงสั่งคนให้หุงหาอาหารไว้ให้เขาหน่อยหนึ่งเมื่อชายคนนั้นกลับมาคนครัวก็นำอาหารมาให้เพราะทำงานหนักและหิวมากก็นั่งลงจะกินอาหารแต่เกิดความสงสัยขึ้นว่าวันก่อนๆในเวลาเช่นนี้ก็มีเสียงก้องไปหมดว่าฉันต้องการแกงฉันต้องการข้าววันนี้กลับเงียบไปจะเป็นเพราะเหตุอะไรกันจึงถามคนครัวเมื่อทราบว่าเป็นวันอุโบสถทุกคนงดอาหารตอนเย็นเกิดศรัทธาขึ้นอยากจะรักษากับเขาบ้างจึงถามว่าคนอย่างเรานี้จะรักษาได้ไหมคนครัวตอบว่าต้องไปถามท่านเศรษฐีดูก่อนเพราะตามปกตินั้นเขารักษากันแต่เช้านี่เย็นเสร็จแล้วจะรักษาอย่างไรตกลงเขางดกินข้าวไว้ก่อนแล้วไปหาท่านเศรษฐีแล้วถามว่าผมจะรักษาอุโบสถศีลกึ่งวันได้ไหมครับท่านเศรษฐีตอบว่าได้ถ้าเธอสมัครจะทำแต่เธอทำงานตลอดวันไม่หิวหรือเขาตอบว่าความหิวอาหารเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญการฟอกจิตของตนให้ขาวเป็นเรื่องสำคัญกว่ากระผมยอมอดข้าวเพื่อรักษาอุโบสถกึ่งวันท่านเศรษฐีทราบก็อนุโมทนาในประสาทจิตของเขาเขาจึงบ้วนปากแล้วตั้งใจสมาทานองค์อุโบสถในเวลากลางคืนเขานอนไม่หลับความหิวเกิดขึ้นครอบงำจิตใจทำให้กระสับกระส่ายเป็นกำลังปวดท้องเหลือทนจนต้องเอาผ้ารัดไว้แล้วให้คนอื่นดึงชายทั้งสองไว้อีกถึงกระนั้นก็ไม่หายปวดทุกคนในบ้านแม้ท่านเศรษฐีก็มาเยี่ยมเขาและเห็นเขาทุรนทุรายมากจึงให้คนนำเภสัช5มีเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นมาให้เขากิน
ขากลับถามว่าท่านทั้งหลายกินหรือเปล่าเมื่อได้รับคำตอบว่าเราไม่เป็นไข้ก็ไม่กินท่านเป็นไข้จงกินเถิดเขากลับถามว่าผมตั้งใจรักษาอุโบสถแล้วและรักษาได้เพียงกึ่งวันเท่านั้นขออย่าให้อุโบสถของผมด่างพร้อยไปเลยหลายคนได้บอกว่ากินยานี่แล้วท่านจะสบายเขาตอบว่ากายสบายจริงแต่ใจไม่สบายสัจจะที่ตั้งไว้ก็ถูกทำลายไปขออย่าให้เป็นคนเสียสัจจะเลยผมยอมตายดีกว่าที่จะทำความชั่วเพราะการทำลายความตั้งใจในด้านดีแม้ทุกคนจะพูดชี้แจงแล้วชี้แจงอีกเขาก็ยังคงมั่นในสัจจะไม่เปลี่ยนแปลงความปวดร้าวในท้องมีมากขึ้นแต่เขาก็ทนได้ด้วยการปลอบใจตนเองว่าบัดนี้ท้องมันปวดเพราะต้องการกินอาหารแต่เราได้ปฏิญญาไว้แล้วว่าจะไม่กินอาหารเราต้องรักษาคำปฏิญญาไว้เสมอด้วยชีวิตเราจะไม่ล่วงเกินคำปฏิญญาเพราะเห็นแก่ท้องเป็นอันขาดเมื่อเขาได้ตักเตือนตัวเช่นนั้นแล้วก็มีอาการปีติในความดีของตนเขาได้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และส่งเกื้อกูลแก่ผู้อื่นระลึกถึงพระธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติที่นำบุคคลให้ถึงความพ้นทุกข์ระลึกถึงพระอริยสงฆ์อันเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่ของชาวโลกก็บรรเทาความเจ็บปวดไว้ได้แม้การจะกระสับกระส่ายเพราะทุกขเวทนาแต่ใจของเขามั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงร่างกายทนต่อโรคไม่ได้แม้ใจจะทนได้พอรุ่งขึ้นวันใหม่เขาก็ทำกาลกิริยาตายไปเกิดเป็นเทวดาในสวงสวรรค์เพราะผลแห่งการรักษาอุโบสถเพียงกึ่งวันเท่านั้นเรื่องนี้เป็นตัวอย่างการตั้งใจทำความดีแม้เขาจะเป็นเพียงลูกจ้างแต่มีใจสูงเสมอกับนายจ้างของเขาอาชีพของคนไม่ได้เป็นเหตุกีดกั้นคนมิให้กระทำความดีทุกคนทุกอาชีพทำความดีได้ทั้งนั้นถ้าเขามีความพอใจจะทำอันความพอใจนั้นถ้าเราต้องสร้างขึ้นด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าความดีเป็นสมบัติของชีวิตความดีเป็นทรัพย์อันไม่รู้จักสลายเป็นของติดตัวและช่วยตัวได้เสมอชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยความดีขาดความดีแล้วชีวิตก็ไม่สมบูรณ์โลกนี้จะสงบสุขและมีสุขได้ก็เพราะความดีความดีเป็นสิ่งที่ต้องสร้างทุกคนจึงควรช่วยกันสร้างความดีเป็นคนดีกันให้ทุกขณะเพราะคนดีเท่านั้นจะช่วยโลกให้ร่มเย็นคนไม่ดีนำมาแต่ความชั่วความเสียหายเป็นเหตุให้โลกเดือดร้อนฉะนั้นผู้หวังความสงบร่มเย็นจึงควรหัดเป็นคนดีกันทั้งกลางคืนกลางวันเถิดข้อคิดสอนใจจงรักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็มอย่าละความพยายามจนกว่าความปรารถนาจะบรรลุคนจะดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับโคตรเง่าเผ่าพงษาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดี

0: านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยที่หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นรัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพวกเราชาวพุทธทุกท่านส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีหรือศาสนพิธีว่าโดยเรื่องการทำบุญเท่านั้นแต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวถึงหลักของพระพุทธศาสนาที่สำคัญไว้3ข้อข้อที่1นั้นถูกต้องแล้วคือเรื่องทำบุญการทำบุญนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การใส่บาตรเริ่มต้นตั้งแต่การรักษาศีลแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่การช่วยสร้างศาลาสร้างกุฏิทอดผ้าป่าทำสังฆทานฝังลูกนิมิตแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างสาธารณประโยชน์สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลทั้งหมดนี้เรียกว่าทำบุญกล่าวชื่อทางพระพุทธศาสนาว่าทานบารมีหรือเป็นบารมีอันเกิดจากการให้การให้ในพระพุทธศาสนามันแตกต่างจากการให้โดยทั่วไปมันแตกต่างยังไงการให้ในพระพุทธศาสนาคือเป็นการให้ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสและความศรัทธาและความตั้งใจการให้ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสความศรัทธาและความตั้งใจแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าก่อนที่จะให้เขาถึงยกมือวันทาอภิวาทอธิษฐานจิตถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ว่าด้วยอำนาจบุญกุศลนี้ขอให้บุญนี้จงถึงคุณบิดามารดาขอให้บุญนี้จงถึงเจ้ากรรมนายเวรขอให้บุญนี้ไปถึงเทพอินพรหมเทวดาทั้งหลายและขอให้บุญนี้ไปรอข้าพเจ้าอยู่ในภพภูมิข้างหน้าดังนั้นคำว่าบุญที่พวกเขาปรารถนาและตั้งจิตอธิษฐานนี้ก็เพื่อที่จะให้ดลบันดาลให้เขาเนี่ยได้3อย่างอย่างหนึ่งก็ทำบุญแล้วให้ได้รับความสุขความสุขที่ว่านี้ก็หมายถึงการทำมาค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขลูกก็เป็นคนไม่ดื้อรั้นแล้วครอบครัวก็สงบร่มเย็นกิจการงานของครอบครัวลูกหลานก็จะเจริญรุ่งเรืองตีความหมายคำว่าบุญแบบนี้แต่จริงๆคำว่าบุญในที่นี้มีความหมายถึง3อย่างอย่างหนึ่งนั้นเรียกว่าความสุขใจหรือปลื้มใจข้อที่2เรียกว่าสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาเช่นนึกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นประการที่3คำว่าบุญนี้หมายถึงปัญหาต่างๆจะไม่เกิดมีในครอบครัวความหมายของคำว่าบุญในเบื้องต้นของผู้ทำบุญก็มีประมาณอย่างนี้ดังนั้นบุญนี้เป็นสิ่งที่ติดตามตัวเราไปทุกภพชาติตราบใดที่เรายังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบุญนี้ก็จะตามเราไปทุกขนทุกแห่งไปเกิดเป็นเทพเทวดาก็บุญก็รักษาเราไปเกิดเป็นมนุษย์บุญก็รักษาเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบุญก็ตามเราไปแล้วก็มีปัญหาว่าอ้าวเมื่อมีบุญแล้วทำไมจึงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราหลวงพ่อก็เลยอยากจะเปรียบเทียบว่าคำว่าเศรษฐีทำไมจึงเรียกเขาว่าเศรษฐีที่เรียกว่าเศรษฐีนั้นก็แปลว่า
มีเงินมากคนที่มีเงินร้อยหนึ่งสามร้อยหรือห้าร้อยก็เรียกเศรษฐีไม่ได้ดังนั้นคำว่าเทพเทวดาอินพรหมก็อุปมาเหมือนเป็นเศรษฐีดังนั้นมีเงินหนึ่งร้อยบาทก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่ามีความเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่ได้รับมรดกเก่าที่เราทำไว้มากเลยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นเดรัจฉานที่ดีเพราะมีบุญรักษาเช่นเป็นสุนัขก็ไม่เป็นสุนัขขี้เรื่อนเป็นสุนัขบางตัวน้องสุนัขบางตัวนั้นเกิดอยู่กับบ้านเศรษฐีนั่งนอนกินอยู่สบายสุนัขจรจัดสุนัขที่นั่งนอนอยู่ไม่ค่อยสบายจะเป็นขี้เรือนนั้นก็จะเป็นสุนัขที่เขาเอามาปล่อยวัดญาติโยมที่เลี้ยงสุนัขทั้งหลายเนี่ยถ้าเอาสุนัขมาปล่อยวัดเอาสุนัขมาปล่อยวัดด้วยตัวเองก็ทำบุญให้ทานด้วยตัวเองจะต้องได้รับผลของกรรมที่เอาสุนัขนั้นมาเป็นสุนัขปล่อยวัดให้มีปัญหากับศาสนาให้มีปัญหากับวัดมีปัญหากับพระเนรที่จะต้องดูแลรักษาสุนัขเลยกลายเป็นสุนัขที่ว่าที่เรือนบ้างเพราะไม่มีใครฉีดยาให้ไม่มีใครดูแลด้วยเหตุนี้คนที่เอาสุนัขไปปล่อยที่วัดเกิดชาติไหนพบไหนจะต้องเป็นคนร่อนเร่พเนจรเกิดเป็นคนชาติไหนก็ลูกก็ไม่เลี้ยงดูเอาปล่อยทิ้งอนาถาสาเหตุก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เอาสุนัขไปปล่อยที่วัดฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายขั้นตอนของสุนัขจึงมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกัน1ขั้นตอนสุนัขที่อยู่ในวัดไม่มีเจ้าของ2สุนัขที่มีบ้านอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ดีกินดีเนื่องจากเจ้าของนั้นไม่ได้ร่ำรวยมั่งมีก็มีทานข้าวกินข้าวครั้งหนึ่งวันเดียวกินครั้งหนึ่งเหมือนสุนัขของวัดป่าธรรมชาติบุญญาวาสธรรมารามกินข้าววันละมือ้อเหมือนพระชั้นข้าวมื้อเดียวสุนัข ก็ต้องทานมื้อเดียวเหมือนกันนานๆมีโยมใจบุญมาแล้วก็ซื้ออาหารมาถวายแล้วพระก็นั่นได้แบ่งอาหารให้สุนัขเช่นซื้ออาหารแห้งมาพระก็ได้แบ่งให้อาหารในวัดนี้มีทั้งหมดอยู่4กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งนั่นอยู่เฝ้าถ้ำอยู่ข้างล่างเรียกว่าเฝ้าถ้ำสุนัขเฝ้าถ้ำกลุ่มที่สองนั่นเป็นกลุ่มที่อยู่ทางเข้าวัดเข้ามาในวัดไม่ได้เพราะว่าพวกอยู่ในวัดไม่ยอมก็อยู่ในวัดแล้วก็กลุ่มหนึ่งที่สี่หรือที่สามอยู่ที่กุฏิข้างล่างพวกมาพักผ่อนที่กุฏิข้างล่างมีอาหารแล้วก็เอาไปแบ่งกลุ่มที่อยู่ข้างล่างกุฏิล่างที่บ้านพักผู้แสวงบุญนั้นบางทีบางตัวก็ขึ้นมาข้างบนได้บางตัวก็ขึ้นมาไม่ได้แต่ตัวอยู่ข้างล่างนั้นลำบากถ้าไม่มีคนอยู่ก็อดอาหารหลายมือเหมือนกันหลวงพ่อจึงสั่งกำชับว่าให้ญาติโยมที่อยู่ที่วัดช่วยแบ่งสรรปันส่วนสงสารสัตว์โลกที่มาตกระกำลำบากอยู่ในวัดดังนั้นทั้ง4กลุ่ม1กลุ่มที่อยู่ที่ถ้ำ2กลุ่มที่อยู่ที่ปากทางเข้าวัด3กลุ่มที่อยู่ในวัด4กลุ่มที่อยู่บ้านพักผู้ปฏิบัติธรรมข้างล่างอยู่ฐานะไม่เหมือนกันเมื่ออยู่ในฐานะไม่เหมือนกันจึงมีความลำบากมากทีนี้ก็ไปถึงฐานะที่2ก็คือฐานะที่อยู่ตามบ้านตามบ้านโยมบางโยมก็รักสุนัขรักน้องหมา
ก็แบ่งอาหารให้ตามมีตามเกิดเฉพาะตัวเองก็จะรับประทานก็ไม่พอเสร็จแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็ไปอยู่ในบ้านที่พอมีอันจะกินก็มีการอาบน้ำให้มีการฉีดยาฉีดอะไรให้แล้วอันที่สี่นั้นไปอยู่กับบ้านคนร่ำรวยนั่งนอนอยู่ในบ้านอยู่ในห้องแอร์สบายนั่นก็คือเศษของบุญที่ดวงจิตนั้นได้สะสมไว้เมื่อดวงจิตนั้นสะสมไว้มากมายกายกองต่างกันแต่ที่มาเกิดเป็นสุนัขก็อาจจะทำกรรมอะไรผิดพลาดไปอาจจะประมาทไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่ไม่รู้บุญคุณของเพื่อนฝูงพี่น้องแล้วไม่รู้บุญคุณของศาสนาจิตถูกความโลภโกรธหลงครอบงำแล้วก็ทำไปพูดไปคิดไปแล้วเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นแบบนั้นลำบากแบบนั้นดังนั้นขั้นตอนของมนุษย์ที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในสี่ขั้นตอนนี้เหมือนกันก็เป็นบุญของน้องหมาเหมือนกันสาเหตุก็ไปจากบุญที่เราทำไว้ในโลกมนุษย์นี่เองดังนั้นคำถามที่ว่าอ้าวถ้าเมื่อมีบุญแล้วทำไมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็บุญมันมีน้อยอย่างนี้ทีนี้เรื่องของการทำบุญอย่างนี้บุญที่ทำไว้เนี่ยถ้าไปเกิดในชาติต่อไปเนี่ยทรัพย์สมบัตินี้ก็ไปรอเราอยู่ในชาตินั้นในภพนั้นเมื่อทรัพย์สมบัติไปรอเราอยู่ในชาตินั้นภพนั้นเราจึงเห็นมนุษย์เกิดมาเนี่ยต่างกันตามความเป็นจริงเหมือนกับน้องสุนัขก็ต่างกันมนุษย์ก็ต่างกันบางคนทำบุญไว้มากมายได้เป็นเศรษฐีบางคนทำบุญวันมากมายก็ได้เป็นผู้อยู่ผู้กินปานกลางบางคนก็ทำบุญไว้พอประมาณนิดหน่อยก็ได้เป็นแค่ว่าพอมีพอกินแล้วอันสุดท้ายโอ้โหลำบากฝืดเคืองเหลือเกินโดยเฉพาะในยุคนี้ถ้าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเมืองบ้างเราจะมองไม่เห็นว่าคำว่าไม่มีนั้นมันเป็นอย่างนี้เองถึงขั้นว่าบางวันก็ต้องไปหากล้วยดิบๆมาต้มกินบางครั้งก็ไปขุดมันมากินบ้านเราน่าจะเดินเลยผ่านนี้ไปแล้วแต่บ้านประเทศไทยของเรายังมีเศษของความทุกข์ยากลำบากขนาดนี้ยังมีอยู่ในบ้านผู้มีเมตตาธรรมทั้งหลายหรือพวกข้าราชการต่างๆทั้งหลายที่ต่อสู้อยู่ชายแดนก็ลำบากนะเพราะฉะนั้นท่านที่มีบุญวาสนาดีถ้าจะทำบุญทำทานก็เลือกทำที่ลำบากก็จะดีนะเช่นช่วงนี้เนี่ยมันเป็นฤดูหนาวตามชายแดนบางหมู่บ้านบางอะไรไม่มีผ้าห่มที่จะห่มแก้หนาวเลยท่านไหนที่มีผ้าห่มเหลือเฟือเนี่ยก็พากันเสียสละหน่อยก็ได้โยมเป็นสิริมงคลนี่เขาเรียกว่าบุญข้อที่หนึ่งการกระทำแบบนี้เราเรียกว่าบุญในพระพุทธศาสนาแล้วโยมก็มักจะทำอยู่ประมาณนี้แล้วบุญหรือความดีข้อที่สองนั้นก็คือความดีที่สูงขึ้นมาอีกเรียกว่าสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเขาเรียกว่าศีลศีลแปลว่าข้าพเจ้าหยุดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหยุดทำบาปศีลแปลว่าข้าพเจ้าหยุดพูดเท็จพูดโกหกพูดจาใจร้ายคนอื่นพูดเพื่อที่จะหวานล้อมโกงคนอื่นที่ถูกความโลภครอบงำเกิดจากการคำพูดดังนั้นการพูดที่เป็นเหตุให้เกิดบาปเมื่อบุคคลใดรู้จักสำรวมระวังในการกระทำในการพูดและความคิดให้อยู่ในขอบเขตในศีลแล้วเท่ากับบุคคลนั้นมีจิตใจสูงขึ้นถ้าเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ผู้ที่ให้ทานข้อที่หนึ่งก็เกิดชาติไหนก็รวยส่วนข้อสามข้อที่สองศีล
เกิดชาติไหนก็รวยเกิดชาติไหนก็สวยเกิดชาติไหนก็อายุยืนเกิดชาติไหนก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดชาติไหนก็มีความสุขตลอดชีวิตกับธรรมที่ไม่ทำบาปไม่พูดบาปไม่คิดบาปที่เรียกว่าศีลชื่อว่าสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นศีลศีลนี่แปลกเมื่อจิตมีเมตตาแล้วก็ทำบุญทำทานก็ได้มรรคผลดีจิตนั้นเมื่อสงบไม่มีบาปกรรมเกิดขึ้นแล้วเพื่อนที่คบก็เป็นคนดีเพื่อนที่สร้างบุญบารมีด้วยกันก็เป็นคนดีเป็นบุญเป็นกุศลดังนั้นเรื่องของศีลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในพระพุทธศาสนาคนมีศีลเนี่ยยังธรรมะข้อที่3ที่จะกล่าวไปให้เกิดขึ้นไวและเร็วมากคนที่มีศีลก็คือคนมีเมตตาต่อสัตว์คนที่มีศีลก็คือคนที่มีจิตใจเอื้ออาทรคนที่มีศีลก็คือเป็นคนที่เราเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลที่เป็นคนที่มีศีลญาติโยมได้ยินตั้งไหนแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคำว่าศีลหลวงพ่อก็เลยยกตัวอย่างเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าเช่นเราจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่เช่นทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ดีหรือทำบุญเปิดโรงงานเปิดบริษัททำบุญทุกชนิดของการทำบุญจะต้องมีการรับศีลคือตั้งใจจะเป็นคนดีให้สูงขึ้นก็เลยตั้งใจสมาทานศีลเลยหลวงพ่อก็เลยแปลว่าเครื่องมือที่ป้องกันบาปกรรมไม่ให้เกิดขึ้นหรือแปลว่าเครื่องหมายที่ระงับบาปไม่ให้เข้าไปถึงจิตเรียกว่าศีลมีองค์ประกอบของศีลอยู่3ประการด้วยกันประการที่หนึ่งนั้นศีลของโยมมีอยู่สองข้อมีอยู่สองอย่างหนึ่งเรียกว่าศีล5สองเรียกว่าศีล8ในศีลของโยมข้อที่สองศีลของสมณเณรเป็นศีล10มี10ข้อประการที่สามศีลของพระมี227ข้อดังนั้นองค์ประกอบของการสำรวมกายหรือป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นที่จิตของมนุษย์นั้นก็เรียกว่าศีลศีลจึงเป็นคุณธรรมที่สูงศีลจึงเป็นคุณธรรมที่สะอาดหมดจดศีลซึ่งเป็นคุณธรรมที่งดงามคนที่มีศีลมีความงดงามในความเป็นผู้มีศีลศีลเป็นการสร้างมงกุฎเพชรเป็นเครื่องประดับให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ถ้ามีศีลสำรวมกายวาจาใจนั่งสำรวมเดินสำรวมเป็นความงดงามของสงฆ์คือการนั่งสำรวมเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่ได้ฝึกหัดอบรมพระสงฆ์ที่มีการฝึกอบรมโยมสังเกตดูไม่ยากพระที่มีการฝึกอบรมเวลานั่งก็สำรวมเวลาสวดมนต์ก็สำรวมเวลาเดินก็สำรวมเวลาคุยกับญาติโยมก็สำรวมถ้าโยมไหนได้ประสบพบเห็นพระที่สำรวมแบบนี้เรียกว่าพระองค์นี้ถูกฝึกอบรมให้อยู่ในศีลในธรรมพระองค์นี้ก็จะสำรวมในศีลในธรรมโยมก็เหมือนกันโยมไหนรู้จักสำรวมระวังในการกระทำรู้จักสำรวมระวังในคำพูดรู้จักสำรวมระวังในความคิดโยมนั้นเคยถูกอบรมให้อยู่ในศีลในธรรมซึ่งญาติโยมบนโลกมนุษย์ใบนี้มีอยู่4จำพวกจำพวกหนึ่งนั้นมุทุลุดุดันมองไม่เห็นถูกไม่เห็นผิดไม่เอาถูกเอาผิดเอาข้าพเจ้าได้อย่างเดียวค
คนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างไม่น่ามีอยู่ในส่วนของมนุษย์มนุษย์ไม่น่ามีสภาวะจิตใจแบบนี้ดังนั้นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวไว้อย่างนี้มนุษย์เดรัจฉานโอรูปเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์กะมนุษย์โซรูปเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์มนุษย์กะเทโวรูปเป็นมนุษย์ใจก็เป็นเทพเทวดาซึ่งมีอยู่บนโลกใบนี้มาแต่การไหนไหนดังนั้นการสำรวมระวังในศีลจะเป็นฝ่ายโยมก็ดีจะเป็นฝ่ายพระก็ดีงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดศีลนักปราชญ์ทางเขาใหญ่จึงกล่าวว่าเครื่องป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นเครื่องป้องกันไม่ให้ความเศร้าหมองเกิดขึ้นเครื่องรักษาจิตให้บริสุทธิ์ท่านกล่าวไว้อย่างนั้นข้อที่3คำว่าบุญในพระพุทธศาสนาอีกข้อหนึ่งก็คือการสวดมนต์นั่งสมาธิการสวดมนต์นั่งสมาธินี้เป็นหลักของบุญจริงๆในพระพุทธศาสนาดังนั้นพระพุทธศาสนาของเราพุทธบริษัททั้งหลายเป็นเรื่องที่ส่งตรงไปถึงจิตใจของเราโดยตรงจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วจะนำสุขมาให้จิตที่ฝึกดีจึงหมายความถึง3เรื่องเรื่องที่1ตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจสวดมนต์ตั้งสมาธิสวดมนต์คำว่าสวดมนต์แปลว่าการน้อมจิตสาธยายคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดให้มีขึ้นตามลำดับนั้นเมื่อจิตของเรานิ่งสงบตามลำดับแล้วเรียกว่าความตั้งใจหรือตั้งสติข้อที่2การตั้งสตินี้เรียกว่านั่งสมาธิหรือเรียกปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมนั้นมันง่ายมากโยมจำอย่างนี้ให้มีสติรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกพยายามรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทำจิตของเราให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อจิตของเรารู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเรียกว่าจิตเป็นสมาธิสมาธินั้นจึงถูกแบ่งออกเป็น3ข้อข้อที่1สติรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเป็นข้อที่1ข้อที่2สติรู้อยู่ในจิตมีผู้รู้กำกับอยู่ในจิตตลอดเวลา3สติรู้ว่าว่างจิตรู้ว่าว่างทั้ง3ประการนี้เป็นเครื่องหมายของอารมณ์จิตผู้ฝึกธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลให้โยมลองตั้งใจฟังอีกครั้งหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรม 1. ให้มีสติรู้ลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาลมหายใจเข้าออกตลอดเวลานี้เมื่อจิตนิ่งหรือจิตดำเนินไปถึงจุดอิ่มตัวลมหายใจก็หมดไปแต่ลมหายใจก็อยู่นั่นแหละแต่ว่าจิตนั้นไม่ได้รู้อยู่ที่ลมหายใจแล้วข้อที่สองจิตมีผู้รู้อยู่ในจิตในความรู้ในจิตเมื่อจิตรู้อยู่ในจิตจิตไม่ได้ไปที่ไหนจิตรู้อยู่ว่าตัวรู้มีอยู่รู้ว่าจิตอยู่ข้อที่สามสำคัญมากรู้ว่าจิตว่างแทบจะไม่มีที่ตั้งของจิตจิตรู้ว่างพูดอย่างหนึ่งว่าโล่งว่าง
มีอยู่ขั้นตอนอย่างนี้ส่วนอีกข้อหนึ่งนั้นจิตก็ดับหายไปเลยความรู้สึกนั้นดับหายไปแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นอยากจะให้โยมทุกคนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเมื่อนั่งสมาธิไปแล้วลมหายใจหมดไม่ต้องไปกังวลอะไรแต่ให้จิตนั้นรู้อยู่ตัวรู้นั้นหายหมดเหลือแต่ผู้ว่างรู้ว่าว่างก็ไม่ต้องกังวลอะไรเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายในขณะที่จิตรู้ว่าว่างนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากหยุดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเพราะการเห็นที่เรียกว่านิมิตเห็นในตาก็เกิดต่อจากตรงนี้คำว่าเสียงที่จะปรากฏขึ้นก็จะปรากฏขึ้นตรงนี้ในขณะที่จิตว่างเปล่าอยู่สิ่งต่างๆก็จะจรเข้ามาเนื่องจากว่าจิตของเรานั้นมีอดีตมีอนาคตมีปัจจุบันดำเนินการอยู่ภายในจิตจิตจะต้องทำหน้าที่รู้และทำหน้าที่วางทำหน้าที่ปล่อยต่างๆอย่างนี้ดังนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายหลวงปู่ดุลท่านบอกว่าไม่ต้องดูสิ่งที่เห็นไม่ต้องดูสิ่งที่ปรากฏให้ดูผู้รู้แล้วสิ่งที่ปรากฏก็จะดับแล้วจิตก็จะร่วมพลังจิตก็จะเพิ่มพลังจิตก็จะมีกำลังจิตเพิ่มพลังมีกำลังในการที่เราจะเอาไปตัดวิบากกรรมในการที่เราจะเอาไปตัดภพชาติแต่ถ้าเราวิ่งตามนิมิตดูตามนิมิตต่างๆจิตก็จะหมดกำลังกำลังจะไม่พอกำลังจะไม่พอในการที่จิตจะอยู่ดังนั้นให้พวกเรานักปฏิบัติทั้งหมดท่านปฏิบัติมีโยมบางคนก็ปฏิบัติไปก็เห็นสวรรค์มีโยมบางคนก็ปฏิบัติก็เห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็ตามไปดูตามไปรู้ตามไปเห็นเมื่อเราตามไปดูตามไปรู้ตามไปเห็นพลังที่เราจะเอามาตัดกระแสวิบากกรรมที่อยู่ในจิตของเราหลายภพชาติจิตของเราก็มีกำลังไม่พอมีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเป็นจำนวนมากพิจารณาตามรู้นี้ไปจนถึงกลายเป็นวิปัสสนากลายเป็นวิปัสสนูไปคือสำคัญผิดรู้ผิดสำคัญผิดเนื่องจากจิตนั้นต้องดำเนินไปสู่จุดละเอียดเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายหลวงพ่อยังไม่ได้อธิบายขั้นตอนนั้นต่อไปอยากจะให้โยมปฏิบัติเข้าถึงสภาวะธรรมทั้ง3ข้อนี้ก่อนว่าเบื้องต้นให้มีสติรู้ลมหายใจเข้าออกชัดเจนเรื่องที่สองให้เข้าใจถึงจิตที่อยู่จิตมีผู้รู้อยู่เรื่องที่สามเมื่อจิตรู้ว่าว่างอยู่สิ่งต่างๆจะปรากฏขึ้นมากมายที่เรียกว่านิมิตเมื่อเราทั้งหลายนั้นติดอยู่กับนิมิตแล้วเมื่อเราทั้งหลายถูกนิมิตครอบงำแล้วนิมิตทั้งหลายเหล่านั้นเองจะทำให้เรานั้นหมดโอกาสและหมดเวลาที่จะเอาพลังมาตัดวิบากกรรมตัดภพชาติของเราจึงยังไม่ได้อธิบายไปถึงตรงนั้นจึงขอให้เราพุทธบริษัททั้งหลายที่ศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนานี้ธรรมที่เป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือการนั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธินี่คือบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาบุญรองลงมาอีกที่เป็นปานกลางก็คือบุญที่ป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นบุญที่ยังความบริสุทธิ์สงบของจิตให้เกิดให้มีขึ้นที่เรียกว่าศีลแปลว่าการสำรวมกายวาจาใจเพื่อไม่ให้บาปเกิดขึ้นแล้วอันที่สามต่อมาอีกก็คือบุญอันเกิดจากการตั้งสติมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกชัดเจนเมื่อรู้ลมหายใจเข้าออกชัดเจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วลมหายใจก็จะหมดไปแล้วเหลือแต่ตัวผู้รู้
เมื่อผู้รู้อยู่นานๆเข้าผู้รู้จะกลายเป็นผู้ว่างในระหว่างที่ผู้รู้กับรู้ว่าว่างนิมิตทั้งหลายก็จะเกิดมีขึ้นเป็นอเนกประการดังนั้นขอให้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงเข้าใจว่าพุทธศาสนานี้สอนเราเรื่องจิตให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านขอให้ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงตั้งมั่นอยู่ในจิตของญาติโยมผู้ฝึกธรรมทุกท่านเทอญ

แต่ต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารทำอนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-595

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800 บาทกรด1คัน500 บาทบริวาร1ชุด300 บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0903

ันนี้ท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุและสามเณรทั้งหลายจงตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันที่พระตถาคตทรงอนุญาตให้พวกเราจำพรรษาในการผลเพราะว่าการนี้ไปที่ไหนไม่สะดวกมีน้ำมีเกลือเต็มจะไปแสดงที่ไหนก็ไม่สะดวกอันนี้พระพุทธองค์ท่านจึงทรงอนุญาตให้จำพรรษาในสมัยก่อนข้างพุทธการนั้นมีภิกษุสามเณรทั้งหลายเดินไปทุกทิศทุกทางยังมีการจำพรรษาเกิดอันตรายคือไปเดินผ่านคันนาหรือทุ่งนาของชาวมนุษย์ทั้งหลายให้เกิดความเดือดร้อนอันนั้นเป็นเหตุฉะนั้นมีประชาชนทั้งหลายมาทูลพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้พระภิกษุสามเณรจำพรรษาในการผลคือให้อยู่เป็นที่อย่างวันนี้ก็เป็นการผลพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าสมาคารพในพระพุทธเจ้าจึงมีนามประเพณีอันนี้มาประพฤติปฏิบัติตามให้จำพรรษาการจำพรรษาก็หมายความว่าที่เราถึงวาจาไปด้วยภาษามคตนั้นก็หมายความว่าให้เราจำพรรษาในที่นี้สามเดือนมีขอบเขตเอากำแพงเป็นเขตถ้าอารุณยังไม่ได้อารุณห้ามออกจากเขตกำแพงนี้ออกไปถ้าอย่างนั้นพรรษาขาดการมีการพรรษานี้อยู่ที่นี่จะต้องจำพรรษาในที่นี้ขึ้นการผลนี้ที่เราปรุงวาจานี้มีความหมายอย่างนั้นวัดต่อตรงนี้เอากำแพงเป็นขอบเขตการออกบิณฑบาตตอนเช้าก็ให้มีอรุณได้อรุณก่อนจึงผ่านประตูวัดออกไปการนี้เป็นการที่พวกเราทั้งหลายมีโอกาสจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามความปรารถนาของเราเรามีโอกาสแล้วทุกท่านมาจากสถานที่ต่างๆนอนกายนอนจิตมาเพื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วจงให้ตั้งใจปฏิบัติในพรรษานี้ให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายหรือตามเจตนาหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อวัดมีหลายอย่างที่พวกเราจะประพฤติปฏิบัตินั้นพันธนาในพวกพระพุทธองค์ท่านตรัสย่อว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นเป็นคำพูดน้อยแต่มีความหมายกว้างมากที่สุดความประมาทที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนั้นไม่ให้ประโยชน์แก่เราไม่ให้ประโยชน์แก่เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายด้วยทุกสิ่งทุกประการถ้ามีความประมาทแล้วนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกเป็นคนตาย
เหมือนกับคนตายที่มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนตายไม่มีทางที่ประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นพวกที่สื่อสมณีทั้งหลายเราขึ้นทราบในปัญหานี้มีโอกาสว่างจำเป็นจะต้องจัดข้อวัดปฏิบัติธรรมะของเราให้สูงขึ้นกว่าปกติเดิมเช่นในปัญหานี้เราจะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้กลมเกลียวกันการประชุมทั้งหลายนั้นต้องพร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเริ่มประชุมก็พร้อมเพรียงกันเริ่มทุกอย่างเมื่อมีจิตสูงอะไรจะเกิดขึ้นอันสมควรจะสูงที่จะต้องทำก็ช่วยกันทำคนละหน้ากันมือให้มันสำเร็จไปได้ความเยื่นเยิ้มของเราทั้งหลายนั้นมันก็มีอะไรมากมายมีจิตสูงเกิดขึ้นบางครั้งแต่ในภาษานี้จิตภายนอกมันก็น้อยเกินทีมีจิตที่จะพุทธปฏิบัติธรรมะนั่นมากกว่าและปีนี้ความตั้งใจของผมนั้นตั้งใจมาจนจะอยู่เมืองนอกคิดถึงสำนักพวกเราทั้งหลายนั้นเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นยังมีการต้องหลายประการทุกปีที่เป็นงานไม่ค่อยสะดวกปีนี้พระเนียนน้อยแต่ก็เป็นพระใหม่เนียนใหม่ก็เลยมากด้วยประการตั้งอกตั้งใจอยากจะปฏิบัติทำสักสามประการที่ผมเล่าให้ฟังบ่อยๆเป็นท่านเรียกว่าอัปปนาสปฏิปทาคือข้อประพฤติปฏิบัติไม่ผิดถ้าใครปฏิบัติแล้วไม่ผิดพระพุทธเจ้าทรงแนะนำอย่างนั้นว่าไม่ผิดถึงแม้ว่าเราที่จะมาแล้วก็ไม่มีการผิดมีแต่สิ่งถูกต้องเท่านั้นเป็นข้อหนึ่งท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรทั้งรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นรูปฟังเสียงดวงกลิ่นลิ้มรสปวดผ่ารู้ธรรมรมด้วยใจนี่หมายความว่าให้พวกเราตั้งอยู่ในจริยวัตรอันดีงามสมกับสมณะผู้หาความสงบอินทรีย์คือหมายถึงเครื่องเป็นใหญ่ในจิตของตนเป็นตาหูจมูกลิ้นกายจิตอินทรีย์ทั้งหกนี้ก็ต่างแต่ละสิ่งละอย่างนี้ก็เป็นใหญ่ในจิตของมันทั้งนั้นเป็นตามันก็เป็นใหญ่ในการที่จะเห็นรูปหูนั้นมันก็เป็นใหญ่ในการที่จะฟังเสียงจมูกนั้นมันก็เป็นใหญ่ในทางที่สูดสูดกลิ่นเหม็นหอมกลิ่นลิ้นมันก็เป็นใหญ่ในทางที่จะรู้รสเปรี้ยวหวานมันกลิ่นกายมันจะมีหน้าที่ที่จะสัมผัสถูกต้องของร้อนของเย็นของนิ่มของนวลอันนั้นเป็นหน้าที่ของกายจิตนั้นก็เป็นหน้าที่ที่จะรู้ธรรมารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับจิตนี่เรียกว่าอินทรีย์สังวรสังรวมอินทรีย์หกการสังรวมนี้
เมื่อเรากล่าวแล้วจะมีสองประการหนึ่งการสังรวมภายนอกจิตตาหูจมูกลิ้นกายจิตของเรานั้นตาท่านให้พยายามสำรวมเดี๋ยวก็ระวังเนี่ยการสังรวมระวังการสังรวมอย่างหนึ่งการระวังอย่างหนึ่งบางทีสังรวมเฉยๆไม่ระวังเช่นผมมีเพื่อนองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้สังรวมเป็นผู้สังรวมแต่ไม่ระวังเคยเดินไปยินดีบาทด้วยกันท่านก็มองที่ปลายเท้าของท่านไปยืดไปไม่สังรวมไม่สังรวมไม่สังรวมพิจารณาดูว่าทางนี้มันจะไปทางไหนเราจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาท่านก็ไม่คิดยึดประการทั้งรวมเรื่องไอ้ความระวังไม่มีก็เลยเป็นเหตุบางทีต่อทางที่มันแยกเข้าครอบครูเขาก็แวะเข้าไปไปบ่อน้ำก็แวะไปแต่ก็ท่านไม่ระวังทั้งเดือนเฉยๆอันนี้เป็นต้นอันนี้เราจะมีปัญญาเมื่อสังวรเมื่อไปสังรวมเนี่ยอันนี้เป็นต้นการสังวรสังรวมระวังเช่นเวลาเดินไปในบ้านท่านเวลาตาจะต้องทำงานดูโน่นดูนี่เป็นธรรมดาแต่ต้องระวังเมื่อไปมองเห็นสิ่งที่มันเกิดความย่ำใจเช่นผู้หญิงเป็นต้นถ้าเรามองเห็นเนื้อมันเกิดความย่ำใจขึ้นมาหรือหากเราฟังเสียงผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นเราก็สังเวียนเรื่องของสังเวียนเมื่อพิจารณาได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้ผลสะพานธรรมารมมาแล้วก็มาสังรวมว่าอันนี้มันเป็นอะไรว่าอันนี้มันเกิดมาจากอะไรมันมีผลประโยชน์อย่างไรให้รู้จักว่ามีเวลาเราต้องสังรวมเอามาพิจารณาดูทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามแต่ละทัดอย่างเราก็ไม่ทำลายมันเสียให้มันเป็นไปตามสภาพของมันรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะก็ดีธรรมารมณ์ก็ดีรวมลงรวมเป็นอนิจจังรวมเป็นทุกขังรวมเป็นอนัตตาดังนั้นไม่มีอะไรจะเป็นของแน่นอนมันแน่นอนก็คือมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นนี่เดี๋ยวการสังรวมภายในการสังรวมภายนอกก็คือเรามองออกจากตัวเราเพียงประมาณ4ศอกเป็นต้นนี่สังรวมภายนอกเมื่อเราลืมตามองไปเห็นสภาพอันใดอันหนึ่งซึ่งมันเป็นปฏิปักษ์ต่อจิตใจของเราแล้วเราก็รีบกลับมาทันทีสร้างที่สองนั่นก็ไปมองซ้ำกันไปอีกในที่อันนั้นนั่นท่านเรียกว่าผู้มีความเอื้อเฟื้ออยู่ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของนั้นท่านเรียกว่าผู้สังวรสังรวมผู้ที่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผุดประกาศธรรมอารมณ์แล้วนั่นปล่อยไปตามอารมณ์นั้นนั่นคือคนที่ไม่สังวรสังรวมเป็นต้น
ถ้าหากว่าปล่อยไปตามอารมณ์เช่นนั้นมันก็ไม่เกิดปัญญามันไม่มีทางที่จะสิ้นจบลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นเราอาจจะไม่เห็นโทษของมันอาจจะไม่รู้โทษสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไปรู้โทษสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นใจเราก็เพลินไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นจิตใจเราก็ไม่สงบไม่เป็นสมณะเมื่อจิตใจไม่สงบทำกรรมฐานก็ลำบากปฏิบัติธรรมะก็ลำบากเพราะทำไม่ถูกแนวทางมันอันนี้ข้อหนึ่งท่านจึงเรียกว่าให้สังวรสังรวมอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายยังมีธรรมารมณ์ที่บังเกิดกับใจตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้ริมรส

ให้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจมันเกิดขึ้นที่ใจนั้นอารมณ์เกิดขึ้นที่จิตมันอาศัยปัจจุบันธรรมอันนั้นเมื่อมันอาศัยอดีตอันนั้นเป็นต้นเกิดขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้ให้มันเท่าทันดวงจิตของเจ้าของว่ามันรับรู้อะไรมาที่มันรู้มานั้นคืออะไรให้มันรู้จักแล้วก็มันเกิดความชอบใจขึ้นไม่ชอบใจขึ้นเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นต้นแล้วเราก็รวมลงทำทั้งสามประการเพื่อว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะธรรมรมก็ดีมันจะไปมันจะไม่พ้นไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ครอบทั้งหมดทีเดียวเราจะเห็นโทษมันอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาถ้าเรามองดูให้ชัดเจนลงไปแล้วมันจะถูกหรือทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจทั้งหลายก็ตามเถอะถ้าเราก็เห็นว่านี่มันก็จักแต่ว่าเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรเป็นตามความจริงอย่างนั้นจักแต่ว่ามันรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็หายไปหายไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ก็หายไปมันก็มีเท่านั้นมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นอีกเมื่อเรามาพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายได้นี้แล้วเห็นตามความจริงเช่นนี้ปัญญาเราก็เกิดเรื่องอะไรอะไรทั้งหมดเกิดเรื่องเป็นมันเป็นของไม่แน่นอนทั้งนั้นในทำนองอันนี้จิตใจของเราก็มีปัญญาปัญญาเกิดขึ้นที่จิตเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมันเห็นเป็นต้นมันก็แก้เพราะปัญญาอยู่ที่จิตไม่ไปอยู่ที่อื่นทำให้ปัญญาเกิดขึ้นที่จิตจิตเป็นผู้รับรู้ธรรมารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งลงไปในสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปตัวนี้อันนี้อาศัยให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเดียวก็เห็นโทษในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะธรรมารมณ์และมันเกิดความไม่ยินดีไม่ยินร้ายครั้งแรกนั้นมันก็เกิดความยินดียินได้ทุกคนเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆทำให้มากเพ่งให้มากพิจารณาให้มากในที่นั้นในรูปนั้นในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นในรสนั้นปุถุภะนั้นธรรมารมณ์นั้นเป็นต้นปัญญามันก็เกิดมันก็พยายามเห็นโทษจริงทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริงเมื่อเห็นโทษจริงทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริงแล้วจิตของเรานั้นไม่มีหน้าที่ที่จะมีอำนาจที่จะไปยึดจริงทั้งหลายเหล่านั้นไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเลยอันนี้ก็เรียกว่าความสงบเกิดขึ้นแล้วจิตก็มีความเบื่อหน่ายคลายความตำหนัดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่จิตเราก็สงบแล้วมีปัญญาแล้วอันนี้ปฏิบัติเช่นนี้กันเดียวอัปปนสัปปีแต่ปฏิปทานี่ข้อปฏิบัติไม่ผิดก็เป็นธรรมดาเรื่องแรกแล้วมันก็ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ถ้ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาก็มีที่ที่จะประพฤติปฏิบัติอันนี้ได้อารมณ์มานี้ก็ดีว่าเรามีโอกาสดีแล้วที่จะเราจะให้ปัญญาเราเกิดพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต่อไปเป็นปฏิบัติแต่จริงแต่ว่าพอเราเห็นโทษมันแล้วมันก็ช่วยเราเป็นผู้สร้างบารมีเราดังนี้อันนี้ข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นเคยกล่าวไว้ว่าโคตนูนะตัญญูตาหรือจักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่เต้ไม่ให้มากไม่ให้น้อยแต่ฟังดูให้มันดีๆ

0: ไม่ใช่ว่าท่านไม่ใช่ว่าท่านหยีบขั้นไม่ให้เราฉันท่านให้เรารู้จักประมาณต่างหากรู้จักความเหมาะสมต่างหากรู้จักความพอดีต่างหากถ้าว่าไม่พอมันก็เป็นโทษถ้ามันเหลือไปมันก็เป็นโทษนั่นก็หมายความว่าท่านสอนให้เรารู้จักความพอดีจิตใจของเรานั้นมันจะทุกข์แล้วมันจะติดในสุขมันจะติดในทุกข์ยึดสุขยึดทุกข์ท่านก็เพราะว่ามันไม่รู้จักความพอดีความพอดีนั่นน่ะเป็นปฏิปทาสัมมาปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นสายกลางไม่ยึดสุขไม่ยึดทุกข์อันนั้นอันนี้ก็คือความพอดีท่านอยากให้พวกท่านทั้งหลายมองเห็นธรรมะให้จิตรู้ซึ่งความพอดีฉะนั้นท่านจึงให้เป็นผู้มากน้อยเป็นผู้สันโดษอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิดนี่ไม่ต้องไปถามใครดังนั้นเรียกว่าโภชเนมะจัญญูตาหรือจัดประมาณในการบริโภคอาหารเพียงพอควรกับท่านที่จะมีโรคน้อยอีกไปด้วยไม่เคยปวดท้องไม่เคยเป็นไข้อะไรทั้งหลายแบบนี้มันมีอนิสงส์ฉะนั้นปีนี้ในข้อนี้ผมพยายามมาแล้วตั้งหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่พอใจก็พวกเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายขัดต่อการพอดีฉะนั้นปีนี้การแจกอาหารปีนี้ผมจะให้เอาเองลองดูถ้าตัวเทพต่อถ้าปีใส่ถือไปเรื่อยๆให้พวกท่านทั้งหลายเอาสิ่งนั้นให้พอดีถ้าว่าคนอื่นเอาให้มันก็เป็นปัญหาบางทีมันก็น้อยบางทีก็มากบางอย่างนี้เป็นต้นบัดนี้ผมจะทดลองดูอย่างให้พวกท่านทั้งหลายเอาเองแต่ว่าเอาไปเรื่อยจนฉันให้หมดเอาไงก็เอาฉันให้มันหมดในบาทถึงเมื่อไหร่มันจะเหลือก็เหลือนิดๆน้อยๆเป็นธรรมดาของมันต้องพยายามอย่างนั้นถ้าเราเอาพระพุทธแจกเสียบางทีพระพุทธก็ให้มากบางทีก็ให้น้อยบัดนี้จะให้เอาเองเพราะท่านจะปฏิบัติเองรู้ประมาณเจ้าของเองลองดูปีนี้เอาให้หนักๆแค่หน่อยนึงเมื่อเอาไปแล้วก็ให้รวมคนในบาททั้งหมดไปแล้วอะไรก็ช่างมันเถอะให้ฉันในบาทจริงๆให้เป็นภาชนะเดียวจริงๆให้ฉันอยู่แต่ในบาทจริงๆพวกแกงพวกหวานอะไรทั้งหมดนะเนี่ยถ้าท่านชอบจะเอาหวานเติมเข้าไปก็เอาแต่เห็นว่ามันไม่อร่อยก็อย่าเอาหวานต่อมาปีนี้จะไม่มีถ้วยให้ตักเอาท่านชอบเอาหวานใส่ก็เอาแต่ว่าให้มันหมดให้มันพอดีไอ้ความพอดีนี่เป็นหลักให้คนอื่นทำให้มันไม่ดูจากความพอดีของเราบัดนี้ให้เราเอาเองให้ประเทศถือไปอะไรทุกอย่างถืออันนี้ได้ให้หมดฉันได้ตรวจดูลงบัญชีไว้ด้วยถ้ามันเหลือมากมากตอนเย็นมาก็ให้ตักน้ำตักน้ำคนเดียวนั่นแหละให้ทำจิตวัดคนเดียวหรือสองคน ต้องใหญ่พิจารณาสอบสวนอันนี้ให้เคร่งครัดเพราะเราเดินทางตรงมันอยู่ที่นี่หมายความว่าอาหารที่มันเหลือไปแล้วนั่นน่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายมันเป็นเดินเช่นแบบคนหลายกลุ่มที่เข้ามาในบ้านเราในวัดเราเนี่ยอาหารที่มันเกิดเป็นเดินออกจากปากแล้วโดยว่าเราทิ้งไปแล้วเป็นหน้ารังเกียจด้วยแสดงว่าพระเนรไม่รู้จักประมาณในการบริโภคด้วยมีหลายอย่างก็จริงอย่างนั้นด้วยฉะนั้นปีนี้ให้หมดพอดีโภชเนมัตัญญูตานี้อันนี้ให้ระวังทำให้ดีปีนี้ที่พยายามทำมานี่หลายปีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้สมปรารถนาเพราะข้อนี้ท่านตรงเลยว่าปฏิบัติให้เป็นปฏิปทานี้ถ้าใครปฏิบัติแล้วก็ไม่ผิดก็เราปฏิบัติเพื่อไม่ให้มันผิดในเวลานี้เพื่อให้มันถูกต้องเราก็ต้องทำความให้มันถูกต้องอะไรมันแถลงโลกเราก็ไม่ต้องเอาถ้าใครพอแล้วก็ปิดบาทเลยเอาฝาบาทปิดไว้เป็นต้นไม่ต้องเอาหรือไม่ปิดก็ไม่ต้องเอาพอสิ่งที่มันเหลือไปนั้นก็เกิดประโยชน์มากดีอันนี้ก็เรียกว่าทำความพอดีเป็นโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรโดยมากมันไม่รู้จักประมาณกันคนเคยสังเกตแล้วอันนี้ข้อปฏิบัติข้อนี้ลำบากมากปฏิบัติยากมากปีนี้จงตั้งใจทุกๆท่านให้รวมเจริญบาตรไม่มีภาชนะสองอันเดียวหวานใครชอบอยากจะตักไปบาตรเปล่าไม่ชอบก็ปล่อยไปเห็นว่ามันไม่อะไรก็เลิกมันอย่าเอามันปล่อยมันไปเนี่ยดูเราอยากใจไปสิ่งหรือสองสิ่งอย่างนี้เราก็ตั้งใจเอาซะพอดีผมเคยพูดแล้วว่าไอ้ข้าวเหนียวแล้วนั่นปั้นเข้ามาให้มันได้เท่านี้ปั้นเขาแล้วให้มือมันจุดกันเลยอันนี้เท่านี้เอาวางลงในบาตรดองแกงกลับนอกนั่นไปประมาณเราเองท่านได้ว่าการฉันเนี่ยการบริโภคของฉันเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันครับชาคริยานุโยคการนอนความง่วงเหงาเหานอนมากเป็นนิวรณ์จิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่สะอาดจิตใจไม่สว่างเราลองพยายามตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ในใจของเราจะปฏิบัติในอัปปนาสาปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินี้ไม่ผิดลองดูสักประการหนึ่งมันจะเกิดผลอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าหากว่าไม่มีใครเตือนก็ไม่มีใครสามารถที่จะต้องทำอันนี้เมื่อทำผิดมันก็ไม่ถูกเมื่อไม่ถูกมันก็ผิดการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นนานเนิ่นช้าอันนี้ต้องพยายามการบริโภคอาหารนี้เป็นของสำคัญมากที่สุดเมื่อเราฉันลงไปนั้นอาหารที่มันเป็นภัยกับโรคของเรานั้นเราพยายามคืนลงไปมันจะรู้ถึงที่สุดมันถ้าเราพิจารณาอาหารถ้าใครพิจารณาอาหารแล้วไม่ค่อยมีโรคท้องไม่ค่อยเป็นน้อยเป็นผู้มีโรคน้อยที่สุดเดี๋ยวก็นั่งสมาธิก็เก่งทำความเพียรก็เก่งท่านบอกว่าได้ฉันไป ประมาณอีกสัก5คำมันจะอิ่มเต็มที่มันก็เลิกมันเสียดื่มน้ำเข้าไปพอดีนี่เป็นที่ประมาณเป็นโภชเนมตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่ใช่ไม่ควรพอควรอันนี้ก็เป็นอัปปนัตตาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดประการหนึ่งประการที่สามนั้นชาคณิยานุโยคประกอบด้วยความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนักความเพียรในที่นี้ถ้าพูดอย่างปฏิบัติทำแล้วก็คือความเพียรทางจิตความเพียรทางนอกก็คือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการสังวรสังรวมนี่รวมเข้ากันการทำเพียรไม่เห็นแก่นอนมากไม่ใช่ว่าท่านไม่ให้นอนให้พอดีเหมือนกันข้อที่สามนี่พระพุทธองค์ก็มุ่งประสงค์อยากจะให้เป็นสัมมาปฏิปทาให้พอดีมันถูกต้องเชิงทั้งสามข้อนี้เพื่ออะไรทั้งหลายปฏิบัติมันถูกต้องเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วเจริญกรรมฐานมันก็ง่ายอันนี้คือเครื่องอุปกรณ์ที่เราจะปฏิบัติธรรมะให้สะดวกการนอนการนอนท่านกล่าวไว้ว่าวันคืนหนึ่ง24ชั่วโมงให้มีการตื่นอยู่20ชั่วโมงให้มีการดับหรือนอนนั้น4ชั่วโมงให้มีการทำความเพียรอยู่นั้น20ชั่วโมงการกระทำความเพียรนี้เราไม่หมายถึงว่าการนั่งอยู่ตลอดหรือการเดินตลอดไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องจิตของเรานั้นให้เป็นผู้รู้อยู่มีสติอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งอารมณ์ทั้งหลายซึ่งมันจะมาพัวพันกับดวงจิตของเรานั้นให้เป็นไปตามอำนาจอันนั้นเราจะต้องรู้เราจะต้องเห็นจิตของเรากับอารมณ์จิตนี้ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเราจะชี้ว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันนะจิตนี้มันเป็นผู้รู้มันรู้อยู่ตรงไหนตอนนั้นเราเรียกว่าที่เราเรียกว่าจิตถ้าถามหาตัวจิตจริงๆแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นแต่ความรู้สึกเป็นแต่อาการเท่านั้นอาการนั้นอาการมีความสุขอาการมีความทุกข์อาการรับรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันมีอยู่ทุกท่านแต่ว่าตัวจิตจริงๆนั้นมันไม่มีมันไม่มีมันเป็นอาการอย่างนั้นเท่านั้นฉะนั้นพุทธศาสนานี้จึงเป็นข้อปฏิบัติเป็นการปฏิบัติทางจิตจะยืนจะเดินจะเหินไปมาที่ไหนก็ให้รู้อยู่ให้มีสติอยู่ให้มีสัมปชัญญะอยู่เสมอถึงเราจะพูดจะจาจะไปจะมาจะพบจะฉันทุกเวลานั้นก็ให้มีอยู่ให้รู้อยู่ให้เห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรมันมีอารมณ์มันแทรกซึมอยู่โดยมีความรู้สึกอย่างไรความรู้สึกอย่างนั้นถ้ามันเกิดมาแล้วแล้วก็ทิ้งกันไปสิ่งสามสิ่งนั่นเองแหละอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยเห็นว่าอันนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอีกนี่เดี๋ยวว่าไม่นอนใจไม่นอนใจไม่ดับแต่ร่างกายนี่มันมีการพักผ่อนตามธรรมดาของมันถ้าเราฝึกมันจะทนทานมีกำลังอันนี้มีร่างกายองค์หนึ่งอยู่ที่บึงกาฬท่านไม่นอน8พรรษาไม่นอนคำที่ว่าไม่นอนนั่นก็ท่านไม่เอากายเอียงลงไป ทอดลงไปเป็นต้นแต่ว่าจิตของท่านตื่นอยู่ไม่นอนใจอยู่ไม่มีความประมาทอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ท่านทรมานของท่านอยู่ตลอดเวลาหลับอยู่ในตื่นตื่นอยู่ในการดับนั่นตื่นอยู่ในการดับเช่นว่าเรานั่งง่วงนอนก็กำหนดจิตไปให้จิตสงบสัก30นาทีชั่วโมงหนึ่งได้ประดิษฐ์ตาออกมาความง่วงเหงาเฮานอนมันก็หายไปหมดอันนั้นก็เป็นอาหารของท่านอันนี้ไม่ถึงกันนั้นน่ะให้มีสติสังวรสังวรระวังอยู่และพยายามที่สุดว่าข้อวัดที่เราตั้งไว้ถ้ามีขึ้นมาแล้วก็พยายามที่สุดให้มันทันให้มันทันให้มันทันข้อวัดสัญญาและทางมีอยู่ก็เตรียมตัวเมื่อแล้วนะครับเตรียมตัวผมพระทำอะไรเลยให้มันเรียบร้อยนอนไอ้นอนจริงๆมันไม่นอนหรอกเมื่อเราจะนอนแล้วก็ตั้งสติว่าเราจะมาเอาความสุขในการนอนเมื่อตื่นขึ้นเราจะประกอบความเพียรเสมอไปนี่ไอ้ความเป็นเพียงนิ่งไอ้การนอนเนี่ยมันก็ถ้าหากว่าใครได้สังเกตพิจารณาจิตเป็นสมาธิใครเข้าสว่างมันไม่นอนนอนกลับไปนอนนอนก็ตื่นอยู่รู้อยู่เมื่ออะไรเสียงอะไรชัดตื่นแล้วรู้แล้วจนกว่าจะกลางคืนนั้นเราไม่ได้นอนแต่ว่ามันไม่หิวมันมีความเบิกบานมีความสะอาดมีความสดใสเพราะนิวรณ์ไม่มีกำจัดนิวรณ์ออกแล้วความง่วงเหงาเข้านอนมันก็ไม่มีถึงนอนก็เหมือนกับไม่นอนไม่นอนก็เหมือนกับเรานอนผู้ทำจิตได้ดีแล้วเราจะรู้สึกอยู่ทุกขณะเรานอนอยู่อย่างเนี้ยถ้าใครนอนกัดฟันหรือนอนละมือทั้งหลายเหล่านี้เมื่อนอนไปก็กัดฟันไปละมือไปบุญเพ้อไปนี่เป็นต้นอันนี้จิตยังไม่ถูกต้องถ้าคนเคยนอนกัดฟันนอนบุญละมือไปต่างๆนี้ถ้าจิตถ้ามันจิตสงบแล้วเนี่ยมันเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้หายหมดนอนตัดฟันก็หายเป็นก็หายทิ้งแข้งทิ้งขาไปที่ไหนก็หายทั้งนั้นมีความรู้อยู่ตลอดเวลานอนดับท่านเรียกดับอยู่ในตื่นตื่นอยู่ในหลับมันพูดยากอันนี้นอนเหมือนกับไม่นอนมันอิ่มอยู่แต่ก็ไม่หิวนอนการนั่งสมาธิอย่างนี้พูดตายปกติของเราถ้ามันง่วงนอนก็ดับตาเข้าทำสมาธิท่านี่พักหนึ่งแล้วก็มีกำลังเหมือนเวลาไปนอนซะอันนี้เลยแหละมันดับอยู่ในตื่นมันตื่นอยู่ในหลับในเวลาทำได้แบบนอนก็ตื่นหนึ่งคล้ายๆกับเราไม่นอนอย่างไรเมื่อเรานอนอยู่นั่นน่ะกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอเพียงแต่ว่ามันจะหลับไปเมื่อมันดับไปลมนี้มันก็ตื่นเพราะมันอยู่เมื่อตื่นขึ้นมาจริงๆเราปุ๊บจิตไม่เลือกกำหนดลมอยู่เสมอเลยเราจะเห็นลมเนี่ยลมเนี่ยก็สติเนี่ยก็ปัญญาแล้วก็จิตของเรามีอยู่ด้วยกันเนี่ยคล้ายๆกันเลยนอนแกไม่หิวแกไม่ง่วงนี่ถ้าใครเห็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องรู้จักว่า ข้าวก็เราไม่ได้นอนมีกำลังสดใสแล้วก็นั่งแล้วพิจารณาธรรมะธรรมะเกิดขึ้นให้มีปัญญามีเดียวมันมีประโยชน์อย่างนั้นชาพยายามโยกความเดือดความเพียรเพียรทางจิตเพียรที่เมตตาหูจมูกลิ้นกายที่มันเห็นรูปฟังเสียงดวงกลิ่นนั้นเพียรอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อจิตมันหงุดหงิดขึ้นเมื่อไรเมื่อเกิดสุขขึ้นเมื่อไรมันเป็นทุกข์ขึ้นเมื่อไรนั่นแหละที่ทำเพียรนั่นแหละที่เราก็ทำเพียรเพียรจะรู้อารมณ์นั้นว่าอันนี้มันคืออะไรในความเป็นจริงนั้นอารมณ์มันก็สักว่าแต่อารมณ์มีความรู้สึกเท่านั้นฉะนั้นในพรรษานี้ผมจึงอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายนั้นทำให้มันจริงจริงจังจังทั้งสามประการนี้ดูแล้วยังไม่มีใครพยายามทำอย่างนี้ในพรรษานี้ที่บวชใหม่ก็มีเก่าก็มีมาจากสถานที่อื่นก็มีอยากจะทำอย่างนี้ดูนี่คือปฏิบัติไม่ผิดลองดูสิมั้ยจะเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าหรือไม่เราต้องทดลองให้มันรู้จักนี่ในภาษานี้ผมอยากจะยกข้อวัดทั้งสามประการนี้ขึ้นให้พวกท่านทั้งหลายพยายามที่สุดที่จะปฏิบัติให้มันถูกต้องในธรรมสามประการนี้ผมเชื่อแน่ว่าถ้าใครพยายามทำผมเชื่อแน่ว่าจะต้องบรรลุธรรมะแต่ยังในยังหนึ่งเพิ่มพูนขึ้นมาแตกจะได้แตกกันอันนี้ก็เรียกว่าหลักปฏิบัติสามอย่างนี้รวมการประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นนั้นในพวกของเรานั้นเราก็รู้ว่าคนมันหลายคนแต่ท่านคิดใจให้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์เราก็รู้จักคนคนตาเรายิ่งเห็นด้วยบางคนก็อย่าไปเพ่งโทษกันเลยอย่าไปมองคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างโน้นอย่าไปมองอย่างนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราเราจะต้องทำหน้าที่ของเรานี่หน้าที่ของเราคืออะไรอย่าไปมองให้โทษคนอื่นให้รู้หน้าที่ของเจ้าของนี้ก็พอแล้วอันนี้มันจะเสื่อมสับสนกันอยู่ถ้าพูดเช่นนี้มันจะตัดออกไปอย่างแต่ว่าการแนะนำท่านสอนกันนั้นเป็นธรรมดาแต่ทุกท่านทุกองค์นั้นให้ท่านทั้งหลายภาวนาไว้จะเป็นพระเป็นเนรที่ไหนก็ตามผมเป็นผู้มาใหม่เป็นผู้บวชใหม่หรือเป็นผู้บวชตามก็ตามผมขอภาวนาตัวของผมไว้กับพวกท่านอาจารย์ทั้งหลายและเพื่อนสาธมิกทั้งหลายว่าเมื่อไรผมเห็นผิดก็พยายามเตือนผมช่วยผมด้วยเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องนิมนต์พยายามว่ากล่าวผมได้ผมจะนำไปพิจารณาอย่างนี้ถ้าหากว่าอันใดมันผิดพลาดไปแล้วที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนั้นครูบาอาจารย์หรือสหธรรมิกนั้นก็มีกำลังใจที่จะช่วยเราแต่ให้เข้าใจว่าบุคคลอื่นที่ช่วยเราตักเตือนเรานี้ให้เราถือว่าท่านเป็นมีเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากทีเดียวท่านช่วยตักเตือนเราท่านสนใจในเราถึงแม้ว่าเราทำถูกอยู่ท่านเข้าใจว่าเราทำผิดอย่างนั้นก็ยอมรับฟังไว้ดีแล้วถูกอยู่แต่ท่านว่ามันผิดอันนั้นก็เรื่องของท่านแต่เตือนเราเราจะมีสติขึ้นว่าทั้งผิดทั้งถูกก็ตามเรารับฟังเท่านั้นปราชญ์ทั้งหลายนั้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับฟังจะพอใจเราท่านก็รับฟังจะไม่พอใจเราท่านก็รับฟังจะผิดหรือถูกนั้นท่านก็รับฟังรับฟังทั้งหมดเพราะสิ่งทุกสิ่งนี้ร่วมเป็นธรรมะทั้งนั้นถ้าอะไรมันถูกเราก็นำไปปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นถ้าอะไรไม่ถูกเราปฏิบัติเพื่อการละเมื่อผลที่สุดแล้วมันจะมีจุดรวมกันแห่งเดียวว่าทั้งผิดทั้งถูกนั่นน่ะเลิกมันทั้งนั้นเนี่ยอย่าไปยึดถูกยึดผิดเลยถ้ายึดผิดมันก็ผิดถ้าไปยึดถูกข้อมันก็ผิดเนี่ยยังเราปฏิบัติดีถ้าดีแล้วก็ก็ปล่อยดีอย่าไปยึดในดีนั้นถ้าไปยึดในความดีนั้นมันก็เป็นของไม่ดีขึ้นมาอีกเกิดอุปทานขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าบัดนี้เราทำถูกอยู่เขาว่าไม่ถูกเนี่ยเขาว่าไม่ถูกเราก็ว่าถูกเขาก็ว่าไม่ถูกอย่างนี้ยันกันอยู่อย่างนี้เมื่อไรมันจะลงเอยกันได้ยกตัวอย่างพระอานนท์นั้นท่านไม่ได้ทำอะไรให้เป็นอาบัติพวกคณะสงฆ์ทั้งหลายเข้าใจท่านผิดว่าท่านเป็นผู้ทำผิดจะต้องแสดงอาบัติพระอานนท์ท่านก็ขอร้องกระสงฆ์ทั้งหลายว่าผมไม่กระทำเช่นนั้นผมไม่เป็นอาบัติสงฆ์ทั้งหลายไม่ยอมเป็นอาบัติท่านทำผิดท่านขอร้องเท่าไรกับสงฆ์ก็ไม่ยอมอย่างนั้นท่านก็เลยว่าเอ้าท่านก็แสดงอาบัติเนี่ยเนี่ยท่านยอมทิฏฐิมานะยอมจ้ะยอมให้สงฆ์ดีใจจ้ะเท่านั้นอ่ะนิดเดียวเท่านั้นอ่ะถ้าพระอายุถ้าพระอานนท์ก็ไม่ยอมสงฆ์ก็ไม่ยอมกันมันก็แตกสามัคคีกันไม่มีประโยชน์อะไรนี่คือคนมีปัญญานี่คือทำให้เขาให้เขาหายความสงสัยแก้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทั้งผิดทั้งถูกพระพุทธเจ้าว่าเป็นข้อปฏิบัติเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันพร้อมที่จะให้เราศึกษาทุกประการมันมีสิ่งที่ทำให้เราละทำให้เราบำเพ็ญขั้นแรกท่านก็สอนว่าให้ยึดให้ดีนี่พระพุทธเจ้าสอนยึดให้ดียึดอานาปานสติยึดอารมณ์ให้ดียึดให้มั่นเนี่ยท่านบอกว่าให้มั่นนี่ท่านบอกอย่างนี้แต่ความจริงๆเนี่ยท่านบอกว่าให้ปล่อยบางแห่งท่านบอกว่าปล่อยมันบางทีท่านบอกให้ยึดมั่นถือมันไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยถ้าผู้มีปัญญาแหละถูกทั้งสองอย่างท่านบอกให้ยึดมั่นถือมันก็ถูกท่านบอกให้ปล่อยวางมันก็ถูกทำไมถึงเพราะมันถูกทั้งสองอย่างถ้าวิมุตติมีก็มีสมมุติถ้าสมมุติมีก็มีวิมุตติมันเป็นคู่เคียงกันอยู่อย่างนี้ท่านถึงพูดอย่างนั้นให้ท่านมั่นในศีลให้ท่านมั่นสมาธิให้ท่านมั่นในปัญญาให้มันมั่นกับองค์กรเถอะเป็นต้นให้มันรู้ว่าปฏิบัติดีก็ให้มันได้ความดีขึ้นมาเป็นต้นเราก็ไปยึดดีได้ความดีเราก็แบกใครว่าไม่ดีไม่ได้แบกความดีไปอย่างนั้นแหละใครมาว่าไม่ได้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันไปเรื่อยๆมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาปัญญาก็เกิดขึ้นมาอันนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะไอ้ความไม่ยึดนั่นแหละมันถูกแล้วชั่วก็ตามมันอย่าไปยึดมันดีไปจ้างมันปฏิบัติได้แล้วอย่าไปยึดมันแต่เบื้องต้นท่านให้ยึดมันก็ฟังยากเหมือนกันอันนี้ยึดต้องยึดเช ึ้นว่าตัวเราตัวเขาของเราของเขาอย่างนี้เป็นต้นมีอำนาจที่ไรจะมีสมมุติอย่างนี้แต่ท่านไม่ให้มีอำนาจที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นคล้ายๆกับว่าแท่งทองมันก็หนักท่อนไม้มันก็หนักเนี่ยแท่งทองมีราคาถ้ามันหนักเกินส่วนมันก็ทับเราตายได้เหมือนกันเราแบกไปนี่ไอ้ความดีนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อเราแบกมันจริงๆแล้วมันก็ทุกข์ผิดตกนรกเลยไงท่อนไม้มันก็มีความหนักแต่มันไม่มีราคาแต่มันหนักมันทับเราตายก็ได้เราไม่เอาท่อนไม้เพราะมันไม่มีราคาจะเอาแท่งทองอันนี้แหละมันมีราคาเอาให้หนักของดีนี่มันก็หนักเหมือนกันเลยถ้ามันทับเราก็ตายเหมือนกันแท่งทองมันทับเนี่ยฉะนั้นในทางที่ถูกแล้วท่านก็ต้องสอนอย่างนั้นทำไมท่านถึงสอนอย่างนั้นก็เพราะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่สอนอย่างนั้นก็ไม่รู้จักละความชั่วก็ละแล้วถ้าไม่ปฏิบัติความดีไอ้ความดีเราก็ปฏิบัติแล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปติดดีอีกเจ้าอะไรล่ะไม่ทำดีเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรจะเอาอะไรปฏิบัติปฏิบัติจะเอาอะไรไอ้ความจริงเนี่ยปฏิบัติเนี่ยท่านเรียกว่าให้วางให้วางชั่วรู้แล้วก็วางสักแต่ว่ามันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเท่านั้นดีก็สักแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเรื่องเท่านั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้เราจะสร้างความรู้อันหนึ่งเกิดขึ้นมาอีกเป็นต้นให้มันรู้ดีรู้ชั่วเมื่อมันรู้ดีรู้ชั่วแล้วมันก็ละความชั่วแล้วก็พึ่งความดีเมื่อมันมีความดีแล้วเป็นต้นมันก็ทิ้งความดีไอ้ความรู้ทั้งหลายจิตของเราผู้รู้ทั้งหลายนั้นมันจะอยู่เหนือดีชั่วมันจะอยู่เหนือความผิดความถูกมันอยู่อย่างนี้ถ้ามันอยู่เหนือความผิดความถูกมันก็หมดผิดหมดถูกนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อการละวางมันสบายกว่าเราไปยึดความดีถ้ายึดความดีมันยังเป็นทุกข์ถ้าเราอยู่เหนือความดีความชั่วแล้วมันก็ไม่มีทุกข์มันก็หมดปัญหาผมเคยอธิบายให้ฟังบ่อยๆว่าเหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งเราตัดทิ้งลงไปในคลองให้มันไหลลงไปเถอะท่อนไม้ท่อนนั้นน่ะถ้าหากว่ามันไปติดไม่ไปติดฝั่งโน้นแล้วไม่ไปติดอยู่ฝั่งนี้เนี่ยท่อนไม้น่ะมันไม่เน่าละลายน้ำท่อนไม้ท่อนนั้นมันก็มีโอกาสที่จะถึงทะเลจนได้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ผมเหมือนกันฉันนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ให้มันถูกต้องแล้วนะไม่เวลาหนึ่งก็ต้องเวลาหนึ่งจะต้องถึงจนได้ในการประพฤติปฏิบัตินี้ให้มันง่ายไม่ให้มันโกนตะวายให้มันไปสม่ำเสมอมันมีอุบายเกิดขึ้นมาไอ้ความเป็นจริงทุกคนน่ะอยากปฏิบัติก็อยากเห็นโน่นอยากเห็นนี่ถ้าความไม่สงบเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ชอบถ้าความสงบเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ชอบนี่ลักษณะจิตมนุษย์ทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนี้ที่นี่เมื่อเรามานั่งปฏิบัติแล้วอยากจะสงบมันก็ไม่สงบเนี่ยเราก็ยิ่งอยากสงบมันก็ไม่สงบนี่ก็ทะเลาะกันอยู่นี่เรียกว่าทะเลาะกันแล้วคนหนึ่งมันไม่สงบคนหนึ่งก็อยากสงบเป็นทุกข์ตลอดการตลอดเวลาเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นตามมัน พอให้มันเห็นตามเรื่องของมันบางทีก็อยากได้เร็วๆอยากรู้เร็วๆเห็นแสงสว่างเห็นโน้นเห็นนี่เห็นนิมิตอย่างโน้นอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเราเห็นธรรมแล้วปฏิบัติได้แล้วเห็นแล้วนี่แหละมันดูพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์อย่างนั้นถ้าเราเดินทางถูกแล้วปฏิบัติถูกแล้วก็ค่อยไปผมเคยเปรียบให้ฟังน่าเอาไว้เป็นอุบายเดี๋ยวคืนอุบายอันนี้ก็เพราะผมเจอมาแล้วอย่างอื่นมันทุกข์ยากมันลำบากอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะอยากเป็นอยากมีถ้ามีความอยากจะเป็นขึ้นเดี๋ยวนั้นมันก็ทุกข์เดี๋ยวนั้นแหละเพราะมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นชาติเกิดขึ้นมาชราพยาธิมันก็เกิดขึ้นมาด้วยมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นผมจะเคยเปรียบให้นักปฏิบัติทั้งหลายว่าเราอย่าเอาตามใจเราเลยปฏิบัตินั้นเอาตามสัจธรรมสิ่งที่มันเป็นอยู่นั่นดีกว่าเปรียบประหนึ่งว่าผู้ปฏิบัตินั้นคล้ายๆกับว่าบุรุษคนหนึ่งอยากจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งก็ไปหาต้นไม้มาก็เป็นเรื่องของเราเอามาขุดหลุมเรานี่ก็เป็นเรื่องของเราเอาต้นไม้นั้นลงไปในหลุมนั่นก็เรื่องของเราเอาดินมาตกนั่นก็เรื่องของเราเนี่ยให้น้ำมันไปก็เป็นเรื่องของเราให้ปุ๋ยมันไปก็เป็นเรื่องของเราการรักษาแมลงไม้ทางหลายนั้นก็เป็นเรื่องของเราเท่านี้เรื่องของเราหมดแล้วเรื่องปลูกต้นไม้ที่นี่เรื่องของต้นไม้น่ะมันจะโตหรือมันจะโตช้าน่ะอย่าไปบังคับมันเลยบังคับเป็นทุกข์ปลูกแล้วพยายามดูแม่เมื่อไรมันจะโตนะมันจะรับผลมันนะไปทวงมันวันใดเมื่อไรมันก็ทุกข์ขึ้นเหมือนนั้นเพราะอะไรเพราะเราทำงานไม่รู้จักหน้าที่ของเราไปทำงานหน้าที่ของคนอื่นเขาคือไปทำหน้าที่ของต้นไม้ต้นไม้มันไม่ต้องการให้คนไปทำหน้าที่ของมันมันจะทำมันเองคนก็ทำหน้าที่ของคนเจ้าของผู้ปลูกต้นไม้ก็ทำหน้าที่ของเจ้าของให้น้ำมันไปให้ปุ๋ยมันไปเรื่อยอย่างนี้รักษาแมลงต่างๆไปเรื่อยเป็นหน้าที่ของเราต้นไม้จะโตโตช้านั้นไม่ใช่เรื่องของเราจะไปบังคับมันตรงนั้นผลมันแล้วเยธรรมาเหตุปปวาสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุแล้วผลมันท่านไม่ต้องไปห่วงมันเลยผลก็คืออะไรอยากจะให้ต้นไม้มันเร็วๆขึ้นมันโตเร็วๆขึ้นจะได้เป็นผลง่ายๆเร็วๆเพื่อจะได้กินเพื่อจะได้ขายนี่คิดอย่างนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละคิดเอาทุกข์ทั้งนั้นเมื่อคิดไว้ก็ทุกข์มานะนี่เราจะต้องปล่อยวางมันเสียทำการปล่อยวางทำหน้าที่ของเรานี้รักษาต้นไม้ไปให้น้ำมันไปให้ปุ๋ยมันไปรักษาแมลงไม้ไปไอ้ต้นไม้มันก็ทำหน้าที่ของมันเรื่อยของมันไปมันจะโตขึ้นโตขึ้นตามธรรมดาธรรมชาติของมันมันต้องไม่เกี่ยวกับผลมันเป็นผลแล้วเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ดูเหตุและให้สร้างเหตุและให้แก้มันที่ตรงมีเหตุนี้อย่าไปแก้ผลมันเลยเพราะผลมันเกิดจากเหตุนี้ไม่ใช่มันเกิดจากผลผลมันมีมันเกิดจากเหตุนี้แล้วก็มาสร้างเหตุนี้เหตุนี้ก็คือเรื่องของเรานั่นเองเรื่องเราจะให้น้ำต้นไม้ไปให้ปุ๋ยมันไปรักษาแมลงไม้ไปอันนี้คือมันเป็นเหตุอยู่แล้วสร้างเหตุนี้ให้มันสมบูรณ์ให้มันบริบูรณ์เท่านี้ก็พอแล้วเรื่องของต้นไม้แล้วก็ปล่อยให้มันอย่าไปทำมันให้หน้าที่มันทำมาเองของมันเราไม่ต้องไปบีบบังคับมันไม่ได้ถึงกายถึงสมัยมันก็โตของมันด้วยของมันไปแล้วก็ทำต ่างคนต่างทำหน้าที่ของใครของมันต้นไม้ทำตามหน้าที่ของต้นไม้คนที่ปลูกต้นไม้ก็ทำตามหน้าที่ของคนปลูกต้นไม้ถ้าเราไปทำหน้าที่ของต้นไม้แหมมันนานโตได้แต่เราไปดึงมือขึ้นดูสิให้มันสูงให้มันโตขึ้นตายไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันกันนั้นเมื่อเราทำศีลเท่าดีแล้วเมื่อเราพยายามสมาธิของเราดีปัญญามันเกิดค่อยๆทำไปอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้คิดได้อย่างนี้มีหลักเสียเทียบอย่างนี้สบายเลยอันนี้อาศัยการเกื้อกูลเรากับต้นไม้ต้นไม้จะดีจะงามได้ก็เรามีความเกื้อกูลกับต้นไม้เป็นปฏิปทาเนี่ยเกื้อเป็นตัวเราตัวชาติจะให้มันเป็นไปเองของมันตามธรรมชาติเรานี่ก็เหมือนกันมันจะรู้เรารู้ชาติก็แปลให้บุญวาสนาบารมีของเราแต่อย่าไปทิ้งเฉยๆนะก็ต้องสร้างบารมีเรื่อยไป
1: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: เทศเมื่อวันที่10กันยายนพ.ศ. 2510 ณ วัดป่าบ้านตาดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโน
3: รับพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นทางเดินของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมโดยถูกต้องไม่ว่าผู้ที่เป็นผู้อยู่ในโลกหรือผู้อยู่ในธรรมะจริงๆเช่นนักบวชถ้าต่างได้ปฏิบัติตนเองตามหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วโลกจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นธรรมะก็จะเป็นจะเริ่มรุ่งเรืองผู้อยู่ในโลกก็เป็นสุขผู้อยู่ในธรรมะคือนักบวชที่อยู่ในวัดปฏิบัติตนโดยถูกต้องจะมีความสงบเย็นใจฉะนั้นหลักศาสนาก็คือหลักปกครองด้วยดีปกครองทั้งตนปกครองทั้งผู้อื่นปกครองได้ทั้งโลกไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งขัดแย้งต่อหน้าที่การงานของโลกขอแต่ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตามเพศของตนเพศที่เป็นนักบวช ก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของนักบวชที่ท่านสอนไว้เพื่อนักบวชอย่างไรบ้างผู้เป็นคฤหัสถ์ทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่และวัยของตนจะอำนวยขนาดไหนมีเรื่องความสามารถโลกจะไม่มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงเกิดขึ้นเพราะหลักธรรมะทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สอนโลกให้เกิดความวุ่นวายเสียหายแต่อย่างใดแม้จะวุ่นก็วุ่นเพื่อหน้าที่การงานอันเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งนั้นไม่ใช่วุ่นแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาดังที่เป็นกันอยู่โดยลำดับมาเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักบวชโปรดได้สำนึกตัวอยู่เสมอว่าความเป็นอยู่ของเราทุกด้านอาศัยพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นเครื่องชุบชีวิตของเราไว้ในวันหนึ่งวันหนึ่งหากว่าได้ขาดคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปเสียเท่านั้นชีวิตจิตใจของเราทุกส่วนไม่ว่าส่วนร่างกายและความเป็นอยู่ภายในจิตจะเป็นไปไม่ตลอดสิ่งที่มาเยียวยารักษาให้มีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายคือปัจจัยทั้งสี่ได้แก่จีวรคือเครื่องนุ่งห่มทุกประเภทบิณฑบาตอาหารทุกประเภทที่มีผิดจากหลักพระธรรมวินัยเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยทุกแห่งทุกหนหรือทุกสิ่งกีฬานักเภสัชยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บซึ่งอาจจะเกิดมีขึ้นในส่วนร่างกายของเราแต่ละรายละลายและแต่ละการสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นเมื่อเราได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยทั้งสามนี้แล้วและมีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายทางส่วนร่างกายจิตใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะการขาดเขินสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสำนึกตัวอยู่เสมอว่าชีวิตจิตใจของเรามีเป็นอยู่ด้วยพระรัตนตรัยแล้วอย่าลืมตนสิ่งของที่จะเกิดขึ้นมาหรือมีอยู่แล้วมากน้อยอย่าลืมตนอย่าฟุ่มเฟือยเหื่อเหิมอย่าฟุ่มเฟือยอย่าหดหู่เวลาสิ่งที่ตนต้องการขาดตกบกพร่องหรือหาไม่ได้ตามใจหวังเรื่องของนักบวชต้องเป็นเรื่องที่ต่างจากคฤหัสถ์ไม่เช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านผู้เสาะแสวงหาบุญนั้นจะหาจากท่านผู้ใดท่านนักบวชไม่เป็นผู้สม่ำเสมอภายในจิตใจและความประพฤติให้ดีงามตามหลักของพระธรรมวินัยแล้วหลักศาสนาทุกบททุกบาทไม่ได้สอนเราให้เป็นคนฟุ้งเฟ้อเหื่อเฟิร์มลืมตนไม่สอนให้หดหู่กับสิ่งทั้งหลายที่ได้มาและเสียไปและสิ่งทั้งหลายที่มีมากมีน้อยสอนให้ลืมตัวทั้งนั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งแห่งเครื่องเยียวยาลึกสิ่งที่มาเกี่ยวข้อง เราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นนักพิจารณาอยู่ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องวินิจฉัยตรงกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาอยู่เช่นนี้จะเป็นผู้ไม่ลืมตนง่ายๆจะมีมากมีน้อยก็ไม่ลืมตนอดบ้างอิ่มบ้างก็ไม่ลืมตนไม่ว่าสิ่งใดจะขาดตกบกพร่องไม่ลืมตนไปอย่างง่ายๆแต่ถ้าขาดความสำนึกตัวว่าได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยหรือเป็นตายของเราได้มอบกับพระศาสนาแล้วจะเป็นผู้ลืมตนได้อย่างง่ายได้การใช้การสอยทุกอย่างในเครื่องบริขารที่เห็นควรแก่ว่าควรแก่สมณบริโภคก็จะฟุ่มเฟือยสิ่งใดที่ชำรุดชุดโทรมลงไปไม่มีความอะไรและเสียดายที่จะดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมเสียใหม่เพื่อเป็นของใช้ได้อีกต่อไปเมื่อสิ่งนั้นควรจะใช้ได้อยู่เวลาเราซ่อมแซมหรือดัดแปลงย่อมได้แล้วแต่จะเป็นผู้ทอดทิ้งไปเสียโดยลำดับเห็นว่าไม่เป็นของจำเป็นนี่คือคนลืมตนลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ถือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เป็นผู้ถือผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกผู้ที่ถือตามหลักธรรมนะของพระพุทธเจ้าจริงๆจะเป็นนักประหยัดไม่ลืมตนแต่เป็นนักเสียสละด้วยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเห็นใจของท่านเห็นใจของเรานักบวชต้องเป็นผู้มีใจเมตตากล้าเสียสละในสิ่งที่มีซึ่งควรจะเสียสละได้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นนั้นเป็นนักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยเหินไปตามสิ่งที่มีขึ้นเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยก็ตามนี่หลักของนักบวชต้องประพฤติตนอย่างนี้เสมอสิ่งที่อาศัยอยู่ทุกๆอย่างและทุกวันนี่เป็นสิ่งที่เยียวยาเพื่อให้ความสุขแก่ส่วนร่างกายส่วนด้านจิตใจนั้นเป็นขึ้นจากหลักธรรมะของเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปอันหนึ่งต่างหากหากผู้ใดมีความประมาทเหยียดคร้านผู้นั้นก็ไม่รับผลประโยชน์อะไรดับถ้าเราได้อยู่ในศาสนาแต่ไม่สามารถจะนำหลักธรรมจากต้นศาสนาไปดัดแปลงตนเองให้เป็นคนดีได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานแห่งชีวิตลดล่วงตายทิ้งเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีโดยลำพังในตัวของเราเองโปรดทราบไว้ทุกท่านความฉลาดขนาดเราท่านนี้ถ้าไม่อาศัยหลักธรรมะมาช่วยชักจูงมิแก้ไขแล้วจะเป็นไปไม่หรอกมีเกี่ยวกับเรื่องภายในโดยเฉพาะคือสิ่งที่หมักดองอยู่ภายในใจเนี่ยจะพูดออกไปเกี่ยวกับสิ่งภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงหลักทำหลักที่ไหนแล้วจะผิดพลาดพลาดไม่มีสิ่งใดดีน่าจะเป็นประโยชน์โดยสมบูรณ์ ช่นความเกียจคร้านนี่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความอ่อนแอความเอาตามประพฤติตามใจชอบไม่คำนึงถึงเหตุผลดีชั่ว

งแต่ต้นจนสุดขีดสุดแดนของความเจริญที่กล่าวมาทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักศาสนาและขัดแย้งต่อเราผู้ต้องการความเจริญด้วยถ้าเราต้องการความเจริญต้องพยายามกำจัดดัดแปลงตนให้เป็นไปตามหลักธรรมะนิสัยเป็นยังไงที่เคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมส่วนไหนที่จะควรนำไปใช้ต่อไปส่วนไหนที่ควรจะพยายามแก้ไขให้หมดไปส่วนไหนที่จะควรพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นภายในนิสัยของตนนั้นให้รีบตรวจตราและพิจารณาดูโดยถี่ถ้วนแล้วแก้ไขดัดแปลงกันและส่งเสริมกันให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อเราได้พยายามทำดังที่กล่าวมานี้จะเป็นผู้สามารถปกครองตนได้ไม่ว่าจะอยู่กับครูกับอาจารย์หรือแยกจากครูอาจารย์ไปแล้วไม่อยู่ด้วยลำพังตนเองหรือจะไปสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไปย่อมเกิดผลประโยชน์ตามแต่ความสามารถของเราจะมีมากน้อยส่วนความเสียหายนั้นเป็นอันว่าเราเป็นผู้ปกครองเราได้ด้วยหลักธรรมเพราะความเคยชินและมั่นคงต่อการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีหลักธรรมเป็นขอบเขตหรือเป็นหลักที่ตั้งแห่งความประพฤติของเราการบำเพ็ญถ้าไม่มีการฝืนมั่งและความยากลำบากบ้างไม่จัดว่าเป็นเรื่องทำงานหรือเป็นการบำเพ็ญอยู่เฉยๆให้กิเลสหลุดลอยออกไปแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่จะสอนโลกโลกไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยธรรมเอกธรรมะมาเป็นเครื่องช่วยแก้ไขไม่พอดีนี่เราก็ทราบตนอยู่แล้วแต่ต้นหนึ่งว่าเป็นผู้ไม่สามารถจะดำเนินไปได้โดยลำพังจึงต้องอาศัยหลักธรรมะนอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนอีกอันดับสุดท้ายก็คือรวมลงที่ตัวของเราจะเป็นคนประเภทใดประเภทเอาจริงเอาจังหรือไม่จดต่อต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือจดต่อต่อเรื่องอะไรในวันหนึ่งคือหนึ่งที่ผ่านไปผ่านมาทั้งๆที่เป็นนักบวชอยู่ในบัดนี้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องวินิจฉัยตนเองโดยละเอียดถี่ถ้วนไม่เช่นนั้นหาทางออกไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถจะปกครองตนเราได้ด้วยหลักธรรมะซึ่งเคยปกครองโลกมาเป็นเวลานานแล้วและได้ผลเต็มที่เราไม่มีทางที่จะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งใดเราชอบสิ่งใดให้พิจารณาในสิ่งที่ชอบว่าการชอบนี้เป็นไปเพื่อธรรมะหรือเป็นไปเพื่อการขัดแย้งกับหลักธรรมะการเกลียดก็ดีการรักการชังนั้นต้องพิจารณาทั้งนั้นสิ่งที่รักนั่นเป็นค่าศึกหรือเป็นคุณสิ่งที่เกลียดนั่นเป็นค่าศึกหรือเป็นคุณแก่เราสิ่งที่ทำให้โกรธนั่นก็ดีและความโกรธก็ดีเมื่อแสดงออกหรือไปสัมผัสกันกับสิ่งที่จะให้โกรธเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตัวของเราเราต้องพิจารณา

นักปฏิบัติต้องเป็นนักวินิจฉัยอยู่เสมอทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับทราบกับสิ่งเกี่ยวข้องทั้งสิ่งที่จะแสดงออกในอันดับต่อเมื่อได้รับการสัมผัสกันแล้วเป็นไปโดยหลักโดยธรรมหรือเป็นไปเพื่อความขัดแย้งต่อตนเองต้องนำมาวินิจฉัยเสมอวินิจฉัยได้ความชัดเจนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติและพยายามตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อเราได้พยายามตั้งข้อสังเกตวินิจฉัยตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ไปที่ไหนจะเป็นไปในทํานองนี้เรื่อยๆสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะมาจากทางหูตาจมูกลิ้นกายแม้จะเกิดขึ้นจากใจตัวเองก็พอจะรู้เท่าทันกันนั้นมีทางหลบหลีกตัวได้ด้วยอุบายวิธีที่เราเคยนำมาใช้ไม่ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำจนแหลกเหลวหาชิ้นดีไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไปหาไม่ทั้งหมดทั้งที่เป็นมาแล้วด้วยความลืมตนพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เป็นเทวดาองค์ใดองค์ที่ผิดจากมนุษย์เราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละปฏิบัติธรรมก็คือมนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะนำพระศาสนามาสอนโลกเบื้องต้นก็คือมนุษย์คนหนึ่งไม่มีอะไรแปลกจากมนุษย์ทั่วไปในส่วนธาตุขันธ์นอกจากวาสนาบารมีจะยิ่งยงกว่ากันตามกำลังแห่งการบำเพ็ญที่ได้เคยบำเพ็ญมามากน้อยเท่านั้นแต่ว่าบารมีทั้งหมดก็ต้องออกจากหลักของการบำเพ็ญที่เรียกว่าเป็นตัวเหตุเช่นเดียวกันเมื่อเทียบถึงพระพุทธเจ้ากับเราแล้วพระพุทธเจ้าก็คือพ่อของเราเราก็คือลูกเกิดคือสักกายบุตรลูกกับพ่อก็ต้องเป็นคนเช่นเดียวกันพ่อแม่เป็นสัตว์ลูกก็เป็นสัตว์พ่อแม่เป็นคนลูกก็เป็นคนพ่อของเราที่ท่านให้นามเราว่าสักกายบุตรก็คือคนเราที่เป็นสักกายบุตรของท่านก็คือคนท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระสากยบุตรคือลูกศิษย์พระตถาคตนั่นแหละประกาศศาสนาธรรมลงไว้ก็เพื่อบริษัททั้งสี่ดังที่เคยทราบมาแล้วคำว่าภิกขุจะหมายถึงใครถ้ามันหมายถึงเราและท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณบัดนี้ไม่มีใครจะเป็นภิกขุนอกจากนักบวชตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนไว้เนี่ยผู้ที่ดำเนินตามหลักธรรมวินัยของพระถ้าไม่ใช่พระจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นผู้ดำเนินหากพระที่เป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถแล้วใครจะมีความสามารถใครจะสนองพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระเมตตาอย่างยิ่งแก่พวกเราแม่หลักธรรมที่สำคัญที่ท่านกล่าวไว้ว่าฉันทะวิริยะจิตตะที่มังสาท่านมอบไว้สำหรับใครพระพุทธเจ้าขณะตรัสรู้พระฉันทะวิริยะจิตตะที่มังสาเป็นหลักใหญ่เครื่องสนับสนุนนี่เครื่องแก้ก็อยู่ในนั้นเสร็จนี่มังสาเรื่องของปัญญานั่นคือเรื่องแก่ท่านในตรัสรู้จึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมเหล่านี้เราจะเอาธรรมประเภทใดมาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงที่ท่านประกาศสอนไว้
ตามหลักของเราที่เป็นหลักนิสัยซึ่งเคยเป็นมานั้นมันเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นใช้งานใช้การอะไรไม่ได้นอกจากจะมาสังหารตัวของเราเท่านั้นควรพิจารณาให้มากลูกศิษย์พระถาคตอย่าเป็นคนท้อแท้อ่อนแอมักง่ายทำอะไรขึ้นขันจับจบไม่จริงไม่จังไม่เรียบร้อยทำไมต้องเรียบร้อยทุกอย่างทำด้วยความจงใจทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยเพื่อประโยชน์จริงๆไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่งานตรงไหนไม่ว่าภายนอกภายในลงได้ทำแล้วก็ต้องมุ่งผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องทำให้เห็นประโยชน์ตามฐานะของงานที่เราจะควรได้รับประโยชน์จากงานนั้นแค่ไหนเฉพาะอย่างนี้ยิ่งคืองานเพื่อดำเนินตนให้พ้นจากสิ่งที่กดขี่บังคับภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้นี่เป็นงานชิ้นเอกผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นนักรบชั้นเอกว่าจะทำสิ่งใดลงไปโดยเห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าให้มีสองเข้ามาแฝงต้องมีหนึ่งเสมอคือหนึ่งต้องทำหนึ่งต้องสำเร็จไม่สำเร็จไม่หยอดต้องหนึ่งเข้าไปเสมอพยายามฝึกหัดพิจารณาดังที่ว่ามาแล้วหลักธรรมที่ประเสริฐถูกปกปิดกำบังไว้ด้วยความขี้เกียจด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาด้วยความท้อแท้อ่อนแอด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่มองดูหลักธรรมหินก็เลยเถิดนอนก็เลยเถิดถ้าสอยสิ่งใดเป็นไปด้วยความฟุ้งเฟ้อเหินเป็นเรื่องเลยเถิดทั้งนั้นนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดกำบังทำอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษซึ่งมีอยู่ภายในใจจึงแสดงตนออกมาให้คนเห็นไม่ได้และไม่สามารถที่จะยกออกแสดงให้คนอื่นเป็นของอัศจรรย์เห็นเป็นของอัศจรรย์ตามด้วยได้เพราะในตัวของเรานี่เป็นตัวของบุคคลที่หมดคุณค่าความเพียรก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเราเห็นว่าไม่จำเป็นประโยชน์พยายามทุกด้านเห็นว่าไม่จำเป็นกลายเป็นของมีคุณค่าไปหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นเราทั้งคนพระทั้งองค์ก็กลายเป็นพระที่ไร้คุณค่าไร้ความหมายแก่ตัวเองสิ่งที่มีคุณค่าจะปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อประโยชน์แห่งความเพียรของเราเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายและคุณค่าไปหมดโดยตัวเองไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็นและสำคัญผลที่จะปรากฏขึ้นมาก็มีทางออกถ้าไม่ออกทางเหตุแล้วจะออกมาทางอื่นไม่ได้ถ้าหลักธรรมของพระเจ้าแสดงเหตุเป็นประตูที่เปิดขึ้นเพื่อผลให้แสดงตัวออกมาเหตุเราได้มันเพียงแค่ไหนหรือเหตุเพื่อปกปิดกำบังทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ที่เราฟังสมอยู่เวลานี้เราต้องคำนึงเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานเราไม่จำเป็นจะต้องไปคาดไปหมายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นผู้ตรัสธรรมนั้นไม่ใช่คนโง่และไม่ใช่เป็นคนโกหกโลกเป็นคนจริงจริงทั้งความรู้ความฉลาดจริงทั้งความบริสุทธิ์จริงทั้งหลักธรรมะที่นำออกมาแสดงจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงอยู่ในหลักธรรมะที่เรียกว่าสุขคาตธรรมของพระเจ้าแม้แต่น้อยไม่มีไม่ปรากฏเราจะไปสงสัยอะไรในเรื่องมรรคผลนิพพานสงสัยตัวของเราที่กำลังนอนตนอยู่ในมืดในคู่คือความขี้เกียจขี้คร้านที่เรียกปัญหาอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราจะต้องสนใจกับตัวเองในเวลานี้
พยายามแก้หรือถอนตนออกจากมู่คู่เหล่านี้ด้วยความเพียรอันเด่นเราไม่ต้องถามถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งแต่ธรรมชาติที่เป็นหลักความจริงซึ่งจมมิดอยู่ใต้ชื่อเรียกตัณหานี้มันมีอยู่กับดวงใจดวงเดียวแต่ไม่มีอำนาจที่จะแสดงตัวออกมาได้เนื่องจากตัวของเราเองไม่เปิดประตูด้วยข้อปฏิบัติเป็นเครื่องกำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบังนั้นให้สลายตัวไปเพื่อธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั้นจะได้ปรากฏตัวมาเด่นชัดประจักษ์ใจกับเจ้าของเองเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอากาลิโกจะหมายถึงไหนถ้ามันหมายถึงสิ่งที่มีอยู่จะปกถูกปกปิดอยู่ก็ตามจะเปิดเผยได้ก็ตามเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้ทั้งนั้นมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปกปิดก็มีอยู่แต่ถูกปกปิดสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ทั้งเปิดเผยด้วยอย่างคนที่มีกิเลสอย่างนี้ก็มีที่แต่กิเลสนะออกเนื้อออกตัวหรือเปิดเนื้อเปิดตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมะแม้จะมีอยู่ด้วยกันก็แสดงตัวออกมาไม่ได้ถูกปกปิดแต่ก็เรียกอาการิโกมีอยู่ประจำในเรื่องการโลกสมัยนั้นกัน

เราจะทำวิธีใดสิ่งที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราประสงค์อย่างยิ่งและมีอยู่ในฉากเดียวกันกับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องปกปิดนี้จะแสดงตัวออกมาโดยลำดับจนถึงกับเปิดเผยอย่างเต็มที่เด่นดวงด้วยวิธีใดที่เราจะต้องทำวิธีที่เราทำมาแล้วเป็นมาแล้วและฝังใจอยู่แล้วนั้นคือวิธีอะไรเกิดผลอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับหลักธรรมะเราต้องพิสูจน์เสมอส่วนไหนได้ผลน้อยส่วนไหนไม่ได้ผลเลยส่วนไหนกลายเป็นเรื่องย่ำยีในอากัปกิริยาที่แสดงออกของใจและความประพฤติทุกด่านซึ่งเกิดขึ้นจากเราเหล่านี้มีอะไรบ้างที่เป็นข้าศึกและเป็นคุณมากน้อยเราต้องวิ่งฉายให้รู้คำว่าสัจธรรมจะหมายถึงเรื่องอะไรและคำว่ามรรคผลนิพพานจะหมายถึงอะไรคำว่าทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์แสดงอยู่ตลอดเวลาทุกวันนอกจากกายกับใจแล้วไม่มีอะไรแสดงตัวเป็นทุกข์มีก็มีอยู่กับกายกับใจของเราสมุทัยความลืมตัวอยู่ตลอดเวลาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมชีวิตจิตใจลืมเมื่อลืมตัวลืมคุณงามความดีอะไรถ้าให้ลืมอย่างนั้นถ้าไม่ใช่สมุทัยความลืมตัวลืมตายไม่ได้คำหนึ่งนี่แหละท่านเรียกสมุทัยมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่ใจน่ะการพยายามแก้ไขปลดเปลื้องสิ่งที่ร้ายเหล่านี้ออกด้วยวิธีต่างๆท่านเรียกว่ามรรคก็หมายถึงปัญญาการกระทำความเพียรทุกๆประโยคเป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นก็น่าจะจุดเดียวกันนิโรธะทำมรรคทำหน้าที่ของตนเป็นลำดับไม่ขาดมรรคขาดตอนแล้วจะต้องแสดงความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นชั้นๆและเป็นไปโดยลำดับจนถึงดับทุกข์ได้โดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยวิญญาที่ดับทุกนั้นทางเรียกว่านิโรธเราจะไปหาที่ไหนเวลานี้สิ่งที่เสริมให้ทุกเกิดคืออะไรก็คือสมุทัยมีอยู่ที่ไหนทุกที่แสดงตัวมาจากเรื่องของสมุทัยเป็นทุกข์ผิดนั้นแสดงตัวอยู่ที่ไหนเวลานี้ถ้าไม่อยู่ที่ใจของเรามันอยู่ที่ไหนนะวิญญาที่พยายามดับทุกด้วยการค้นสาเหตุของสมุทัยให้รู้ตามหลักความจริงของเขานั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็คือใจดวงเดียวนี้เมื่อทุกข์ได้ถูกแก้ไขด้วยมรรคสมุทัยได้ถูกรื้อถอนขึ้นด้วยมรรคเป็นลำดับความดับทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งการดับทุกข์โดยไม่มีอะไรเหลือจะอยู่ที่ไหนนี่สัจธรรมทั้งสี่เมื่อกล่าวแล้วจะถูกเป็นแต่กายกับใจของเราเท่านั้นไม่ไปถูกที่ไหนต่างคนต่างมีแล้วเราจะไปสงสัยมรรคผลนิพพานที่ไหนนับทุกไม่เหลือแล้วก็เป็นมรรคผลนิพพานเท่านั้นจะเป็นอะไรแล้วเริ่มไปตั้งแต่ระดับทุกได้เป็นลำดับก็เป็นมรรคเป็นผลลงไปเป็นชั้นๆผลสุดยอดก็คือความพ้นจากทุกนะเราจะไปหาที่ไหนแล้วมีอยู่กับการกับสถานที่ใดบ้างเวลาเวลาเคยมีมากี่กับกี่กันแล้วเคยเห็นผู้หนึ่งผู้ใดไปขุดค้นหามรรคผลนิพพานได้กับเวลาเวลาหรือสถานที่นั้นโดยอยู่ใต้ดินหรือเหนือดินหรืออยู่ในน้ำบนบกที่ไหนมั่งไม่ปรากฏนอกจากจะได้อยู่ในกายกับจิตทั้งแม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ขึ้นที่กายกับจิตเพราะหลงก็หลงกันที่นี่ทุกสมุทัยมีอยู่ที่นี้อย่างท่อมูลเมื่อได้ทำหน้าที่ให้รู้เรื่องของทุกของสมุทัยอย่างท่อมูลด้วยปัญญาเองนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ความสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายหรือดับทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปอย่าง
เต็มที่ไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนจริงที่เราไม่มีความสุขความสบายอย่างภาคภูมิใจหรืออย่างเต็มที่ของเราก็เนื่องจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นมันมีอยู่ภายในใจยังไม่สิ้นไปมีจำนวนเท่าไรก็ต้องแสดงทุกข์ออกมาเท่านั้นสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทัยนี่มากเท่าไรเวลานี้ก็อยู่ที่ใจเท่านั้นถ้าธรรมชาตินี้ได้ดับไปหมดด้วยอำนาจของมรรครู้รอบตัวแล้วเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนคำว่านิพพานนั้นเป็นชื่อนิพพานเป็นแปลว่าธรรมชาติดับแล้วเวลานี้มันไม่ดับอะไรไม่ดับก็คือทุกข์นั่นแหละไม่ดับถ้าสมุทัยไม่ดับเมื่อสมุทัยดับไปแล้วภายในใจทุกข์ภายในใจก็ไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะเรียกว่าอะไรอีกทีจะเรียกว่านิพพานหรือไม่นิพพานไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ได้รู้ได้เห็นอย่างถึงใจแล้วเช่นเดียวกับบุคคลผู้ที่รับทานอย่างอิ่มหนำสำราญเต็มที่เลยโอชารสของอาหารที่เกิดขึ้นจากการรับทานโดยลำดับลำดานั้นก็จะมีปัญหาอะไรสำหรับผู้รับทานอาหารประเภทนั้นๆจนกระทั่งถึงได้มีความอิ่มหนำสำราญอย่างสมบูรณ์แล้วความอิ่มประเภทนั้นสำหรับผู้รับทานก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่จำเป็นจะต้องไปหามาจากที่ไหนหนึ่งความสุขอันสมบูรณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะไปหาที่ไหนใต้น้ำบนบกที่ไหนไม่มีถ้าสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไหนแต่สัจธรรมมีอยู่ที่ตากับใจของเราสำหรับเราผู้ศึกษาพิจารณาให้รู้แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราจะนำมาให้เป็นสัจธรรมก็เป็นได้ไม่มีอะไรขัดข้องสัจธรรมมีอยู่ทั่วโลกธาตุแต่เราจะพูดเรื่องนอกออกไปนู่นมันห่างเกินไปเราให้เห็นประจักษ์กับตัวของเรานี้ว่าอะไรขาดตัวบกพร่องบ้างเวลานี้ภายในตัวของเราไม่มีอะไรบกพร่องสำหรับสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่นี่อย่างสมบูรณ์แต่เราจะพยายามแก้ไขส่วนใดดัดแปลงส่วนใดส่งเสริมส่วนใดเท่านั้นเป็นเรื่องอุบายปัญญาของเราจะพยายามในของที่มีอยู่นี้ความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานี้ขอให้เรื่องของมรรคคือหน้าที่การงานของเราทางภายในได้ทำอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยมีกำลังวังชาดุอย่างเต็มความสามารถฉลาดรอบคอบในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจทั้งตนแล้วจะรื้อถอนออกมาหมดสิ่งใดที่เป็นสมุทัยจะไม่มีเหลืออยู่ภายในใจเลยเรื่องของทุกข์ก็จะดับไปอย่างสนิทผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับแล้วอย่างสนิทนั้นผู้นั้นแหละจะเรียกว่านิพพานก็เรียกได้หรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรหิวโหยไม่มีอะไรบกพร่องในความสุขที่มีสมบูรณ์อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนแล้วนั้นและไม่มีอะไรจะบกพร่องต่อไปอีกและไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้นั้นอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ใจใจประเภทนี้เรียกว่าใจที่พอตัวไม่ต้องหาอะไรมาเสริมให้เป็นสุขอีกแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมากดขี่และมาส่งเสริมนี่คือจิตที่พอตัวไม่ต้องทุ่มทิ้งอิงอาศัยอะไรทั้งนั้นจิตนี้คือจิตของพระอริยเจ้าชั้นวิสุทธิบุคคลแต่เราสามารถทำได้อย่างนั้นเราก็เป็นจิตประเภทนั้นเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพิงกับอะไรอีกเวลานี้จิตของเราเสาะแสวงหาที่พึ่งอยู่ตลอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งและทุกขณะด้วยจะเอื้อมไปที่ไหนก็ถูกแต่ยาพิษเผาดมจนเดือดร้อนวุ่นวายจิตมันอยู่เฉยๆเมื่อไหร่เสาะแสวงหาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาที่พึ่งแต่ว่าเกาะอะไรมันก็มีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาอยู่ตลอดเวลาเอื้อมไปทางรูปก็เผาเอื้อมไปทางเสียงก็เผาเอื้อมไปทางสิ่งรสเครื่องสัมผัสมีแต่เรื่องเผาผลาญทั้งนั้นเพราะหาสิ่งที่ช่วยพยุงแต่กลับเป็นสิ่งที่กดขี่บังคับเผาหล่นให้เดือดร้อนนี่คือหาไม่ถูกทางแล้วเราจะเจอความสุขที่ไหนต่างคนก็ต่างวิ่งเต้นขวนขวายพยายามสร้างกันทำกันขึ้นเต็มโลกเต็ม
แผ่นดินไปหมดเหมือนกระดอกเห็ดเราเห็นไหมใครมาประกาศตนว่าได้รับความสุขเพราะการทำเช่นนั้นซึ่งผิดทางมันเป็นความสุขโดยแท้จริงเนี่ยแต่บ่นกันวันนั่งทำคุณยังวุ่นฆ่ากันตายพินาศทิพย์หายเพราะการก่อเพื่อความสุขผิดทางนี้เท่านั้นเราเห็นกันอยู่ได้ยินกันอยู่นี่คือเสียงที่พึ่งพิงหาพึ่งพิงสิ่งนั้นพึ่งพิงสิ่งนี้สิ่งใดก็เป็นไปทุกความไม่สมหวังเท่านั้นผลสุดท้ายก็ร้อนบ่นกันทั่วโลกคนจนก็บ่นคนมีก็บ่นคนฉลาดก็บ่นคนโง่ก็บ่นถ้ามีห้าปากก็จะบ่นถึงห้าปากแต่มีเพียงปากเดียวจำเป็นเราสงสัยอะไรล่ะนี่อะไรจะทำให้เราเป็นสุขนอกจากหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แล้วนี้เท่านั้นเป็นหลักที่แน่ใจที่สุดสำหรับเราผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องการสิ่งใดมาส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะธรรมชาตินี้เข้าถึงความสมบูรณ์พอตัวแล้วนี่เท่านั้นการผูนใจเพื่อธรรมะเราอย่าเห็นว่าเป็นค่าสุดต่อเราความยากลำบากต่อความเพียรอย่าเห็นว่าเป็นค่าสุดถ้าต้องการพ้นจากค่าสุดจริงๆต้องบุกเข้าไปตรงนั้นฝืนเข้าไปตรงนั้นความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนั่นแหละจะเป็นสาเหตุที่จะให้ความสุขเกิดขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วขอให้ท่านนักปฏิบัตินำปฏิบัติพิจารณาสิ่งที่สอนก็เห็นอยู่รู้อยู่กับเราทุกท่านไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยนอกจากว่าจะพิจารณาลงไปมากน้อยเท่านั้นเป็นปัญหาขึ้นอยู่กับตัวเองมอบให้ทุกท่านไปนำประพินิพิจารณาและดัดแปลงตัวเองทำมาทำให้จริงอย่าเลาะแหละใจอย่าให้วอกแวกคอนแคลนโดยปราศจากหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจะเป็นใจมีเจ้าของเลยขอบเขตหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ผลสุดท้ายก็จบมีเราไม่ได้บวชมาเพื่อจมไม่ได้บวชมาเพื่อสังหารตนเองแต่บวชมาเพื่อบำรุงตนเองให้มีความเจริญงอกงามตามหลักธรรมของพระเจ้าจงดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถขาดดิ้นที่ไหนเนี่ยเป็นอันว่าหยุดกันที่ไหนไม่ต้องเสียดายเรื่องความเป็นความตายเป็นของคู่กันในเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายแต่ขอให้ตายในสนามรบคือความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญและชื่อว่าเป็นศักยบุตรของพระเจ้าโดยแท้ผมขอหยุดติดธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: พื้นที่เนี่ยหมู่บ้านชุมชนมันเป็นไม่หมู่บ้านส่วนใหญ่หรอกหลายแห่งนะครับก็ดูแลลูกหลานท่านให้ดีนะส่วนเรื่องที่สองเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยก็อยากจะเน้นย้ำของเราในมีการตายเกินเป้าเราทุกปี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะซึ่งทางจังหวัดก็พยายามลงเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนี่ก็เพิ่งมอบไปให้ประมาณ400กว่าใบเมื่อวันจันทร์ที่ผมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนะครับก็เป็นผู้แทนก็มารับไปก็อยากให้ใส่หมวกกันน็อกกันเยอะนะครับเพราะอย่างน้อยมันช่วยลดการสูญเสียได้
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะสมองเราเนี่ยมันได้รับความกระทบกระเทือนเนี่ยโอกาสเสียชีวิตมันค่อนข้างสูง
2: ค่ะ
1: แล้วบางทีตอนที่ท่านล้มเนี่ยท่านไม่มีอาการด้วยซ้ำ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมบางทีบางคนกลับไปบ้านนอนบ้านอยู่คืน2คืนนี่ซ้ำถึงเลือดข้างในสมองถึงแสดงอาการแล้วก็ครั้งนี้ก็ไปแล้วช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก่อนผมได้กล่าวอำลาก็คือว่าเรื่องของเด็กเยาวชนโดยเฉพาะที่เรียนในโรงเรียนเนี่ยสถานศึกษานะครับท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้อาวุธปืนไปยิงในสถานศึกษาแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็มันก็เกิดพฤติกรรมเรียนแบบกันมาแต่ในนนทบุรีนะโรงเรียนหนึ่งอันนั้นเกิดการสูญเสียเยอะมากนะครับทั้งครูบาอาจารย์ทั้งนักเรียนทั้งผู้บาดเจ็บต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเรียนท่านวันนั้นผมอยู่สถานการณ์ผมได้รับข่าวสารผมก็ไปบัญชาการเหตุด้วยตัวเองก็สิ่งที่ผมถามแม่ว่าผมถึงมีใครเสียชีวิตหรือมีใครบาดเจ็บหรือไม่ไม่มีแล้วก็พยายามคัดกรองให้เช็คชื่อเด็กในสถานศึกษาแห่งนั้นนะครับว่ามีใครครบอยู่ครบถ้วนไม่ครบถ้วนเนี่ยซึ่งผมเข้าใจครับผู้ปกครองท่านก็อะไรอ่ะตื่นตระหนกอ่ะแต่ยืนออหน้าโรงเรียนแต่ว่าเราไม่สามารถปล่อยผู้ปกครองเข้าไปในโรงเรียนได้มันยิ่งสับสนขึ้นไปใหญ
2: ่
1: เราไม่รู้ว่าใครมั่วมาคราวนี้ไปกันใหญ่คือมั่วนี่หมายความว่าเขาอาจจะมาก่อใครก็ได้อาจจะมาก่อเ